ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะเด็กๆแถวแรกกับหลังหันเลยแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะน้องแก้มใสเดินเลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็มีตัวอย่างผลงานนะคะของเด็กๆค่ะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานในการทำกิจกรรมนะคะประดิษฐ์กรอบรูปจากเศษวัสดุเลยค่ะผลงานของใครเอ่ยรูปใครคะลองดูสิรูปน้องบาซิดน้องบาซิดออกมาเลยครับถือผลงานตัวเองเลยน้องบาซิดครับน้องบาซิดใช้อะไรตกแต่งบ้างลูกหันหน้าให้เพื่อนๆดูเลยอะไรนะคะ
1: แม
0: ่อ๋อเป็นรูปของแม่ใช่ไหมคะเราใช้อะไรตกแต่งบ้างคะ
1: คุณพ
0: ่อมีคุณพ่อด้วยเป็นรูปของคุณแม่แล้วก็คุณพ่อใช่ไหมคะไหนลองดูซิหนูใช้อะไรติดบ้างคะอะไรลูก
1: หลอด
0: ใช้หลอดแล้วมีรูปอะไรอีกคะ
1: หัวใจ
0: รูปหัวใจชอบไหมคะชอบเดี๋ยวน้องบาซิสฝากผลงานไว้ที่คุณครูก่อนนะเดี๋ยววันนี้เอากลับบ้านนะคะปรบมือให้น้องบาซิสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะของเด็กๆนั่นเองคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่มีความตั้งใจค่ะในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปไหนเอ่ยไปล้างมือยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปล้างมือกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆคะก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเกมการศึกษาที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเด็กๆทำท่าทางตามคุณครูนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วยกแขนขึ้นมาสองข้างเลยค่ะคุณครูพัดจะให้แขนของเด็กๆกลายเป็นนวดมึกค่ะน้องมุ้ยมุ้ยยกแขนเอ้ยพร้อมไหมเอ้ยพร้อมแล้วนะมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นแล้วก็ยักยักยักมึกผูกโบเอาหนวดมึกมาผูกกันไว้เลยให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะมีกิจกรรมเกมการศึกษามาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมไม่เอ่ยว่ากิจกรรมนะคะที่คุณครูนำมาฝากเป็นกิจกรรมอะไรให้เด็กๆสังเกตที่ภาพที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะนี่นะคะก็คือเกมเรียงลำดับขนาดโอ่งนั่นเองให้เด็กๆนะคะเรียงลำดับขนาดโอ่งเล็กแล้วก็ใหญ่นั่นเองค่ะภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นอยู่นี้ก็คือภาพโอ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆได้สังเกตกันอีกหนึ่งครั้งค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพโอ่งนั่นเองเด็กๆเคยเห็นไหมมีใครเคยเห็นบ้างคะมีเด็กๆเคยเห็นหลายคนเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพโอ่งค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพโอ่งเหมือนกันเลยภาพนี้ก็คือภาพโอ่งนะคะคุณครูก็จะนำไปวางไว้ค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรคะภาพโอ่งเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะแล้วก็ภาพต่อมาค่ะภาพโอ่งเหมือนกันเลยถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าภาพที่คุณครูพัดนำมาให้เด็กๆนะคะเป็นภาพโอ่งที่มีสีแล้วก็มีลักษณะที่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมเรียงลำดับขนาดโอ่งเล็กใหญ่นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้สังเกตกันเลยค่ะว่าภาพที่คุณครูพัดนำมานะคะภาพไหนเป็นภาพโอ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยค่ะภาพไหนคะเอ๋เด็กๆลองดูซิภาพนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่ภาพนี้ไหมคะ
1: ใช
0: ่เล็กที่สุดเลยนะใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพนี้หรือเปล่า
1: ใช
0: ่ใช่คุณครูพัดก็จะหยิบภาพโอ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดค่ะเอามาวางไว้ก่อนเลยคุณครูพัดก็จะวางลงไปแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะแสดงว่าภาพแรกของคุณครูที่คุณครูพัดเลือกเป็นภาพโอ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดใช่ไหมคะแล้วให้เด็กๆค่ะสังเกตจากภาพที่เหลือค่ะภาพที่เหลือของคุณครูก็คือ3ภาพที่เหลือด้านล่างนี้เด็กๆลองสังเกตดูซิว่าภาพที่เหลือภาพไหนคือภาพที่มีขนาดเล็กที่สุดคะอยู่ไหนนะอันนี้หรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะภาพนี้คือภาพที่มีขนาดโอ่งที่เล็กที่สุดคุณครูพัดก็จะเลือกขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็จะนำไปวางไว้เลยแต่ว่าเวลาที่เด็กเล่นภาพเรียงลำดับนะคะภาพเราจะไม่ชิดติดกันนะคะเราจะเว้นระยะนิดนึงแบบนี้เลยคุณครูพัดเรียงลำดับถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเดี๋ยวเรามาสังเกตจากภาพที่เหลือค่ะ2ภาพนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าภาพไหนที่มีขนาดเล็กภาพไหนลูก2ภาพนี้ภาพไหนคะภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะหยิบแล้วก็นำไปวางไว้เลยแบบนี้นะคะเว้นระยะนิดนึงนะแล้วก็ภาพสุดท้ายค่ะคุณครูพัดขออนุญาตเลือกไปวางไว้เลยนะคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะคุณครูพัดเรียงลำดับถูกต้องไหมคะ เรียงลำดับขนาดโอ่งนะคะเล็กไปใหญ่ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นเกมการศึกษานี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาให้เด็กๆได้ลองเล่นแล้วก็ได้ลองเรียนรู้กันค่ะโดยเด็กๆนะคะสามารถเล่นได้ทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็เกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วนะคะเมื่อเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วทำยังไงคะยกมือคุณครูนะคะก็จะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆค่ะถ้าหากเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่อาจจะยังเล่นเกมการศึกษาไม่ถูกต้องคุณครูนะคะก็สามารถให้คำแนะนำหรือว่าชี้แนะวิธีการเล่นให้กับเด็กๆได้นะคะโดยเด็กๆค่ะเมื่อคุณครูนะคะตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมเก็บเกมใส่ไหนคะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วก็มาหยิบเกมการศึกษาใหม่ที่มุมเกมการศึกษาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วเด็กๆก็นั่งที่ของตัวเองให้เรียบร้อยเลยนะคะเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะ

เด็กๆคะกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วไปเก็บที่มุมเกมการศึกษาได้เลยค่ะช่วยกันวางนะคะวางเบาๆ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็เข้าไปนะคะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยหรือว่าเด็กๆบางกลุ่มนะคะคุณครูค่ะก็ให้คําแนะนํานะคะเกี่ยวกับการเล่นให้กับเด็กๆเด็กๆก็สามารถเล่นได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะและคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยค่ะที่เมื่อเวลาที่เด็กๆนะคะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะก็ไปหยิบเกมการศึกษาใหม่แล้วก็เก็บให้คุณครูได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางเลยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆมาร้องเพลงแล้วก็ช่วยคุณครูพัดทำท่าทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3วันนี้

ันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันและวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

กำลังทำอะไรกันอยู่หรือจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: ยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ
3: ใ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองถ้าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นะเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

จะเล่านิทานให้เธอฟังตัวสะกดไม่ตรงมาตรามา

าถึงสวนสัตว์เจอยี่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้น

0: ไงล่ะ
1: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิตตี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบมาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
2: วิตตี้เป็นอะไรหรือเปล่า
1: วิตตี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
2: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิตตี้
1: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
2: วิตตี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยม

0: งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

ทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจ

ที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยพบกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: มเงินไว้ซื้อของที่จำเป็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: ธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: นี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621บาท50สตางค์ลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128บาท75สตางค์คำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492บาท75สตางค์หรือ 492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: เย้ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
2: เฮ้
3: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
4: มาชาพีหรอหนูนี่แท
2: ้หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
5: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
4: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
3: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
4: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
4: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
3: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
4: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอนแน่ๆ
5: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
4: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
4: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพอ.ศว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราศินีท่านส่งตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันอีก1วันแล้ววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมกันนั่นเองกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนาข่าวกันค่ะเราจะมาร้องเพลงอะไรกันก่อนคะเพลงสวัสดีถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงสวัสดีให้เด็กๆช่วยคุณครูพัชร้องแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยได้ไหมคะได้ไหมคะลูกได้ค่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดี

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะชายเด็กเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เมื่อเราค่ะพบเจอกันนะคะเราก็มีการทักทายด้วยการกล่าวคำว่าสวัสดีนั่นเองเด็กผู้หญิงจะพูดว่าอะไรนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะแล้วเด็กผู้ชายล่ะครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีครับยอดเยี่ยมเลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะคุณครูพัดค่ะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่เมื่อเด็กๆค่ะพบเจอคุณครูหรือว่าพบเจอผู้ใหญ่นะคะเด็กๆมีการกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีค่ะคุณครูพัดนะคะก็ขอชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูพัดได้นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะได้มาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองเช้านี้ก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนเด็กๆรับประทานอาหารอะไรกันมาเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็ออกมาเป็นตัวแทนนะคะพูดหน้าชั้นเรียนค่ะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆนะคะได้รับประทานมาก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องขนุนครับ
0: น้องขนุนครับก่อนที่น้องขนุนจะมาโรง

0: ียนน้องข้าวหนูรับประทานอาหารอะไรมาลูก
1: ข้าวไข่เจียว
0: ข้าวไข่เจียวแล้วที่ข้าวไข่เจียวของหนูนอกจากมีไข่เจียวแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: ผัก
0: มีอะไรนะคะ
1: มีผัก
0: อ๋อมีผักด้วยผักสีอะไรนะ
1: เขียว
0: มีผักสีเขียวเขียวใครทำให้น้องขนุนรับประทานลูก
1: ย่า
0: คุณย่าอร่อยไหมครับอร่อยแล้ววันนี้ใครมาส่งน้องขนุนที่โรงเรียนลูก
1: พ่อ
0: คุณพ่อมาส่งแล้วตอนที่คุณพ่อมาส่งน้องขนุนสวัสดีคุณพ่อได้ไหมครับสวัสดีคุณพ่อด้วยน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนหน่อยค่ะน้องขนุนนะคะบอกว่าเมื่อเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องขนุนก็รับประทานอาหารเช้ามาแล้วเป็นข้าวกับไข่เจียวแล้วก็มีอะไรด้วยคะแล้วก็มีผักด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถรับประทานผักได้นะคะเพราะว่าผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายของเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะเด็กๆคะข้อตกลงของเราเวลาที่เด็กๆยกมือเราจะยกมือยังไงคะยกมือสูงๆแล้วเด็กๆจะส่งเสียงด้วยหรือเปล่าเอ่ยใช่ต้องจุ๊ๆเลยเราจะไม่พูดชื่อของตัวเองนะคะตามข้อตกลงของเราใช่ไหมคะลูกเราจะยกมือสูงๆอย่างเดียวเดี๋ยวคุณครูพัชขอสังเกตอีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์มาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
0: น้องกีตาร์ค่ะ
2: น้องกีตาร์ชอบกินไข่เจียวแกะผัก
0: อ๋อน้องกีตาร์บอกว่าตอนเช้าน้องกีตาร์ก็รับประทานอาหารเช้ามากับไข่เจียวแล้วก็ผักใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะ
2: มีเปิ้ล
0: อ๋อกินผลไม้มาด้วยกินอะไรมานะคะหรือว่ารับประทานอะไรมานะลูก
2: กินแอปเปิ้ลมา
0: แอปเปิ้ลมาด้วยอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: ใครทำให้น้องกีตาร์รับประทานลูก
2: พัดพาร์ท
0: ใครนะคะ
2: พัดพาร์ท
0: แม่พาร์ทอ๋อยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกีตาร์บอกว่าตอนเช้านะคะน้องกีตาร์รับประทานข้าวกับไข่เจียวแล้วก็ผักแล้วก็มีผลไม้ด้วยคืออะไรนะคะ
3: แอปเป
0: ิ้
3: ล
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากจะรับประทานผักแล้วก็รับประทานผลไม้ก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยว่าก่อนที่เราจะมาโรงเรียนเราจะต้องรับประทานอะไรมาคะ
3: ผลไม้กับผ
0: ักรับประทานข้าวผลไม้หรือว่าผักเหมือนที่เด็กๆบอกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียนจะเป็นไงลูกจะปวดท้องดังนั้นนะคะเด็กๆค่ะก็ต้องรับประทานอาหารก่อนที่จะมาโรงเรียนเลยเด็กๆจะได้มีแรงนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆกับคุณครูนั่นเองค่ะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะใครดีนะน้องมีอาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องมีอา
0: น้องมีอาค่ะ
4: น้องมีอาค่ะ
0: น้องมีอาขาตอนเช้าน้องมีอารับประทานอาหารเช้ามาหรือยังคะ
4: รับประทานเช้ามาแล้ว
0: รับประทานอาหารเช้ามาแล้วแล้วอาหารเช้าที่หนูรับประทานคืออะไรคะ
4: ไก่ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวกับอะไรนะลูก
4: ไก
0: ่กับไก่ไก่ทอดหรือว่าไก่ย่างคะ
4: ไก่ทอด
0: ไก่ทอดโอ้โหตอนเช้าน้องมีอาบอกว่ารับประทานไก่ทอดกับข้าวเหนียวมาคุณแม่ทำเองหรือว่าไปซื้อมาคะ
4: ซื้อมา
0: ซื้อมาไปซื้อที่ไหนเอ่ย
4: ซื้อที่ตลาด
0: ซื้อที่ตลาดยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วอร่อยไหมคะ
4: อร่อย
0: อร่อยแล้วนอกจากรับประทานข้าวเหนียวกับไก่ทอดมาแล้วรับประทานอะไรอีกไหมลูก
4: รับประทานผลไม
0: ้รับประทานผลไม้แล้วผลไม้ที่น้องมีอารับประทานมาคืออะไรคะ
4: สตรอเบอรี่
0: สตรอเบอรี่อร่อยไหมลูก
4: อร่อย
0: อร่อยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะเมื่อเช้าน้องมีอาบอกว่ารับประทานอะไรมานะคะข้าวเหนียวกับอะไรนะลูก กับไก่ทอดนอกจากจะรับประทานข้าวเหนียวกับไก่ทอดแล้วก็รับประทานผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่มาด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมเลยว่าเด็กๆนะคะจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะคุณครูพัดจะให้เป็นอะไรไหมคะ
5: กล่องข
0: ้
5: าว
0: ให้เป็นกล่องข้าวได้เลยค่ะกล่องข้าวกล่องเล็กกล่องเล็กมากเลยกล่องข้าวกล่องใหญ่กล่องข้าวกล่องใหญ่มากเลยคุณครูพัดขอมอบให้น้องน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
6: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ค่ะตอนเช้าน้องเดมี่รับประทานอาหารเช้ามาหรือยังคะรับประทานมาแล้วรับประทานอะไรมาคะ
6: ไก่ทอด
0: ไก่ทอดกับอะไรลูก
6: กับผัก
0: อร่อยไหมคะ
6: อร่อย
0: แล้วใครเป็นคนทำอาหารให้น้องเดมี่รับประทานคะ
6: พ่อ
0: คุณพ่อแล้วตอนที่น้องเดมี่มาโรงเรียนน้องเดมี่เจอใครบ้างลูก
6: แม่ครู
0: เจอใครบ้างคะตอนที่มาโรงเรียนเจอคุณแม่เหรอคะคุณแม่มาส่งใช่ไหมคะวันนี้แล้วเวลาที่จะเข้าโรงเรียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ด้วยไหมคะน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะน้องเดมี่นะคะบอกว่าตอนเช้าค่ะน้องเดมี่รับประทานไก่ทอดแล้วก็ผักมาด้วยใช่ไหมคะลูกยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถพูดคุยกับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับอาหารเช้าที่เด็กๆรับประทานก่อนที่จะมาโรงเรียนได้ค่ะและสามารถพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันเด็กๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมป์ครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
7: น้องพี่เตมครับ
0: น้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์ครับวันนี้ตอนที่น้องสแตมป์มาโรงเรียนก่อนที่จะมาโรงเรียนรับประทานอาหารเช้ามาหรือยังครับ
7: มาแล้ว
0: รับประทานอาหารเช้ามาแล้วอาหารเช้าที่น้องสแตมป์รับประทานมาคืออะไรลูก
7: มะเขือเทศ
0: มะเขือเทศยอดเยี่ยมเลยรับประทานมะเขือเทศมาใช่ไหมครับแล้วรับประทานอะไรมาอีกลูกมะเขือเทศใส่อยู่ที่ไหนคะ
7: ตัวที่บ้าน
0: รับประทานมะเขือเทศที่บ้านนอกจากจะรับประทานมะเขือเทศแล้วมีอะไรอีกลูก
7: ไม่เคย
0: มีไข่มีอะไรอีกคะ
7: มีน้ำ
0: อ๋อแสดงว่าน้องสแตมรับประทานข้าวมีมะเขือเทศแล้วก็มีน้ำด้วยจะคือเมนูอะไรนะคืออะไรคะ
7: คือน้ำ
0: หรือว่าคือต้มจืดหรือเปล่าใช่ไหมคะอ๋อเป็นต้มจืดยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องสแตมป์นะคะบอกว่ารับประทานข้าวมาแล้วนอกจากจะรับประทานข้าวแล้วในอาหารของน้องสแตมป์นะคะก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีน้ำด้วยใช่ไหมคะเด็กๆคะปรบมือให้น้องสแตมป์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกๆคนมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะคนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคุณครูพัดจะให้กล่องข้าวกล่องเล็กค่ะกล่องข้าวกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้ใครดีนะให้น้องกวินครับ

0: มาด้านนี้เลยครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินครับตอนเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนวันนี้น้องกวินรับประทานอาหารเช้ามาหรือยังลูก
1: มาแล้วครับ
0: รับประทานมาแล้วรับประทานอะไรมาคะ
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวไข่เจียวกับอะไรลูก
1: กับข้าว
0: กับอะไรนะคะ
1: กับข้าว
0: กับข้าวอร่อยไหมลูก
1: อร่อย
0: อร่อยครับ
1: อร่อยครับ
0: ใครทำให้น้องกวินรับประทานคะหรือว่าใครทำให้น้องกวินกินลูก
1: คุณแม่
0: คุณแม่แล้ววันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนนอกจากจะรับประทานอาหารมาแล้วน้องกวินดื่มนมมาด้วยไหมครับ
1: ไม่ดื
0: ่
1: ม
0: ไม่ได้ดื่มนมใช่ไหมครับแต่ว่ารับประทานอาหารเช้ามาแล้วใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่ปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนเราจะต้องทำอะไรคะจะต้องรับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยเพราะว่าอาหารเช้านะคะมีประโยชน์กับร่างกายของเด็กๆมากเลยเด็กๆนะคะก็ควรที่จะรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนหรือว่าดื่มนมก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยก็ได้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็อยากจะฝากเด็กๆทุกคนเลยว่าเรานะคะจะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะเพราะว่าใน1วันนะคะเราจะต้องรับประทานอาหารทั้งหมด3มื้อเลยทั้งตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นเลยเด็กๆนะคะจะต้องรับอาหารให้ครบทั้ง3มื้อเลยนะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะก็จะให้เวลาเด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรนะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะตอบคุณครูเด็กๆอย่าลืมลงท้ายด้วยหางเสียงด้วยถ้าผู้ชายก็ต้องพูดว่าครับและผู้หญิงล่ะคะค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็มีเครื่องให้จังหวะนะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเครื่องให้จังหวะนี้มีชื่อว่าอะไรลูกโอ้โหเด็กๆจำกันได้แล้วนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองคืออะไรนะคะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดก็จะใช้ระฆังเหล็กสามเหลี่ยมเป็นเครื่องให้จังหวะของเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆมาทบทวนจังหวะกันก่อนให้เด็กๆฟังแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วได้ไหมคะได้ตั้งใจฟังนะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะ
1: จ
0: ังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องเคลื่อนไหวแบบไหนคะเคลื่อนไหวช้าๆแล้วถ้าจังหวะนี้ล่ะคะจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าได้ยินจังหวะเร็วต้องเคลื่อนไหวแบบ
1: เ
0: ร็วๆแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะสองครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะเด็กๆสามารถทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะแต่ถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดเด็กๆก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรนะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆหาพื้นที่คุณครูพัดมีเวลาให้เด็กๆหาพื้นที่คุณครูพัดจะนับ1ถึง5ถ้าคุณครูพัดนับถึงเลข5แล้วเด็กๆจะต้องหยุดหาพื้นที่ของตนเองเลยได้ไหมคะ

ให้เด็กๆหยุดหาพื้นที่เลยค่ะตอนนี้พื้นที่ของเด็กๆต้องไม่ชนกับเพื่อนด้วยนะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

หุ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะไหนใครหยุดนิ่งแล้วบ้างโอ้โหน้องบาสหยุดนิ่งเลยน้องบาสทำท่าอะไรครับทำท่าอะไรนะครับทำท่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางต่างๆที่แตกต่างจากเพื่อนๆได้นะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะอยู่กับที่นะคะ

เฮ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดหรือยังไงหยุดนิ่งกันแล้วน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ทำท่าอะไรคะทำท่าแมวแมวร้องยังไงล่ะเหมียวเหมียวน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆทำอะไรได้บ้างคะเดินได้ไหมคะเดินได้ทำอะไรได้อีกลูกกระโดดทำอะไรได้อีกนะหมุนหมุนตัวก็ได้คลานก็ได้แต่ว่าเด็กๆต้องระวังเพื่อนๆด้วยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งก่อนนะหยุดนิ่งแล้วยังเอ่ยน้องกันค่ะน้องกันทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรนะคะอ๋อทำท่าขับรถยอดเยี่ยมเลยเป็นท่าที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนเพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะอุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครยังไม่หยุดบ้างนะจังหวะหยุดแล้วนะครับน้องบาซิสจังหวะหยุดแล้วไหนใครทำท่าอะไรบ้างนะน้องออโต้ครับน้องออโต้ทำท่าอะไรลูกทำท่าอะไรนะครับทำท่ารถบัสโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันอีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆอุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครยังไม่หยุดบ้างนะอุ๊ยเด็กๆค่ะจังหวะหยุดแล้วนะหยุดนิ่งเลยน้องมุยมุยน้องมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่าสไปเดอร์แมนจิ้วจิ้วน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาทำกิจกรรมกันนั่นก็คือวันนี้ค่ะคุณครูนะคะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวประ

0: กอบคำคล้องจองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองนั่นเองคุณครูพัดนะคะก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะว่าคำคล้องจองที่คุณครูพัดนำมาฝากเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับอะไรให้เด็กๆลองฟังแล้วก็ลองคิดดูซิว่าเอ๊เด็กๆจะทำท่าทางอะไรพร้อมไหมคะให้เด็กๆตั้งใจฟังก่อนนะคำคล้องจองครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันมีกันมากมายปู่ย่าตายายมากมายดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลรักแท้ห่วงใยเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะคุณครูพัดนะคะจะท่องคำคล้องจองแล้วให้เด็กๆนะคะลองคิดท่าทางนะคะประกอบคำคล้องจองตามคุณครูค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาทำท่าทางประกอบคำคล้องจองนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะครอบครัวของฉันมีกันมากมายปู่ย่าตายายมากมายดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลรักแท้ห่วงใยเดี๋ยวคุณครูพัดขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ
1: ได้
0: อีกหนึ่งรอบได้ไหมคะได้เด็กๆทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆก็ได้นะครอบครัวของฉันมีกันมากมายปู่ย่าตายายมากมายดูแลยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยแลรักแท้ห่วงใยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะลองหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนเด็กๆลองหาพื้นที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วนั่งลงได้เลยถ้าเด็กๆมีที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วเด็กๆนั่งลงได้เลยนะคะนั่งลงได้เลยแล้วให้เด็กๆในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายเลยเดี๋ยววันนี้คุณครูพัดจะนั่งขัดสมาธินั่งที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนได้เลยค่ะน้องมีอานั่งได้เลยลูกนั่งได้เลยครับเด็กๆนั่งในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะ

เดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันก่อนนะคะคุณเก่งพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะนั่งลงค่ะลมหายใจเข้า

ดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาค่ะหลับตาเลยนะค่อยๆหลับตาลงค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็นั่งที่กันทุกคนแล้วยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็ให้เด็กๆ เคลื่อนไหวนะคะประกอบคำคล้องจองนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถคิดท่าทางนะคะประกอบคำคล้องจองตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของตนเองได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยครอบครัวมีสุขนั่นเองค่ะและเรื่องที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วน่ารักมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังคำคล้องจองจากคุณครูพัดค่ะคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะคำคล้องจองมารยาทดีผู้แต่งอนุชาอินพ่วงเราพบใครให้ทักทายไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราทำผิดคิดพลาดไปให้ขอโทษขอโทษครับขอโทษค่ะเราได้รับจับสิ่งใดให้ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพวกเราเด็กดีต้องมีมารยาทสามคำอย่าขาดสวัสดีขอบคุณขอโทษเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้มาอ่านตามคุณครูพัดได้ไหมคะคุณครูพัดนะคะอยากได้ยินเสียงเด็กๆทุกคนเลยเด็กๆช่วยคุณครูพัดอ่านคำคล้องจองด้วยนะคะคำคล้องจองมารยาทดีผู้แต่งอนุชาอินพ่วงเราพบใครให้ทักทายไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราทำผิด

0: ิดพลาดไป
1: ให
0: ้
1: ขอโทษ
0: ขอโทษครับ
1: ขอโทษ
0: ค่ะเราได้
1: ร
0: ับ จับสิ่งใด
1: ให้ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ขอบคุณครับ
1: ข
0: อบคุณค่ะ
1: พวกเราเด
0: ็
1: กด
0: ีต้องมี
1: มารยาท
0: สามคำอย่าขาด
1: ส
0: วัสดีขอบคุณ
1: ขอ
0: โทษน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะช่วยคุณครูพัดท่องคำคล้องจองกันด้วยเอเด็กๆคะคำคล้องจองที่เด็กๆนะคะได้ช่วยคุณครูพัดท่องไปเมื่อสักครู่นี้เป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการขอบคุณสวัสดีแล้วก็ขอโทษใช่ไหมคะซึ่ง3คำนี้นะคะก็เป็นมารยาทของคนไทยของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณครูนะคะเน้นย้ำกับเด็กๆเสมอเลยว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนพบเจอคุณครูหรือว่าพบเจอผู้ใหญ่เราจะต้องทำอย่างไรนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะและเวลาที่เราได้รับสิ่งของจากผู้อื่นล่ะคะจะต้องทำอย่างไรลูก
1: ขอบค
0: ุณใช่ไหมคะเด็กผู้ชายจะต้องพูดว่าอะไรลูกขอบคุณครับแล้วเด็กผู้หญิงล่ะคะขอบคุณค่ะถูกต้องเลยและอีกหนึ่งคำที่สำคัญค่ะเด็กๆ เวลาที่เราทำผิดไปเราจะต้องพูดว่าอะไรนะคะขอโทษผู้ชายพูดว่าอะไรลูกขอโทษครับและผู้หญิงก็พูดว่าขอโทษค่ะถูกต้องเลยค่ะโดยนี้นะคะก็คือคำคล้องจองที่คุณครูพัดนะคะนำมาฝากเด็กๆนั่นเองค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วหรือยังคะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเราจะต้องทำอย่างไรเด็กๆอยากทราบกันแล้วหรือยังคะอยากทราบกันแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะไปสังเกตที่ภาพต่อไปกันได้เลยค่ะภาพอะไรคะภาพการวายนั่นเองหรือว่าการที่เด็กๆนะคะสวัสดีใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือการวายผู้ใหญ่ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมเอ่ยเด็กๆนะคะสังเกตคำที่คุณครูพัดชี้ด้วยนะคะการไหว้
1: การไหว
0: ้อีกหนึ่งครั้งค่ะการไหว้
1: การไหว
0: ้ถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพการไหว้นั่นเองค่ะเด็กๆคะตอนเช้าที่เด็กมาโรงเรียนเด็กๆบอกคุณครูใช่ไหมคะว่าเด็กๆค่ะพบเจอผู้ใหญ่เด็กๆก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีใช่ไหมคะนอกจากเราค่ะจะกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเราก็จะทำไมด้วยลูกเราก็จะไหว้ผู้ใหญ่ด้วยเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะมีการไหว้ผู้ใหญ่อย่างไรคะไหว้คุณครูไหว้ผู้ใหญ่ที่เด็กๆพบเจอใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆไหว้นะคะเด็กๆก็จะต้องพนมมือขึ้นมาทั้งสองข้างไหนเด็กๆลองทำตามคุณครูสิคะพนมมือขึ้นมาแล้วเวลาที่เด็กๆไหว้นิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งของเด็กๆจะต้องอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ปลายจมูกนะคะแล้วให้เด็กๆก้มศีรษะลงแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆนิ้วโป้งของเด็กๆอยู่ที่ปลายจมูกแล้วนิ้วชี้ของเด็กๆก็อยู่ที่หว่างคิ้วแบบนี้นะคะอีกหนึ่งรอบนะนี่นะคะก็คือการไหว้ผู้ใหญ่นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาสาธิตการไหว้ให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เอ๊ใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับน้องบาสมาด้านนี้เลยอ ตอนนี้น้องบาสออกมาหน้าห้องแล้วใช่ไหมคะน้องบาสเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้
2: ชาย
0: เป็นผู้ชายถูกต้องเลยสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ี
2: คร
0: ับเด็กๆค่ะเวลาที่น้องบาสเจอคุณครูหรือว่าเจอผู้ใหญ่เราจะทำยังไงครับไหว้แบบไหนครับ
2: สวัสดีครับ
0: น้องบัสลองก้มศีรษะลงมานิ้วหัวแม่มือนะคะอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่หว่างคิ้วก้มศีรษะลงแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องน้องบัสไหว้อีกรอบหนึ่งได้ไหมคะไหนน้องบัสลองก้มศีรษะค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะตอนนี้ค่ะนิ้วโป้งของน้องบัสก็อยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวน้องบัสไหว้ค้างไว้เลยได้ไหมคะให้เพื่อนๆสังเกตอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เลยเด็กๆดูนะคะนิ้วโป้งของน้องบาสอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่หว่างคิ้วก้มศีรษะลงเล็กน้อยแบบนี้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบาสต้องเอานิ้วชิดติดกันด้วยเอานิ้วชิดติดกันแล้วก้มศีรษะลงอีกนิดนึงครับก้มศีรษะลงยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กผู้หญิงหนึ่งคนค่ะใครดีนะเอามือวางบนตาก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องขนมหวานค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะน้องขนมหวานเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้หญิงถูกต้องเลยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: เด็กๆค่ะเวลาที่เรานะคะพบเจอผู้ใหญ่หรือว่าพบเจอคุณครูเราจะไหว้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราจะต้องพนมมือไว้ที่ไหนนะคะไว้ที่หน้าอกเอานิ้วชิดติดกันเลยเอานิ้วชิดติดกันแบบนี้นะคะแล้วนิ้วโป้งอยู่ที่ปลายจมูกนิ้วชี้อยู่ที่หว่างคิ้วแล้วก้มศีรษะลงก้มศีรษะลงแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วน้องขนมหวานค้างไว้ให้เพื่อนๆดูก่อนเอานิ้วขึ้นมาแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเวลาที่เด็กๆนะคะไหว้ผู้ใหญ่หรือว่าไหว้คุณครูเด็กๆก็จะต้องทำแบบนี้เลยถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะเด็กๆค่ะนอกจากการที่เด็กๆนะคะจะไหว้สวัสดีแล้วค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะได้รับของจากผู้ใหญ่เราจะต้องพูดคำว่าอะไรคะถ้าเวลาเด็กๆได้รับของจากผู้ใหญ่จะต้องพูดว่าอะไรลูกขอบคุณครับขอบคุณค่ะใช่ไหมคะนอกจากการที่เด็กๆนะคะจะยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วค่ะเด็กๆนะคะยังสามารถยกมือไหว้แล้วก็กล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะได้อีกด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณนั่นเองอาจจะขอบคุณเพื่อนๆหรือว่าขอบคุณผู้ใหญ่นะคะเด็กๆก็สามารถกล่าวคำว่าอะไรนะลูกขอบคุณได้ค่ะเด็กผู้ชายจะต้องบอกว่าขอบคุณอะไรนะขอบคุณครับและเด็กผู้หญิงล่ะคะขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมเลยแล้วยังมีอีก1คำค่ะเด็กๆถ้าหากเด็กๆนะคะทำอะไรที่เด็กๆค่ะไม่ได้ตั้งใจอาจจะชนเพื่อนๆหรือว่าชนผู้ใหญ่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเราจะกล่าวคำว่าอะไรคะขอโทษถูกต้องเลยค่ะเด็กผู้ชายพูดว่าขอโทษอะไรลูกขอโทษครับแล้วเด็กผู้หญิงล่ะคะขอโทษค่ะยอดเยี่ยมเลยนอกจากเด็กๆนะคะจะกล่าวคำว่าขอบคุณขอโทษแล้วก็สวัสดีแล้วนะคะเด็กๆยังสามารถยกมือแล้วก็กล่าวคำต่างๆเหล่านี้นะคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ย
4: ทำได
0: ้ถ้าเด็กๆทำได้นะคะก็จะเป็นการที่เด็กๆนะคะปฏิบัติตนค่ะเป็นสมาชิกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังจะเป็นเด็กๆที่น่ารักของผู้ใหญ่คนอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่านอกจากการไหว้แล้วนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถทำได้นะคะยังมีอีก1อย่างเลยที่คุณครูพัดนะคะจะมาให้เด็กๆได้ดูกันค่ะว่าเอ๊ถ้าเด็กๆนะคะอยากจะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอยากจะเป็นเด็กดีของคุณครูเด็กๆจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆนะคะไปสังเกตที่ภาพกันเลยค่ะภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะเป็นภาพนักเรียนเป็นภาพนักเรียนกับใครอีกคะกับคุณครู

0: เด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆบอกว่าเอ๊ะเป็นภาพเพื่อนๆแน่เลยภาพนี้นะคะคุณครูพัดค่ะนำมาให้เด็กๆนะคะได้สังเกตค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับการตั้งใจเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังค่ะตั้งใจเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะตั้งใจเรียนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะก็คือภาพที่เด็กๆตั้งใจเรียนนั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมเอ่ยว่าตอนนี้เด็กๆนะคะมีหน้าที่อะไรลูกหน้าที่ของเด็กๆตอนนี้คืออะไรคะ
1: ตั้งใจเรียน
0: ตั้งใจเรียนเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเป็นนักเรียนอนุบาลอะไรนะอนุบาลหนึ่งตอนนี้หน้าที่ของเด็กๆของคุณครูนะคะก็มีหน้าที่เรียนหนังสือนั่นเองเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็จะต้องตั้งใจเรียนเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะหาเงินเพื่อให้เด็กๆค่ะได้มาโรงเรียนนั่นเองเด็กๆก็จะต้องตั้งใจเรียนนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นการปฏิบัติตนนะคะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือว่าเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณตาคุณยายของเด็กๆนั่นเองค่ะภาพนี้คือภาพอะไรนะคะตั้งใจเรียนถูกต้องเลยแล้วคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยเพราะว่าเด็กๆของคุณครูพัดนะคะน่ารักแล้วก็ตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆเป็นเด็กดีของคุณครูนอกจากจะเป็นเด็กดีของคุณครูแล้วเด็กๆก็เป็นเด็กๆที่น่ารักแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะมีรูปภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆไปสังเกตที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพเด็กๆบอกว่าภาพรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมเอ่ยมีภาพรดน้ำต้นไม้แล้วมีภาพอะไรอีกคะกำลังทิ้งขยะแล้วก็ภาพล้างจานถูกต้องเลยนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างค่ะของการที่เด็กๆนะคะช่วยเหลืองานบ้านนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะพร้อมไหมคะพร้อมน่ารักมากเลยค่ะช่วยเหลืองานบ้านอีกรอบหนึ่งนะคะช่วยเหลืองานบ้านยอดเยี่ยมเลยค่ะภาพที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆนะคะก็เป็นตัวอย่างค่ะของการช่วยเหลืองานบ้านใช่ไหมเอ่ยมีอะไรบ้างนะคะมีภาพอะไรนะภาพนี้ภาพอะไรคะทิ้งขยะถูกต้องเลยเป็นภาพเด็กๆกำลังทิ้งขยะภาพนี้ล่ะคะภาพรดน้ำต้นไม้และภาพสุดท้ายค่ะภาพล้างจานถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมคะของการช่วยเหลืองานบ้านค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆได้ค่ะมีเด็กๆคนไหนคะที่เวลาที่อยู่ที่บ้านแล้วเด็กๆช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่ยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอลองเรียกเด็กๆออกมาพูดคุยดีกว่าว่าเวลาอยู่ที่บ้านเด็กๆช่วยเหลืองานบ้านอะไรคุณพ่อคุณแม่ไหนใครจะออกมาดีนะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะเวลาอยู่ที่บ้านน้องหมุยหมุยช่วยเหลืองานอะไรคุณพ่อคุณแม่คะ
2: ทิ้งถังขยะค่ะ
0: เอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะน้องหมุยหมุยบอกว่าเวลาอยู่ที่บ้านน้องหมุยหมุยก็เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทิ้งขยะนั่นเองเวลาที่เด็กๆทิ้งขยะจะต้องนำไปทิ้งที่ไหนคะทิ้งที่ถังขยะถูกต้องเลยค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะเวลาที่เด็กๆค่ะอยู่ที่โรงเรียนถ้าเด็กๆพบเห็นขยะนะคะเด็กๆก็สามารถช่วยเหลือคุณครูด้วยการเก็บไปทิ้งที่ไหนคะเอาไปทิ้งที่ถังขยะถูกต้องเลยคุณครูพัดนะคะสังเกตเห็นค่ะว่าเด็กๆนะคะก็สามารถทิ้งขยะได้ถูกที่เลยนั่นก็คือที่ถัง

0: ขยะนะคะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมคะของการช่วยเหลืองานบ้านค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วเด็กๆนะคะช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆนะคะก็เป็นการที่เด็กๆค่ะเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็เป็นการปฏิบัติตนนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณหรือว่าช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยกันนะคะว่าเอเด็กๆนะคะจะมีวิธีอะไรนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าถ้าเด็กๆค่ะอยากจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคุณครูพัชจะลองถามดูค่ะว่าเด็กๆนะคะจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรให้เด็กๆนะคะเป็นเด็กดีของสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะคุณครูพัชขอตัวแทนคนแรกเลยใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะคุณครูพัชขอให้น้องออโต้ครับน้องออโต้หันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: ออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้จะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรครับให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวลูก
1: กวาดบ้าน
0: ทำอะไรนะครับ
1: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้านยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเวลาอยู่ที่บ้านน้องออโต้ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านใช่ไหมครับน่ารักมากเลยค่ะการที่เด็กๆนะคะช่วยผู้ปกครองกวาดบ้านนะคะก็เป็นการช่วยเหลืองานบ้านนั่นเองปรบมือให้น้องออโต้หน่อยครับยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัชขอตัวแทนอีก1คนค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องอองฟองค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องอองฟองค่ะ
0: น้องอองฟองน้องอองฟองขาถ้าน้องฟองอยากเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำยังไงคะ
3: ต้องช่วยถูบ้านกับเก็บขยะ
0: อ๋อยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องอองฟองบอกว่าจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูบ้านแล้วก็เก็บขยะด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าเวลาที่น้องอองฟองอยู่ที่บ้านก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทำงานบ้านใช่ไหมคะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่เมื่อเวลาเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วเด็กๆนะคะช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆค่ะแต่นอกจากการช่วยเหลืองานบ้านแล้วนะคะการที่เด็กๆค่ะตั้งใจเรียนหรือว่าเมื่อเด็กๆนะคะพบเจอคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่กลับไปจากโรงเรียนเด็กๆนะคะก็สามารถกล่าวทักทายหรือว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นการที่เด็กๆนะคะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็อยากจะฝากเด็กๆเลยเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มารับเด็กๆที่โรงเรียนเด็กๆจะต้องยกมือไหว้แล้วก็กล่าวคำว่าอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาเจอเด็กๆจะได้ชื่นใจนั่นเองค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆค่ะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวของเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆก็เป็นเด็กๆที่น่ารักของคุณครูนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปเลยค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมหรือว่าก่อนที่เราจะไปรู้กันนะคะว่าคุณครูค่ะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆบ้างเราจะต้องเตรียมความพร้อมด้วยการขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันเลยเดี๋ยวคุณครูพาร์ทค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาขยับมือแล้วก็นิ้วมือกันเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาทำท่าแมงมุมลายเลยค่ะเด็กๆเอาแมงมุมลายเกาะไว้ที่หลังมือของเด็กๆเลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยช่วยกันร้องด้วยนะ

อีกได้ไหมคะเอาแมงมุมก่อนเลยแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปลับตามันลีดไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกวาวโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเหมือนเดิมเลยค่ะโดยกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะถูกต้องเลยค่ะโดยเด็กๆนะคะถ้าเลือกทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ต้องหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะถ้าไม่มีดินน้ำมันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้นะคะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมนี้จะต้องปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ที่กระดาษด้วยนะคะเด็กๆและเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จเรียบร้อยค่ะอย่าลืมนำมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังด้วยนะคะคุณครูจะได้จดบันทึกค่ะเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆนั่นเองและกิจกรรมที่3ของเราค่ะในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมร้อยหลอดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตกันนะคะว่ากิจกรรมร้อยหลอดของคุณครูนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตที่อุปกรณ์ของคุณครูเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือหลอดถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือหลอดนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็นำหลอดมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้กับเด็กๆได้ร้อยนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีหลอดนะคะสามารถปรับเปลี่ยนค่ะเป็นวัสดุอื่นๆได้นะคะอาจจะเป็นแกนได้นะคะหรือว่าหลอดได้นั่นเองค่ะก็สามารถนำมาให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการร้อยได้ค่ะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์แรกของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่ค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูกคือเชือกถูกต้องเลยแต่ว่านี่นะคะไม่ใช่แค่เชือกธรรมดาค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดจะหยิบมาให้เด็กๆได้สังเกต1เส้นพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูหยิบมาให้เด็กๆดู1เส้นนะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตที่ด้านบนก่อนเลยด้านบนของคุณครูค่ะคุณครูนะคะใช้กาวทาค่ะที่ปลายของเชือกนั่นเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะใช้เป็นเทปใสหรือว่าเทปกาวนะคะมาพันที่บริเวณปลายของเชือกก็ได้ค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะสะดวกในการร้อยนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้สังเกตที่ปลายเชือกอีกด้านนึงค่ะนี่เลยค่ะที่ปลายเชือกอีกด้านนึงของคุณครูนะคะคุณครูค่ะก็จะใช้ลูกปัดนะคะในการร้อยที่ปลายของเชือกค่ะเพื่อสะดวกนะคะในการร้อยนั่นเองค่ะหลอดของเด็กๆนะคะจะได้ไม่หล่นลงไปนั่นเองนี่นะคะคุณครูค่ะก็ใช้ลูกปัดนะคะพันที่ปลายอีกด้านนึงค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการร้อยหลอดนะคะให้เด็กๆได้ดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้เด็กๆค่ะจับที่ปลายเชือกแบบนี้เลยค่ะปลายที่นะคะไม่มีลูกปัดนั่นเองคุณครูนะคะก็ใช้กาวทาไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะเลือกหลอดนะคะสีต่างๆเลยที่เด็กๆชอบนะคะเด็กๆสามารถเลือกสีที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะแล้วนำมาร้อยลงไปค่ะแบบนี้เลยจะมีเชือกโผล่ขึ้นมาเด็กๆใช้มือของเด็กๆจับเชือกแล้วก็ร้อยลงมาแบบนี้ค่ะตอนนี้หลอดของเด็กๆก็ลงไปอยู่ที่ไหนแล้วคะลงไปอยู่ที่ด้านล่างแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้อยต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเลือกสีที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะเด็กๆสังเกตดูนะร้อยลงไปแบบนี้ค่ะแล้วใช้มือจับเชือกขึ้นมาแบบนี้เลยร้อยลงไปแบบนี้นะคะ
เด็กๆนะคะสามารถร้อยไปเรื่อยๆเลยค่ะจนหมดความยาวของเชือกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูค่ะจะนำมาทำเป็นสร้อยคอหรือว่ากำไลให้กับเด็กๆนั่นเองผลงานชิ้นนี้นะคะเด็กๆสามารถนำกลับบ้านได้ด้วยเด็กๆอยากจะนำผลงานไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูไหมคะอยากถ้าเด็กๆอยากนำผลงานนะคะไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูค่ะเด็กๆก็สามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้นะคะนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะกิจกรรมใหม่ของคุณครูค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะอยากจะทำครบทั้ง3กิจกรรมเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้คุณครูเปิดมุมประสบการณ์อะไรให้เด็กๆบ้างคะมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกลูกมุมบทบาทสมมุติแล้วก็มุมดนตรีถูกต้องเลยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะเขาเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆค่ะเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะและเมื่อเด็กๆได้ยินสัญญาณหมดเวลาจะต้องเก็บของเล่นถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆของคุณครูพัดพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องมาทำอะไรคะมาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เบาๆนะคะเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมปั้นค่ะแถวแรกกำลังหันเลยค่ะเด็กกำลังหันเลยครับแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยลูก

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเก็บของเล่นเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆห้องคุณครูพัดก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะออกมาเล่าซิว่าเอ๊วันนี้เด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะเชิญเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกัน
0: น้องกันค่ะ
1: กันค่ะ
0: น้องกันค่ะวันนี้น้องกันทำผลงานอะไรคะ
1: ทำของล้างเส้นหลอด
0: ทำผลงานด้วยหลอดใช่ไหมคะทำเป็นอะไรคะ
1: หนูทำเป็นวงกลม
0: ทำเป็นอ๋อเป็นสร้อยกลมๆใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกันนะคะบอกว่าทำกิจกรรมร้อยหลอดนั่นเองแล้วก็ทำสร้อยเป็นกลมๆด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องกันหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะที่เด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองและนอกจากนั้นนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆก็ได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้กับเด็กๆด้วยเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆก็ช่วยกันทำอะไรนะคะก็ช่วยกันเก็บของเล่นยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูผัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่ตั้งใจในการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ช่วยกันเก็บของเล่นได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปไหนเอ่ยไปล้างมือถูกต้องเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเด็กๆคะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์มีเกมการศึกษาอะไรมาฝากเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยให้เด็กๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะยกมือขึ้นมาสองข้างเลยนะกำมือแบมือกำมือแบมือกำมือแบมื

0: cầm cầm cầm cầm cầm cầm bè bè bè cầm cầm cầm bè. Hãy เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากเลยวางเบาๆนะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะมีเกมการศึกษาใหม่มาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยซึ่งเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนรูปเลขาคณิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะสังเกตนะคะรูปเลขาคณิตที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆเลยค่ะเริ่มจากภาพแรกเลยนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะคือภาพอะไรคะภาพนี้นะคะคือสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆลองนับกันนะคะว่ามีกี่เหลี่ยม1 2 3 4มีกี่เหลี่ยมคะ4เหลี่ยมถูกต้องเลยภาพนี้คือภาพสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวคุณครูพาร์ทค่ะจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะคือภาพอะไรคะภาพอะไรนะสามเหลี่ยมถูกต้องเลยสามเหลี่ยมเหมือนอะไรคะสามเหลี่ยมเหมือนกับอะไรนะเหมือนหลังคาบ้านใช่ไหมคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือภาพสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพต่อไปนะคะภาพอะไรคะภาพอะไรลูกวงกลมวงกลมใช่ไหมคะวงกลมสีอะไรนะสีเหลืองใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพวงกลมนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะนี่เลยค่ะลองสังเกตดูนะคืออะไรคะนี่นะคะคือวงรีค่ะเด็กๆวงรีถูกต้องเลยภาพนี้นะคะก็คือวงรีนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะนี่เลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยนี่นะคะคือภาพห้าเหลี่ยมค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะห้าเหลี่ยมถูกต้องเลยภาพนี้คือภาพห้าเหลี่ยมนั่นเองเพราะว่ามีเหลี่ยมทั้งหมดห้าเหลี่ยมเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพที่เหลือนะคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะสาธิตค่ะวิธีการเล่นเกมนะคะจับคู่ภาพเหมือนรูปเลยค่ะคณิตค่ะเด็กๆอยากให้คุณครูพัดจับคู่ภาพแรกที่ภาพอะไรดีคะ
1: ภาพเหลี่ยมวงกลมวงเหลี่ยม
0: ภาพวงกลมใช่ไหมคะ
1: ภาพสามเหล
0: ี่
1: ยม
0: วงกลมหรือสามเหลี่ยมดีคะสามเหลี่ยมได้เลยค่ะภาพสามเหลี่ยมนะคะคุณครูพัดก็จิบที่ภาพสามเหลี่ยมแล้วก็นำไปวางไว้เลยแบบนี้ค่ะคุณครูพัดก็ต้องหาภาพอะไรต่อคะภาพสามเหลี่ยมภาพสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะอันนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าเอ่ยภาพนี้ล่ะคะใช่ถูกต้องเลยคุณครูพัดก็จะหยิบมาต้องวางแบบไหนนะคะวางชิดติดกันยอดเยี่ยมเลยค่ะวางชิดติดกันแบบนี้คุณครูพัดจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดจะสาธิตอีกหนึ่งภาพค่ะภาพต่อไปเอาเป็นภาพอะไรนี้คะภาพอะไรนะลูกภาพวงกลมได้เลยค่ะภาพนี้นะภาพนี้นั่นเองคุณครูพัดก็จะหยิบมาวางเลยติดกันได้ไหมคะไม่ได้คุณครูพัดก็ต้องเว้นระยะนิดนึงใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนค่ะออกมาช่วยคุณครูหานะว่าภาพวงกลมอีกหนึ่งภาพอยู่ตรงไหนนะใครดีนะน้องข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะน้องข้าวหอมลองหาสิคะว่าวงกลมอยู่ไหนเอ่ยเอามาวางชิดติดกันถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะน้องข้าวหอมนะคะจับคู่ได้ถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกม จับคู่ภาพเหมือนรูปเลขาคณิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้เล่นนั่นเองแต่ว่าเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องทำยังไงคะก่อนที่จะเก็บต้องทำอะไรก่อนลูกเด็กๆจะต้องยกมือแล้วก็ให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องก่อนถ้าคุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ถึงจะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้และถ้าเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถมาหยิบเกมการศึกษานะคะที่มุมเกมการศึกษาได้เลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะว่าเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเด็กๆจะต้องให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยและเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมแบ่งปันกันเล่นด้วยนะคะได้ไหมคะได้เดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันค่ะ

0: เด็กๆกระจายเกมการศึกษาเลยค่ะไหนดูซิมีภาพอะไรบ้างไหนมีภาพอะไรบ้างคะลองกีตาร์ขอลองกีตาร์มาวางเลยวางด้านนี้เลยภาพต่อไปเอาภาพอะไรคะน้องกันวางได้เลยค่ะวางหนึ่งภาพเอาภาพไหนดีวางตรงนี้จ้ะเอาวางตรงนี้แล้วช่วยหาสิคะนี้อยู่ไหนน้องมาตินหยิบมาวางเลยครับวางให้เหมือนกันวางให้เหมือนกันนี่หมุนแบบนี้นี่ถูกต้องไหมคะถูกต้องภาพต่อไปเลยเอามาวางด้านล่างค่ะเราต้องถูกต้องเลยภาพต่อไปค่ะน้องวางเลยวางเลยครับน้องมาตินดูซิเหมือนกันไหมภาพเดียวกันไหมคะเห็นอะไรนะคะ
1: เห็นรอดอีกอันนึง

้ค่ะวางเลยเอามาวางตรงนี้ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะน้องสแตมป์วางเลยค่ะถูกต้องเด็กๆช่วยกันดูสิคะมีภาพอะไรบ้างอันนี้ภาพอะไรคะสามเหลี่ยมไม่เป็นไรค่ะอันนี้ล่ะวงนี้แล้วก็สี่เหลี่ยมถูกต้องเลยเด็กๆช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าค่ะวางเลยค่ะวางค่ะมาค่ะสแตมป์น้องหมุยหมุยเย็นขึ้นค่ะ

เอาขยับขึ้นมาอีกลูกสีส้มขยับขึ้นมาแล้วของน้องสแตมสีอะไรครับแล้วนั่งลงโอเคช่วยกันบอกว่ามีสีอะไรบ้างสีอะไรคะสีเขียวสีแดงสีส้มสีม่วงแล้วก็นี้สีอะไรคะสีเหลืองเก็บสันตะกร้าค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆเรียนจากโอ่งใบเล็กไปโอ่งใบใหญ่ใช่ไหมคะเราเหลืออีก2ภาพไหนลองมองซิภาพไหนโอ่งใบเล็กกว่ากัน2ใบนี้ที่เหลืออันไหนเล็กกว่ากันคะใบนี้ใบนี้หยิบมาเลยอันนี้เราเรียงแล้วค่ะ2ใบนี้เราเหลือ2ใบนี้ช่วยกันมองค่ะอันไหนคะอันไหนคะหยิบมาค่ะเอาวางตรงนี้เลยถูกต้องเดี๋ยวเราต้องเว้นระยะนิดนึงถูกต้องไหมคะช่วยกันมองสิคะเรียงจากเล็กไปไหนลูกไปใหญ่ถูกต้องเลยเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและคุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยนะคะ
1: เสร็จแล้ว
0: เก่งมากเลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้รู้นะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่และได้ทบทวนนะคะเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆค่ะได้เคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมค่ะสามารถเล่นเกมการศึกษานะคะได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับเด็กๆบางกลุ่มนะคะที่ยังเล่นเกมการศึกษาไม่ถูกต้องนะคะคุณครูค่ะก็ให้คำแนะนำนะคะจนเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้นั่นเองค่ะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่มีความตั้งใจค่ะและเด็กๆนะคะยังสามารถเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าให้กับคุณครูได้ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงอะไรเอ่ยเพลงหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายกันใช่ไหมคะแล้วก็บ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันค่ะ1 2 3 1

ันหน่อยสิจ้าบอกเลยบ๊ายบายเด็กๆค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่าที่มีขาสั้นและเชื่องช้าการหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ้ะ

0: พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
3: ดูกันไหนเปิดดูสิ
4: อะไรอ่ะ
3: นี่ถูกใจบวกเอย่า
4: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
3: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
4: ยากเล่นจัง
3: ผจญภัยอ่ะ
4: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
3: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่หนึ่งเกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
4: ใช่ต้องสอน
3: โอ้โหเก็บกะจริงด้วย
4: ห้ามดีๆนะ
3: อย่าซิแต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
4: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วแปลลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
3: ไป
4: ชิด
3: เข้าแล้วไปด่านที่สองกันเพย์ย่า
4: แต่ด่านที่สองมันอยู่ไหนเน
3: ี่
4: ย
3: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่สองแล้วด่านที่สองไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไร
4: ต้องเดินชิดขอบขวา

0: สวนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิพี่ไอ้ยา
0: แป๊บๆเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้เดินเร็วๆนะหนู
0: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี่
1: มาพี่ไอ้ยาร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆ
0: อย่าวิ่งเดินเฉยอยู่กับพี่เฮ้ยแล้วทำสำเร็จแล
1: ้
0: วเหรอ
1: เย้
0: ไปด่านที่3กัน
1: โอเคไป
0: เฮ้ยมีด่านที่3
2: ความรู้กันก่อนดีไหม
1: ค่ะ
2: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
1: สนุกมากค่ะ
2: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
1: เดินบนทางเท้าค่ะ
2: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
1: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินชิดริมถนนค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
1: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
2: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยเราจะทำยังไงดี
3: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
2: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอ่ะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
3: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
2: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
3: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
2: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
1: อยากได้ค่ะ
2: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยไหมกินเลยไหมโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรโ
1: ธ่ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20หมวนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20หมวนจำจงดีนี่นะ
0: เอ๊ะ20หมวนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ใหม่ให้สะพ้ายใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล
1: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได้
1: อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี่

0: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับ4เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
1: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ๆหมดตัวไอพูดผิด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก

0: ออก
1: โอ้ยแล้วคำแก้วล่ะ
2: ไปแล้วเด้ออีแม
1: ่คำแก้วเอ็งสิไปใส่
0: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
1: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พลาซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาลสินแล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
2: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์นนี่แมวผู้ใดนี
3: ่แก้มแก้ว
1: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนคำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมิซูปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบหรือว่าแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดชนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
2: อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
3: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
3: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
5: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปะเหรอคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สวัสดี
0: ค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนเลยแสดงว่าตอนนี้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูพัชกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วครับยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูพัชนะคะก็จะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีนั่นเองเอ๊เด็กๆคะเด็กๆช่วยคุณครูพัชร้องแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูพัชร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางในเพลงสวัสดีกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดี

0: สวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะได้ยินเสียงเด็กๆร้องเพลงแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันทุกคนเลยเด็กๆนะคะเมื่อพบเจอผู้ใหญ่ค่ะหรือว่าพบเจอคุณครูเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมทักทายด้วยคำว่าสวัสดีนั่นเองหรือว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนก่อนที่เด็กๆจะเดินเข้ามาในโรงเรียนเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะจะต้องสวัสดีใครลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนก่อนที่เด็กๆจะเดินมาหาคุณครูเด็กๆก็จะต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ปกครองของเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะคะที่เด็กๆชอบทำในโรงเรียนนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยที่เรานะคะได้ทำร่วมกันค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็อยากจะสอบถามเด็กๆค่ะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะอาจจะเป็นการเล่นสนามเด็กเล่นกิจกรรมตามมุมต่างๆหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะที่ชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือว่าเด็กๆคนไหนชอบหนังสือเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาเล่าพูดคุยให้กับคุณครูพัฒน์แล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆชอบทำอะไรกันค่ะคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะเอามือมาไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะ
1: หนูค
0: ่
1: ะ
0: น้องเกรซค่ะน้องเกรซหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องเกรซ
0: น้องเกรซค่ะ
2: น้องเกรซค่ะ
0: น้องเกรซค่ะเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องเกรซชอบทำอะไรบ้างคะ
2: เล่นของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นน้องเกรซชอบเล่นที่มุมไหนคะชอบเล่นที่มุมไหนคะหรือว่าลองชี้ให้คุณครูดูก็ได้ค่ะมุมไหนเอ่ย
2: ม
0: ุมไหนคะ
2: มุมนู้น
0: อ๋อมุมตรงนู้นก็คือมุมบทบาทสมมติใช่ไหมคะน้องเกรซเข้าไปเล่นอะไรบ้างลูก
2: ของเล่น
0: เข้าไปเล่นของเล่นแล้วเวลาที่คุณครูให้สัญญาณหมดเวลาจะต้องทำยังไงคะ
2: เก็บของเล่น
0: ก็จะต้องเก็บของเล่นน้องเกรซช่วยคุณครูพัดเก็บของเล่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องเกรซหน่อยค่ะน้องเกรซนะคะบอกว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องเกรซชอบเล่นอะไรนะคะชอบเล่นของเล่นที่มุมไหนลูกมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่มุมบทบาทสมมุติของเรามีของเล่นมากมายเลยให้เด็กๆได้เข้าเล่นกันค่ะแต่ว่าเมื่อเวลาเด็กๆนะคะเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าคุณครูให้สัญญาณหมดเวลาก็จะต้องก็จะต้องเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆค่ะเวลาที่เล่นของเล่นกันเด็กๆต้องแบ่งปันของเล่นกับใครบ้างคะกับเพื่อนๆคุณครูพัฒน์สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะก็น่ารักมากเลยเวลาที่เล่นของเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆค่ะก็แบ่งปันของเล่นกันด้วยแต่ว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเห็นของเล่นอยู่ที่มือของเพื่อนเด็กๆไปหยิบจากมือเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำยังไงลูก
1: ต
0: ้องรอก่อนใช่ไหมคะถ้าเพื่อนเล่นเสร็จแล้วหรือว่าเพื่อนแบ่งให้เด็กๆถึงจะเล่นได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรกันค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องสแตมป์ครับสแตมป์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
3: น้องเต็มครับ
0: น้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์ครับเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องสแตมป์ชอบทำกิจกรรมอะไรลูกชอบทำกิจกรรมอะไรครับหรือว่าชอบเล่นอะไรหรือว่าชอบทำศิลปะสร้างสรรค์ชอบกิจกรรมอะไรครับ
3: ชอบของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นน้องสแตมชอบเล่นของเล่นที่มุมไหนครับอ๋อมุมนู้นคือมุมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเข้าไปเล่นอะไรบ้างลูก อ๋อเข้าไปเล่นวัวเพราะว่าในมุมวิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็มีสัตว์จำลองนั่นก็คือวัวจำลองนั่นเองให้เด็กๆได้เล่นด้วยนอกจากมีวัวแล้วมีอะไรอีกลูก
3: มีเสือ
0: มีเสือด้วยไหนมีใครเคยไปเล่นที่มุมวิทยาศาสตร์บ้างคะเด็กๆหลายคนเลยนะคะที่เคยไปเล่นที่มุมวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าในมุมวิทยาศาสตร์ของเรามีสัตว์จำลองหลากหลายเลยที่ให้เด็กๆนะคะได้เข้าไปเล่นหรือว่าได้เข้าไปเรียนรู้นั่นเองค่ะอย่างที่น้องสแตมบอกเลยว่าน้องสแตมเข้าไปเล่นเสือแล้วก็วัวใช่ไหมครับชอบไหมครับชอบครับ
3: ชอบครับ
0: เด็กๆปรบมือให้น้องสแตมหน่อยค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของเด็กๆนะคะที่บอกว่าชอบเล่นของเล่นที่มุมประสบการณ์ใช่ไหมเอ่ยไม่ว่าจะเป็นมุมประสมมุติหรือว่ามุมวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่านอกจากอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะคะเด็กๆจะได้เล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆแล้วค่ะแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะที่เราได้ทำด้วยกันที่โรงเรียนค่ะมีใครหน้าที่จะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเด็กๆจำข้อตกลงของเราได้หรือเปล่าคะว่าเวลาที่เรายกมือเราจะส่งเสียงไหมคะไม่ส่งเสียงเราจะจุ๊จุ๊เลยใช่ไหมคะแล้วให้เด็กๆยกมืออย่างเดียวเดี๋ยวคุณครูพัชจะสังเกตอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทำตามข้อตกลงของเรานะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตาก่อนค่ะไหนเด็กๆคนไหนจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาหรือว่าน้องยาลินดาใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่ค่ะ
0: น้องมีอาค่ะเวลาที่อยู่โรงเรียนน้องมีอาชอบเล่นหรือว่าทำกิจกรรมอะไรคะ
1: หนูจะเล่นมุมหนังสือ
0: หนูชอบเล่นที่มุมหนังสือใช่ไหมคะในมุมหนังสือมีอะไรบ้างลูก
1: มุมสื่อ
0: มีหนังสือนิทานมีอะไรอีกคะ
1: มีกระต่าย
0: มีตุ๊กตากระต่ายด้วยใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะคะ
1: มีของเล่น
0: มีของเล่นในมุมหนังสือของเรานะคะก็จะมีหุ่นมือนั่นเองที่เป็นรูปต่างๆนะคะให้เด็กๆได้เขาเล่นน้องมีอาชอบเล่นที่มุมหนังสือใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาที่คุณครูให้สัญญาณหมดเวลาน้องมีอาทำยังไงคะ
3: ต้องเก็บ
0: ต้องเก็บถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะน้องมีอานะคะบอกว่าชอบเล่นที่มุมอะไรนะลูกมุมหนังสือของเราที่มุมหนังสือของเรานะคะก็จะมีหนังสือมีตุ๊กตาแล้วก็มีหุ่นมือให้เด็กๆได้เข้าไปเล่นด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาได้ยินสัญญาณหมดเวลาก็ต้องอย่าลืมช่วยกันเก็บของเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคุณครูพัชจะให้เป็นของขวัญค่ะของขวัญกล่องเล็กค่ะของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัชขอมอบให้น้องไม้ค่ะน้องไม้เดินออกมาเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น้องไม
0: ้ชื่อน้องไม้ค่ะ
4: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องไม้ชอบทำกิจ

0: กรรมอะไรคะนอกจาก
1: ระบายสี
0: ชอบระบายสีใช่ไหมคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใช่ไหมเอ่ยชอบระบายสีแล้วทำอะไรคะ
1: น้ำมัน
0: อะไรนะลูก
1: ดินน้ำมัน
0: ชอบปั้นดินน้ำมันแล้วเวลาที่น้องไม้นะคะปั้นดินน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงคะ
1: เก็บ
0: ก่อนเก็บต้องมาให้ใครก่อนลูก
1: ให้คุณครู
0: ถูกต้องเลยก่อนที่เรานะคะจะเก็บดินน้ำมันเด็กๆก็ต้องนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูฟังก่อนพอให้คุณครูเสร็จแล้วก็ไปไหนคะ
1: เอาไปเก็บ
0: เอาไปเก็บถูกต้องเลยค่ะน้องไม้ชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่าชอบทำกิจกรรมอะไรนะลูกศิลปะสร้างสรรค์ใช่ไหมคะเพราะว่าในแต่ละวันนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยโดยให้เด็กๆนะคะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องนำมาให้ใครคะนำมาให้คุณครูดูเพื่อให้คุณครูนะคะได้ฟังเด็กๆเล่าเกี่ยวกับผลงานค่ะคุณครูนะคะก็จะได้จดบันทึกให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครออกมายกมือค่ะน้องบาสิตครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องบาซิสครับ
0: น้องบาซิสเรียนตัวตรงเลยน้องบาซิสครับเวลาที่อยู่โรงเรียนน้องบาซิสชอบทำกิจกรรมอะไรครับ
2: เล่นของเล่นดนตรี
0: ชอบเล่นของเล่นที่มุมไหนนะครับอ๋อมุมดนตรีใช่ไหมครับน้องบาซิสเข้าไปเล่นเครื่องดนตรีอะไรบ้างครับ
2: ดี
0: อะไรนะครับ
2: ตีกอง
0: ตีกองน้องบาซิสชอบตีกองใช่ไหมครับนอกจากตีกองแล้วเล่นอะไรอีกลูก
2: เล่นหมู
0: อะไรนะครับอ๋อที่มุมบทบาทสมมุติใช่ไหมครับแสดงว่าน้องบาซิสนะคะชอบมุมประสบการณ์ของเราถึง2มุมเลยนั่นก็คือมุมดนตรีแล้วก็มุมบทบาทสมมุตินั่นเองเวลาที่เพื่อนขอน้องบาซิสเล่นด้วยน้องบาซิสแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนได้ไหมครับน่ารักมากเลยค่ะแล้วเวลาที่ได้ยินสัญญาณหมดเวลาทำยังไงครับ
2: ต้องเก็บของเล่น
0: ต้องเก็บของเล่นเดี๋ยวเดียวเลยค่ะปรบมือให้น้องบาซิสหน่อยค่ะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเขาเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆค่ะเรานะคะก็จะต้องแบ่งปันของเล่นกันและเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าทีให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้พูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆชอบทำในโรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรนะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะตอนนี้เราอยู่ในกิจกรรมอะไรนะคะลูกกิจกรรมอะไรนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็มีเครื่องให้จังหวะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยแต่คุณครูพัฒน์คิดว่านะคะเด็กๆจะต้องจดจำได้แล้วแน่ๆเลยค่ะว่าเครื่องให้จังหวะนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณ

หนูพัดจะใช้กลองเป็นเครื่องให้จังหวะของเรานะคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูพัดนะคะจะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังแล้วก็บอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะมีใครพร้อมแล้วบ้างเอ่ยเด็กๆพร้อมกันแล้วถ้าพร้อมกันแล้วตั้งใจฟังนะคะ

เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าหรือว่าจังหวะเร็วลูกจังหวะช้าถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าเราก็จะเคลื่อนไหวแบบช้าๆแล้วต่อไปล่ะคะเป็นจังหวะอะไรตั้งใจฟังนะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วจะต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆถูกต้องเลยค่ะแล้วจังหวะต่อไปค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องเลยถ้าคุณครูพัดนะคะให้จังหวะ2ครั้งติดกันเราก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่เวลาเด็กๆหาพื้นที่ต้องระวังอะไรบ้างลูกระวังเพื่อนๆระวังอะไรอีกคะถูกต้องเลยต้องระวังเก้าอี้กับโต๊ะด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไปยืนใกล้ๆเด็กๆอาจจะชนแล้วก็บาดเจ็บได้นั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆหาพื้นที่คุณครูพัดจะนับ 1-5 ถ้าคุณครูนับ 1-5 แล้วเด็กๆต้องหาพื้นที่ของตนเองเสร็จแล้วนะคะพื้นที่ของเด็กๆต้องไม่ชนกับเพื่อนด้วยนะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะคุณครูพัดจะเริ่มนับ 1-5 แล้วนะ1 2 3 4 5หยุดแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆหยุดหาพื้นที่ของตนเองแล้วนะตอนนี้เด็กๆก็ได้ที่ที่ไม่ชนกับเพื่อนด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่ะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนเลยเด็กๆสามารถทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการได้นะคะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของตนเองพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งแล้วนะไหนใครยังไม่หยุดนิ่งบ้างเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เคลื่อนไหวอยู่กับที่นะเด็กๆต้องเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนน้องบาสครับน้องบาสทำท่าอะไรลูกทำท่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะอยู่กับที่ก่อนครับลูก

ังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งแล้วนะถามใครดีนะที่หยุดนิ่งเลยน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ทำท่าอะไรคะทำท่าเป็นรูปหัวใจยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสามารถเดินได้รอบๆห้องเรียนเลยแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งแล้วนะมีใครยังไม่หยุดนิ่งแล้วบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะ

0: แล้วค่ะน้องแก้มน้องแก้มทำท่าอะไรคะ
1: หมา
0: ทำท่าหมาหรือว่าสุนัขนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายนั่นเองเด็กๆอยากจะเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายแล้วหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมีคำบรรยายค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวประกอบตามคำบรรยายตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายกันเลยค่ะในเช้าวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสวันนี้ค่ะคุณแม่จะชวนเด็กๆไปเก็บผักค่ะตอนนี้สวนผักของเด็กๆอยู่ที่หลังบ้านนะคะเด็กๆค่อยๆเดินไปค่ะเราจะเดินไปหลังบ้านของเด็กๆกันค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะคะตอนนี้ค่ะเด็กๆนะคะถึงที่สวนผักหลังบ้านแล้วค่ะเด็กๆค่ะเราจะไปเก็บอะไรกันดีคะเราจะไป
2: เก
0: ็บผักกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันเก็บผักเลยค่ะเก็บผักต้นที่หนึ่งเก็บผักต้นที่สองเก็บผักต้นที่สามเก็บผักต้นที่สี่เก็บผักต้นที่ห้าน้องขนุนช่วยกันเก็บผักด้วยนะครับเสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็นำผักที่อยู่ในตะกร้าค่อยๆเดินไปค่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดินช้าๆระวังลื่นนะค่อยๆเดินค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ถึงตรงก๊อกน้ำแล้วคุณแม่นะคะจะชวนเด็กๆมาล้างผักนั่นเองเด็กๆค่อยๆเปิดก๊อกน้ำค่ะเปิดก๊อกน้ำเลยแล้วเด็กๆก็เอาผักไปล้างเลยค่ะล้างผักเลยค่ะถูถูถูล้างล้างล้างถูให้สะอาดเลยนะถูเลยค่ะล้างผักเสร็จแล้วให้เด็กๆปิดก๊อกน้ำค่ะแล้วเรานะคะก็จะเดินเอาตะกร้าผักค่ะไปให้คุณแม่กันค่ะค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินค่อยๆเดิน
3: เจอค
0: ุ
3: ณแม
0: ่แล้ววางตะกร้าผักให้คุณแม่เลยค่ะวางไว้เลยค่ะแต่ว่าคุณแม่ค่ะบอกว่าตอนนี้ค่ะคุณพ่อกำลังเก็บไข่อยู่ที่เล้าไก่ค่ะเราไปช่วยคุณพ่อเก็บไข่ดีไหมคะอ่ะเราค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินช้าๆนะลูกค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่ะตอนนี้นะคะระหว่างทางค่ะเด็กๆก็สังเกตด้วยค่ะว่าบนต้นไม้ค่ะบนต้นไม้มีตัวอะไรอยู่นะกำลังกางปีกเลยตัวอะไรคะ
4: นก
0: นกกำลังกางปีกอยู่เลยนกร้องว่ายังไงนะจิ๊บจิ๊บใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆเดินต่อเลยค่ะแล้วจะใกล้ถึงเล้าไก่แล้วค่ะตอนนี้ถึงเล้าไก่แล้วค่ะคุณพ่อบอกว่าให้เด็กๆค่ะช่วยเก็บไข่ไก่คนละ3ฟองเก็บ3ฟองนะเก็บไข่ไก่3ฟองฟองที่1ฟองที่2ฟองที่3แล้วได้ไข่ไก่แล้วเราจะไปไหนคะเอาไปไหนคะเราจะไปให้คุณแม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่กำลังรอไข่ไก่ของเราอยู่ค่ะค่อยๆเดินเลยค่ะค่อยๆเดินถือไข่ไก่ไปดีๆนะคะเดี๋ยวตกแตกนะค่อยๆเดินเลยค่ะถึงห้องครัวของคุณแม่แล้วเด็กๆค่อยๆวางไข่ไก่ลงเลย

ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเราค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆบอกว่าเมื่อเราไปเก็บผักแล้วก็เก็บไข่ไก่แล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกเหนื่อยเด็กๆก็เลยหาที่นั่งพักค่ะเด็กๆค่อยๆหาที่นั่งพักที่ไม่ชนกับเพื่อนเด็กๆหาที่นั่งพักที่ไม่ชนกับเพื่อนแล้วนั่งลงค่ะให้เด็กๆนะคะนั่งลงในท่าที่สบายเลยนั่งตรงที่ไม่ชนกับเพื่อนได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกันค่ะเพราะว่าเด็กๆบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ไปเก็บผักกับเก็บไข่มารู้สึกอะไรคะรู้สึกเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะ

เด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆนั่งสมาธิกันค่ะนั่งสมาธิก่อนนะคะนั่งอยู่ที่เดิมก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะคะลม

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะกลับไปนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยเด็กๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อเราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเรียบร้อยแล้วสดชื่นไหมคะสดชื่นเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็ไปพักดื่มนมดื่มน้ำกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูพัชเลยค่ะว่าตอนนี้คุณครูพัชเปลี่ยนป้ายนิเทศแล้วหรือยังคะเปลี่ยนแล้วเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าที่ป้ายนิเทศของคุณครูพัชมีภาพอะไรอยู่บ้างคะมีภาพอะไรนะลูกมีภาพน่องไก่มีภาพอะไรอีกคะเป็นน่องไก่ทอดด้วยแล้วมีภาพอะไรอีกลูกมีภาพ

0: ผักมีสตรอเบอรี่เชอร์รี่ใช่ไหมลูกแล้วก็มีผลไม้ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆบอกว่าเห็นนะคะมีอาหารหลากหลายเลยเหมือนที่เด็กๆได้บอกคุณครูเลยใช่ไหมคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาอ่านชื่อหน่วยการเรียนรู้นะคะให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูนะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์เด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะหน่
1: วย
0: อาหารดีมีประโยชน
1: ์
0: ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเหมือนกับป้ายนิเทศที่เด็กๆได้สังเกตเลยใช่ไหมคะก็จะมีภาพอาหารมากมายเลยให้เด็กๆนะคะได้สังเกตหรือว่ารู้จักกันค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับชื่อของอาหารแล้วก็ส่วนประกอบของอาหารนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าคือเพลงอะไรวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะมีเพลงมากินข้าวสิให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะได้บอกคุณครูว่าเพลงที่คุณครูนำมาจะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรพร้อมไหมคะเพลงมากินข้าวสิมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอัมอัมอัมอัมอัมอัมอีกรอบนึงค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะมากินข้าวสิมากินข้าวสิกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอัมอัมอัมอัมอัมอัมเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะคุณครูพัชจะร้องแล้วให้เด็กๆทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้ไหมคะได้ไหมคะช่วยกันทำท่าด้วยนะ1 2 3มา

0: มีทั้งแกงและต้มยำอำอำอำอำอำอำน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะตอนนี้นะคะคุณครูพัดได้บอกเด็กๆไปแล้วว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วเพลงที่คุณครูนำมาฝากเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการกินข้าวหรือว่าการรับประทานอาหารนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเอแล้วในเพลงของครูพัดพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างคะนอกจากการกินข้าวหรือว่าการรับประทานอาหารคะมีอะไรนะอ๋อมีตักอาหารด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยครับน้องออโต้เพลงที่คุณครูนำมาฝากนะคะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือว่าการกินอาหารเหมือนที่เด็กๆบอกไปนั่นเองค่ะเพราะว่าเรานะคะก็จะมีอาหารหรือว่ามีเมนูอาหารนะคะต่างๆเลยที่ให้เด็กๆค่ะได้รับประทานหรือว่าได้กินนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีตัวอย่างนะคะของอาหารมาให้เด็กๆได้รู้จักแล้วก็ได้สังเกตกันด้วยค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดมีอาหารอะไรมาให้เด็กๆได้รู้จักบ้างคะอยากรู้หรือเปล่าเอ่ยอยากรู้ไหมคะอยากรู้ถ้าเด็กๆนะคะอยากรู้แล้วค่ะให้เด็กๆสังเกตที่อาหารจานแรกของคุณครูพัดเลยค่ะว่าคืออะไรค่ะคืออะไรคะเด็กๆบอกว่าอาหารจานแรกที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะมีข้าวมีอะไรอีกนะมีอะไรคะมีไข่ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเมนูแรกของเราค่ะหรือว่าอาหารจานแรกของเรานะคะนั่นก็คือข้าวไข่เจียวนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาลองสังเกตดูซิเมนูอาหารนะคะหรือว่าอาหารที่อยู่ในจานแรกของเราค่ะมีอะไรบ้างไหนใครจะออกมาดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะชีหมาะหมาะชีหมาะหมาะชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องขนมหวานค่ะเดินมาด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกอาหารจานแรกให้เด็กๆได้ดูกันเลยนะคะลองดูเลยค่ะขยับเข้ามาใกล้ๆคุณครูได้เลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อขนมหวาน
0: น้องขนมหวานค่ะลองสังเกตดูสิว่าอาหารจานแรกของเรามีอะไรอยู่บ้างคะ
1: มีกับข้าว
0: มีกับข้าวกับข้าวคืออะไรนะสีเหลืองๆแบบนี้
1: ไข
0: ่
1: เจ
0: ีย
1: ว
0: ไข่เจียวถูกต้องเลยค่ะนอกจากมีไข่เจียวแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีกับข้าว
0: มีข้าวด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวไข่เจียวนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะมาสังเกตอาหารในจานแรกของเราค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนนะคะว่านอกจากอาหารจานแรกของเราจะมีข้าวแล้วก็มีไข่เจียวแล้วมีอะไรอีกค่ะคนต่อไปคุณครูพัดขอเลือกใครดีนะคนต่อไปใครดีนะอาหารจานเล็กอาหารจานใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องหมุยหมุยค่ะด้านนี้เลยค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยลองดูสิคะว่าอาหารจานแรกของเรามีอะไรอยู่บ้างคะ
2: มีข้าวค่ะ
0: มีข้าวมีอะไรอีกลูก
2: มีไข่เจียวค่ะ
0: มีไข่เจียวแล้วบนไข่เจียวของเรามีอะไรอยู่ด้วยคะ
2: มีกุ้งค่ะ
0: มีกุ้งแล้วมีอะไรอีกลูกสีเขียวๆคืออะไรนะ
2: มีผัก
0: มีผักถูกต้องเลยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะบอกว่าที่ข้าวไข่เจียวของเราค่ะมีทั้งข้าวมีไข่เจียวแล้วบนไข่เจียวก็มีกุ้งกับมีผักด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะเพราะว่าอาหารจานแรกของเรานะคะมีชื่อว่าข้าวไข่เจียวนั่นเองแต่ว่าเป็นข้าวไข่เจียวกุ้งนะคะเด็กๆเป็นอะไรนะคะอาหารจานแรกของเราข้าวไข่เจียวอะไรคะ ข้าวไข่เจียวกุ้งเด็กๆพูดตามคุณครูพัดหนึ่งรอบค่ะข้าวไข่เจียวกุ้งถูกต้องเลยอาหารจานแรกของเราหรือว่าเมนูแรกของเรานะคะก็คือข้าวไข่เจียวกุ้งนั่นเองแล้วเด็กๆนะคะก็ได้ออกมาสังเกตแล้วก็บอกคุณครูด้วยว่าในจานนี้ค่ะมีอะไรอยู่บ้างนะคะหรือว่ามีส่วนประกอบอะไรอยู่บ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารจานต่อไปของเราเลยค่ะคือจานที่เท่าไหร่นะจานที่เท่าไหร่คะจานที่2ถูกต้องเลยค่ะนี่เลยค่ะอาหารจานที่2ของเราค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคืออะไรค่ะโดยอาหารจานนี้นะคะก็คือข้าวผัดไส้กรอกนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะลองออกมาสังเกตดูซิว่าในข้าวผัดไส้กรอกของเราจะมีส่วนประกอบอะไรอยู่บ้างจะออกมาดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองลองสังเกตดูค่ะว่าอาหารจานที่2ของเรามีอะไรอยู่บ้างคะ
3: มีไส้กรอกกับแครอท
0: มีไส้กรอกแล้วก็มีแครอทสีอะไรคะ
3: ส้ม
0: มีแครอทสีส้มอยู่ด้วยแล้วก็มีไส้กรอกด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนเลยค่ะเพื่อมาสังเกตอาหารจานที่2ของเราค่ะใครดีนะเดี๋ยวเรา

0: นเด็กๆคนอื่นบ้างนะเด็กๆคนไหนที่ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดเปลี่ยนให้เพื่อนคนอื่นๆออกมาบ้างนะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องออโต้ครับเดินด้านนี้เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ลองสังเกตดูสิครับว่านอกจากจะมีไส้กรอกกับแครอทเหมือนที่น้องอองฟองบอกไปแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ข้าว
0: มีข้าวมีอะไรอีกลูก
1: ไส้กรอก
0: มีไส้กรอกแล้วสีเหลืองๆล่ะคืออะไรครับ
1: ข้าวโพด
0: ข้าวโพดยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าอาหารจานที่2ของเรานะคะมีส่วนผสมหลากหลายเลยหรือว่ามีส่วนประกอบหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวไส้กรอกแครอทข้าวโพดแล้วคุณครูพัดยังสังเกตเห็นอีกนะคะว่ามีสีเขียวๆด้วยนั่นก็คือถั่วรันเตานั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าอาหารแต่ละเมนูนะคะก็จะมีส่วนประกอบที่หลากหลายเลยค่ะเอเด็กๆคะอาหารจานที่2ของเราคือข้าวอะไรนะคะข้าวอะไรนะข้าวผัดอะไรคะข้าวผัดไส้กรอกนั่นเองอาหารจานที่2ของเรานะคะก็คือข้าวผัดไส้กรอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูอาหารต่อไปเลยค่ะจานที่3ของเราค่ะว่าเอคืออะไรนะนี่เลยค่ะเด็กๆอาหารจานที่3ของเราเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคืออะไรนี่นะคะก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดนั่นเองค่ะอาหารจานที่3ของเรานะคะก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาลองสังเกตดูนะคะว่าอาหารจานที่3ของเราจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเอใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะจานข้าวจานเล็กจานข้าวจานใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องมาตินครับเดินมาด้านนี้เลยครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องมาตินครับ
0: น้องมาตินครับน้องมาตินครับน้องมาตินลองดูซิว่าอาหารจานนี้ของเรามีอะไรอยู่บ้างครับ
1: มีไก่ทอด
0: มีไก่ทอดไหนไก่ทอดอยู่ตรงไหนครับไหนชี้ให้เพื่อนๆดูซิ
1: ม
0: ีไก่ทอดแล้วมีอะไรอีกลูก
1: ข้าวเหนียวอยู่ตรงนี้
0: อ๋อแล้วก็มีข้าวเหนียวอยู่ตรงนี้ยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องมาตินหน่อยครับน้องมาตินนะคะบอกว่าอาหารจานที่3ของเราค่ะมีข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ทอดใช่ไหมคะเพราะว่าเมนูนี้นะคะก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดนั่นเองไหนมีใครชอบรับประทานข้าวเหนียวไก่ทอดบ้างคะมีใครชอบบ้างเอ่ยมีเด็กๆหลายคนเลยใช่ไหมคะที่ชอบรับประทานข้าวเหนียวไก่ทอดค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่อาหารเมนูสุดท้ายของเรากันค่ะว่าคืออะไรพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคืออะไรค่ะนี่นะคะเด็กๆอาหารถ้วยสุดท้ายของเราหรือว่าจานสุดท้ายของเราค่ะคืออะไรคะมีสีอะไรเด็กๆลองสังเกตดูสิคะมีสีอะไรลูกมีสีอะไรคะมีสีออกน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมเอ่ยเมนูนี้นะคะก็คือไข่พะโล้นั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะไข่พะโล้อีกหนึ่งรอบค่ะไข่พะโล้เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมานะคะว่าในไข่พะโล้ของเราจะมีส่วนประกอบหรือว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในไข่พะโล้ของเราค่ะใครดีนะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับน้องบาสเดินมาด้านนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องบาส
0: น้องบาสครับ
3: น้องบาสครับ
0: น้องบาสครับลองสังเกตดูสิครับว่าในถ้วยไข่พะโล้ของคุณครูมีอะไรบ้างครับ
3: มีน้ำซุป มีน้ำซุป
0: มีน้ำซุปนอกจากมีน้ำซุปแล้วมีอะไรอีกลูก
3: ไก
0: ่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื้อสัตว์ที่อยู่ในถ้วยนี้นะคะจะเป็นเนื้อหมูนั่นเองนอกจากจะมีเนื้อหมูแล้วมีอะไรอีกคะมีผักอยู่ด้วยแล้วมีอะไรอีกลูกที่เป็นฟองๆ
3: น้ำซุป
0: นอกจากจะมีน้ำซุปมีเนื้อหมูแล้วนะคะมีอะไรอีกคะเราสังเกตดูซิเราสังเกตดูซิคะนอกจากผักแล้วมีอะไรคะ
3: ไข่พะโล้
0: อ๋อเป็นไข่พะโล้เพราะว่ามีไข่นั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะน้องบาสนะคะสามารถบอกชื่อเมนูอาหารได้ด้วยว่าเมนูนี้นะคะนั่นก็คือไข่พะโล้นั่นเองค่ะโดยในไข่พะโล้ที่คุณครูนำมานะคะก็จะมีน้ำซุปมีอะไรอีกนะคะมีไข่แล้วก็มีเนื้อสัตว์โดยเนื้อสัตว์ของคุณครูที่อยู่ในจานนี้นะคะจะเป็นเนื้อหมูนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้รู้จักกับเมนูอาหารนะคะหลากหลายเลยทั้ง4เมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวไข่เจียวกุ้งข้าวผัดไส้กรอกข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็ไข่พะโล้นะคะแต่ว่าคุณครูพัดค่ะก็อยากจะสอบถามเด็กๆเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากเมนูอาหารที่คุณครูนำมาแล้วค่ะเด็กๆนะคะรู้จักเมนูอาหารอะไรอีกบ้างไหนใครจะออกมาเล่าให้คุณครูฟังได้คะเด็กๆอาจจะออกมาพูดนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆชอบก็ได้ว่าเด็กๆนะคะชอบรับประทานอะไรเด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกวินครับน้องกวินเดินมาด้านนี้เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องกวินครับ
0: น้องกวินครับน้องกวินรู้จักอาหารอะไรหรือว่ามีอาหารอะไรที่น้องกวินชอบบ้างครับชอบอันนี้เหรออันนี้คืออะไรครับ
2: ข้าวผัดทะเล
0: ข้าวผัดน้องกวินชอบข้าวผัดอะไรนะครับ
2: ข้าวผัดทะเล
0: น้องกวินบอกว่าน้องกวินชอบข้าวผัดทะเลนั่นเองเอแล้วในข้าวผัดทะเลของน้องกวินมีอะไรบ้างคะ
2: ไส้กรอก
0: อ๋อมีไส้กรอกอยู่ด้วยมีอะไรอีกลูก
2: ข้าวโพด
0: มีข้าวโพดมีอะไรอีกคะ
2: ก็มีแครอท
0: มีแครอทด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกวินบอกว่าน้องกวินนะคะชอบรับประทานข้าวผัดทะเลที่มีไส้กรอกอยู่ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องกีตาร์ค่ะด้านนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
0: น้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์รู้จักอาหารอะไรหรือว่ามีอาหารอะไรที่น้องกีตาร์ชอบบ้างคะชอบอะไรคะอันนี้คืออะไรลูก
4: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวกับอะไรคะ
4: ข้าวเหนียว
0: ชอบรับประทานอะไรลูกข้าวเหนียวกับอะไรลูก
4: ข้าวเหนียวกับไก่
0: อ๋อน้องกีตาร์บอกว่าน้องกีตาร์ชอบรับประทานข้าวเหนียวกับไก่เป็นไก่ทอดหรือว่าไก่ย่างคะ
4: ไก่ย่าง
0: ชอบรับประทานข้าวเหนียวไก่ย่างใช่ไหมเอ่ยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถบอกชื่ออาหารนะคะที่เด็กๆชื่นชอบหรือว่าเด็กๆรู้จักมาให้คุณครูพัชแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูพัชยังมีตัวอย่างอาหารมาให้เด็กๆนะคะได้สังเกตแล้วก็ลองบอกนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่อยู่ในเมนูอาหารนั้นๆ นะคะคุณครูพัชก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะรู้จัก สังเกตนะคะแล้วก็บอกสิ่งต่างๆที่เด็กๆสังเกตได้ค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นก็คืออาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะก็ได้รู้จักกับ

ชื่ออาหารแล้วก็ส่วนประกอบของอาหารค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่4ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเราก็จะต้องมาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันใช่ไหมคะเด็กๆยกมือของเด็กๆขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะมาขยับนิ้วมือไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นหนอนกระดึบกระดึบมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรเอ่ยเป็นแมวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะแมงมุมลายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวยงามค่ะน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมปั้นถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นนะคะมานั่งที่โต๊ะสำหรับทำกิจกรรมปั้นเลยค่ะถ้าหากคุณครูปลายทางนะคะไม่มีดินน้ำมันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองถ้าเด็กเลือกทำกิจกรรมนี้จะต้องหยิบอะไรคะหยิบกระดาษแล้วก็ทำอะไรลูกปั๊มสัญลักษณ์ถูกต้องเลยค่ะและให้เด็กๆนะคะไปนั่งที่โต๊ะสำหรับทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะของคุณครูเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์แรกของเรากันเลยนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะสีน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำนั่นเองค่ะเอแล้วสีน้ำสีนี้ของคุณครูมีสีอะไรคะสีน้ำเงินหรือว่าเด็กๆบอกว่าสีฟ้าใช่ไหมเอ่ยนี่นะคะก็คือสีน้ำของเราที่เป็นสีน้ำเงินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่สีต่อไปกันเลยนะคะว่าเอคุณครูพัดเตรียมสีน้ำสีอะไรไว้ให้กับเด็กๆอีกบ้างค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำของเรามีสีอะไรลูกสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำสีเหลืองนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่สีสุดท้ายของเรากันเลยค่ะว่าคืออะไรนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆสีอะสีแดงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นสีน้ำเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นสีน้ำสีแดงใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าที่สีน้ำของคุณครูนะคะก็จะมีอะไรเอ่ยมีอะไรอยู่นะมีอะไรอยู่คะมีผู้กันอยู่ด้วยถูกต้องเลย

0: ค่ะนี่นะคะก็คือผู้กันนั่นเองซึ่งคุณครูนะคะก็เตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วโดยครูนะคะก็นำผู้กันใส่ลงไปในสีน้ำไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็คือผู้กันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูก
1: กระดาษ
0: กระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็ใช้เป็นกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษ100ปอนด์ก็ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆค่ะจะใช้ในการวาดภาพสีน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์สุดท้ายของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะในตะกร้าของคุณครูมีอะไรนะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็นำผ้าเช็ดมือนะคะไปชุบน้ำไว้ให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมาสาธิตค่ะวิธีการนะคะวาดภาพด้วยสีน้ำให้กับเด็กๆได้ดูกันค่ะเอ๊เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเวลาที่เราจะใช้สีน้ำเราจะต้องทำอย่างไรคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะถ้าเรานะคะยกผู้กันขึ้นมาค่ะมีอะไรหยดลงมาคะมีสีน้ำนะคะหยดลงมาจากปลายผู้กันนั่นเองเวลาที่เราจะใช้เราก็จะต้องทำยังไงนะปาดถูกต้องเลยเราก็จะต้องปาดที่บริเวณปากของภาชนะค่ะเมื่อไม่มีสีน้ำนะคะไหลหรือว่าหยดมาจากปลายผู้กันแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำไปวาดนะคะบนกระดาษได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะวาดเป็นอะไรนะเด็กๆลองดูนะอุ๊ยคุณครูพัฒน์จะวาดเป็นอะไรนะเด็กๆสามารถวาดแล้วก็ระบายสีได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะคืออะไรนะเด็กๆบางคนบอกว่าเหมือนกล้วยเลยเอ๊ะจะใช่กล้วยหรือเปล่านะคืออะไรคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะยกให้เด็กๆดูค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะกล้วยถูกต้องเลยค่ะภาพนี้ที่คุณครูพัดวาดนะคะก็เป็นภาพกล้วยนั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะจินตนาการเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็สามารถพูดความคิดหรือว่าจินตนาการของเด็กๆให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังได้นะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผลงานนี้นะคะเป็นผลงานที่เราใช้สีน้ำเราจะต้องนำไปไหนคะนำไปตากให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะผลงานเราจะได้แห้งนะคะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะจะทำครบทั้ง3กิจกรรมเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะก็จะได้เขาเล่นตามมุมประสบการณ์ของเราค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรให้เด็กๆได้เขาเล่นบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกลูกมุมบล็อกแล้วมีมุมอะไรอีกคะมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถสังเกตป้ายเปิดปิดมุมของเรานะคะแล้วก็บอกคุณครูได้ค่ะว่าวันนี้นะคะเราเปิดมุมประสบการณ์อะไรให้กับเด็กๆบ้างค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะเวลาที่เด็กๆเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ของเราเด็กๆก็จะต้องช่วยกันนะคะเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเด็กๆนะคะเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าได้ยินสัญญาณหมดเวลาจากคุณครูค่ะและสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะเด็กๆจะต้องแบ่งปันของเล่นกับใครคะแบ่งปันของเล่นกับเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆห้องคุณครูพัฒน์นะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเมื่อเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วจะต้องทำอะไรคะจะต้องมาทำอะไรลูกเข้าแถวถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้เก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็มาเข้าแถวได้เลยนะคะ

ด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปหยิบอุปกรณ์เลยนะคะเด็กๆแถวแรกกับหลังหันค่ะกับหลังหันเลยแล้วเด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒนะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานของตนเองค่ะให้กับเพื่อนๆได้ฟังเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูพัฒมีผลงานของเด็กๆคนไหนค่ะนี่เลยค่ะผลงานของใครเอ่ยเชิญเลยค่ะหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องกีตาร์ค่ะ
0: น้องกีตาร์ค่ะวันนี้น้องกีตาร์ปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรลูก
1: เป็นสายรุ้ง
0: เป็นสายรุ้งยอดเยี่ยมเลยแล้วสายรุ้งอยู่ที่ไหนคะ
1: สายรุ้งที่อยู่ที่ก้อนเมฆ
0: อ๋อสายรุ้งอยู่ที่ก้อนเมฆยอดเยี่ยมเลยค่ะฝากผลงานไว้ที่คุณครูก่อนค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถทำกิจกรรมปั้นนะคะเพื่อทำเป็นรูปต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่วันนี้คุณครูเปิดให้เด็กๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมหนังสือมุมบล็อกนะคะแล้วก็มุมบทวาดสมุดนั่นเองค่ะเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลานะคะเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยเลยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปรู้จักกับกิจกรรมเกมการศึกษาที่วันนี้คุณครูเตรียมมานะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆกำมือค่ะแบมือกำมือแบมือ

cầm cầm cầm cầm cầm cầm bè bè bè cầm cầm cầm bè ให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆวางเบาๆนะเดี๋ยวเจ็บนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะมีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยค่ะโดยเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตที่ภาพแรกของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรนะคะภาพบะหมี่ใช่ไหมคะมีเสียงเด็กๆตอบมาค่ะว่าเป็นภาพบะหมี่นั่นเองถูกต้องเลยค่ะนอกจากจะมีบะหมี่แล้วก็ยังมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักอยู่ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยนะคะนี่เลยค่ะคือภาพอะไรคะคืออะไรลูกคืออะไรนะคะภาพนี้นะคะก็คือข้าวผัดนั่นเองเหมือนกับที่วันนี้เด็กๆได้ดูตัวอย่างของคุณครูเลยใช่ไหมคะเป็นข้าวผัดค่ะคุณครูผัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะเอ๊ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรนะเห็นอะไรคะข้าวทอดอ๋อเด็กๆบอกว่าเห็นเป็นไก่เป็นน่องไก่แล้วมีอะไรอีกคะแล้วสีเขียวๆคืออะไรคะมีผักด้วยถูกต้องเลยมีไก่แล้วก็มีผักด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูต่อไปเลยค่ะคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะเด็กๆบอกว่าเห็นไข่ด้วยใช่ไหมคะนี่นะคะเป็นภาพโจ๊กนั่นเองในเช้าวันนี้มีใครรับประทานอาหารกับโจ๊กมาบ้างคะโอ้มีเด็กๆหลายคนเลยที่วันนี้รับประทานอาหารกับโจ๊กมาใช่ไหมคะคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเรามาดูที่เมนูต่อไปกันเลยค่ะคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะคือไข่อะไรนะไข่เจียวถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพไข่เจียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคือภาพอะไรเอ่ยปลาใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมากระจายภาพที่เหลือไว้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเอ๊เด็กๆคะอยากให้คุณครูพัดจับคู่ภาพไหนดีคะภาพปลาใช่ไหมคะเอ๊ปลาอยู่ตรงไหนนะอันนี้ถูกไหมคะถูกต้องคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะหาอีกหนึ่งภาพที่เป็นภาพที่เหมือนกันใช่ไหมคะเออยู่ไหนนะภาพปลาอยู่ไหนนะอันนี้หรือเปล่าคะอันนี้หรือเปล่า

0: คะใช่คุณครูพัดก็จะหยิบมาวางไว้เลยคุณครูพัดต้องวางยังไงนะคะวางชิดติดกันแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดจะสาธิตอีกหนึ่งภาพค่ะภาพไหนดีนะภาพที่มีเหมือนไข่ดาวอยู่ด้วยใช่ไหมคะหรือว่าไข่เจียว
1: ไข
0: ่เจียวได้เลยค่ะคุณครูพัดก็จะเลือกภาพไข่เจียวมาค่ะวางชิดติดกันได้ไหมคะไม่ได้ต้องเว้นระยะนิดนึงนะแล้วให้เด็กๆใช้นิ้วมือของเด็กๆในการวางแล้วก็กะระยะได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาจับคู่ภาพเหมือนให้คุณครูได้ไหมคะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องแก้มใสค่ะไหนน้องแก้มใสลองหาภาพที่เหมือนกับภาพด้านบนให้คุณครูหน่อยค่ะได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูช่วยถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องแก้มใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะโดยเด็กๆนะคะก็จะสามารถเล่นเกมการศึกษานี้ได้นะคะหรือว่าอาจจะได้เล่นเกมการศึกษาเดิมนะคะที่เด็กๆได้เคยเล่นหรือว่าเคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงลูกก่อนเก็บต้องทำยังไงคะต้องยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบก่อนนะคะสำหรับเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เด็กๆอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถไปให้คำแนะนำในการเล่นให้กับเด็กๆได้นะคะและเมื่อคุณครูนะคะตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ไหนลูกใส่ในตะกร้าแล้วคุณครูก็จะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนมาหยิบอะไรคะมาหยิบเกมการศึกษาใหม่ไปเล่นนะคะเด็กๆค่ะเวลาเล่นเกมการศึกษาเด็กๆจะต้องทำยังไงคะจะต้องแบ่งปันกันเพราะว่าเวลาที่เด็กๆเล่นด้วยกันเด็กๆก็จะต้องแบ่งปันกันเล่นนะคะได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เมื่อเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนะคะให้เด็กๆนั่งที่กลุ่มของเด็กๆให้เรียบร้อยเลยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะแล้วนั่งให้เรียบร้อยเลยนะ

าพไหนดีคะเอาภาพไหนดีภาพป่าอ่ะเด็กๆช่วยหาภาพป่าให้คุณครูพัดหน่อยค่ะไหนเด็กๆลองดูซิภาพป่าอยู่ที่ใครคะช่วยกันหา

0: ไหนดีคะมาวางเลยเดี๋ยวรอด้านล่างค่ะช่วงนั้นนะวางเลยค่ะแล้วกีต้าร์วางเลย
1: นี่เป็นไข
0: ่
1: เจียว
0: ไข
1: ่
0: เจ
1: ีย
0: ว
1: แม่จะกินไข่เจ
0: ีย
1: ว
0: ภาพต่อไปภาพต่อไปเอาภาพไหนมาวางเลยคะเอามาวางเลยค่ะน้องขนุนหยิบมาวางเลยวางได้เลยค่ะเดี๋ยวรอก่อนค่ะน้องขนุนหยิบมาวางเลยค่ะหยิบมาวางขนุนหยิบภาพนี้อยู่กับใครคะไหนลองมองสิอยู่กับใครช่วยกันหาม าตินเอามาวางเลยหมุนให้ถูกครับหมุนให้ถูกถูกต้องภาพต่อไปค่ะเอาภาพอะไรดีคะมาวางเลยค่ะไหนลองดูซิภาพต้องการอยู่ที่ใครอีกครับมาตีเปิดไหมลูกเพื่อนจะได้ช่วยหาครับ

วางใหม่เลยอึ๊บอยู่ที่ใครคะมาตินมาวางเลยครับมาตินวางเลยดูซิต้องวางให้เหมือนกันด้วยนะหมุนภาพนี้ให้เหมือนกับภาพนี้เลยตอนนี้มีอะไรอยู่ข้างบนมีผักอยู่ข้างบนไหนดูซิไม่เหมือนกันเอาโต๊ะช่วยคุณผักหน่อยเห็นไหมครับไม่เหมือนหมุนให้เหมือนกันให้คุณผักหน่อยโอเคถูกต้องเลยภาพสุดท้ายค่ะภาพอะไรคะเอามาวางเลยครับด้านนี้โต๊ะหมุนวางเลยครับใบสุดท้ายอยู่ที่ใครคะวางเลยค่ะวางให้เหมือนกันเลยขยับขึ้นมาลูกถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะช่วยกันเก็บหยิบเบาๆนะคะ

าวที่เป็นสีเราก่อนนะเอาภาพที่เป็นสีค่ะอันนี้เป็นภาพถ้าภาพเป็นสีดำแสดงว่าเขาเรียกว่าภาพเงาขยับขึ้นมาติดมากภาพสุดท้ายค่ะเอาภาพที่มีสีขึ้นมาลองค่ะค่ะอ่ะแล้วมาทำดีค่ะบาจิอ่ะไหนบอกคุณครูภาพแรกเป็นภาพอะไรคะต้องเลยเดี๋ยวใช่ค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บเบาๆนะคะใส่ในตะกร้าเก็บเบาๆวางเบาๆรอค่ะช่วยกันเก็บก่อนค่ะ

0: แล้วดูที่เหลือ3ภาพนี
1: ้
0: อันไหนเล็กคะ3ภาพนี้อันไหนเล็กสุดอ่ะมาวางเอามาวางตรงนี้ค่ะใช่ค่ะเอามาวางด้านนี้ค่ะ
1: อ
0: ่ะเราจะไม่วางสีกันเหลือ2ภาพเอามาวางไว้ครับออโต้วางครับน้องมาตินเอามาวางตรงนี้เราต้องดูก่อนดูอ่ะ2ภาพนี้2ภาพนี้อันไหนเล็กกว่ากัน2ภาพนี้อันไหนเล็กกว่ากันคะเอามาวางแล้วภาพสุดท้ายก็มาวางเลยต้องไหมคะรูปแรกคือโอ่งอะไรโอ่งใบอะไรใบเล็กแล้วก็ใบอะไรใบใหญ่ถูกต้องเลยมีกี่อันนับสิคะมีกี่อันนับสิ1 2 3 4มีกี่ภาพคะ4ภาพเดี๋ยวดูนะค่อยๆเก็บใส่ตะกร้าครับ

เด็กๆคะกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วไปนั่งที่รอคุณครูได้เลยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมนะคะเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็เกมการศึกษาเดิมนะคะที่เคยเรียนรู้มาแล้วค่ะคุณครูพัฒน์สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะ

ก็สามารถเล่นเกมการศึกษานะคะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและสำหรับเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะ

เด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
4: แครอทครับ
3: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
5: แครอทค่ะ
3: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
5: ฮะวิตามิน A
3: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
5: เบต้า
3: เบต้าแคโรทีน
5: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
3: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
4: วิตามิน A
5: บำรุงสายตา
3: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วเห็นตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: เหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าระบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: ว้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม

0: เยี่ยมแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: รู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: เยอะแยะ
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฝากและขาย
2: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกัน

0: กลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รายการดร.คิสวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพสัตวแพทย์ซึ่งน้องไอรีนจะตามดูการทำงานของหมอหมาหรือหมอที่รักษาสุนัขว่ามีหน้าที่อะไรบ้างทำงานอย่างไรและมีเครื่องหมายเครื่องมือในการรักษาน้องหมาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะวันนี้หนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะหนูอยากรู้ว่าหมอหมาทำงานอย่างไรและทำงานยังไงค่ะ
2: ค่ะก็หมอหมานะคะก็มีหน้าที่ในการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์นะคะโดยเฉพาะหมาแมวนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการตรวจแล้วก็รักษาโรคในน้องหมาแล้วก็น้องแมวที่ป่วยด้วยนะคะ
1: งั้นวันนี้หนูขอติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
2: ค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูน้องหมานะคะชื่อดอลล่านะคะน้องดอลล่าเนี่ยแก่แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือน้องเขาจะมีอาการปวดหลังปวดคอปวดขาตอนนี้น้องทำกายภาพมาประมาณเป็นปีแล้ววันนี้หมอก็จะต้องถามพอเข้ามาปุ๊บเราต้องถามแล้วว่าสุนัขเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของทำไปดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีโรคอะไรเพิ่มเติมไหมในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลานัดหลังจากนั้นพอเราถามซักประวัติเจ้าของเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกาย
1: ค่ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะเห็นคุณหมอมีหูฟังเราจะลองฟังปอดฟังใจเขาก่อน
1: เหมือนตัวของคนเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นหูฟังเหมือนกับของในคนเลยนะคะ
2: เราได้ทราบการทำงานเบื้องต้นของหมอรักษาหมากันไปแล้วว่าแต่ว่าดูน้องไอรีนสงสัยอยู่ว่าหูฟังที่คุณหมอใช้อยู่นั้นได้ยินเสียงอะไรบ้างคุณหมอครับได้ยินเสียงอะไรบ้างครับ
0: เดี๋ยวน้องไอรีนอยากฟังไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะช่วยนะคะก็คือเราอาจจะลูบตัวเขาก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเขานะ
1: เร็ว
0: เร็วไหมคะ
1: พอจะเร็ว
0: อันนี้ก็คือเราขยับมาที่ปอดนะคะถ้าเราไม่ได้ยินแสดงว่าเสียงปอดเขาปกติ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราได้ยินเสียงครกแก๊กครกแก๊กเหมือนเวลาเราขยำถุงพลาสติกแสดงว่าเขาอาจจะมีภาวะที่เป็นปอดบวมหรือว่ามีน้ำพุ่งปอดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: การทำงานของหมอรักษาหมานอกจากตรวจภายในเป็นแล้วการตรวจภายนอกก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยเช่นกัน
0: ค่ะก็ดอลล่ามีปัญหาเรื่องเข่าใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรวจเข่าเขานะคะน้องไอดินลองคำตรงหัวเข่าเขาก็ได้ค่ะว่าหัวเข่าเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะลองคำดูนะคะ
1: มันรู้สึกมันปูดขึ้นมาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะการปูดขึ้นมานี่มันคือเป็นเรื่องของข้อเสื่อมค่ะนะคะข้อเสื่อมขึ้นมาก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของหินปูนที่มันหนักขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะ

0: รามาถึงขั้นตอนในการที่เราจะต้องกระตุ้นไฟฟ้านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้มันเกิดการฝ่อรีบไปนะคะ
1: กระตุ้นไฟฟ้าค
0: ่ะใช่ค่ะการกระตุ้นไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นกล้ามเนื้อมันจะฟูขึ้นนะคะหมาจะได้มีแรงในการเดินอีกอย่างก็คือยังช่วยในการลดการเจ็บปวดด้วยคือเราจะใช้แผ่นแปะที่เป็นแผ่นน้ำไฟฟ้านะคะ

ราก็มาเลือกนะคะในโหมดที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะหมอจะปรับความแรงนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเขาอะทนได้ระดับไหนนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้ตัวนี้มันจะดีดเห็นไหมคะมันจะเริ่มรู้สึกดีดขาขึ้นเพราะมันเจ็บนะคะแต่ว่าเราจะเปิดที่ความแรงระดับไหนเนี่ยคือเราสามารถดูได้จากการที่เรารักษาครั้งก่อนว่าเราเปิดที่ความแรงระดับไหน

0: ตัวนี้เขามีแผลที่กระจกตาเราก็เลยต้องย้อมสีเพื่อดูว่าแผลยังอยู่หรือเปล่านะคะน้องอดินจะเห็นว่ามันเป็นสีอะไร
1: เป็นสีเหลือง
0: ใช่ถ้ามีแผลที่กระจกตามันจะมีสีเหลืองติดอยู่ที่กระจกตาเลยแต่เวลาที่เราตรวจเราต้องปิดไฟเพราะมันเป็นสีสะท้อนแสงใช่ใช่ปิดเลยแต่เราก็ต้องใช้ไฟฉายอ่ะส่องหมอจับให้เห็นตาเป็นยังไงตาขาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขาวแล้วอันนี้สีติดไหมคะอันนี้คือแผลเก่าของเขาที่เป็นสีขาวๆนะคะอันนี้คือแผลที่เขาเคยมีนะคะแล้วหนูดูเทียบอีกข้างนึงเวลาตรวจตาต้องตรวจสองข้างนะคะข้างนี้มีไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ใช่ถ้าเกิดว่ายังมีแผลอยู่แผลยังไม่หายมันจะติดเป็นวงสีเหลืองๆเลยที่ตัวแผลนะคะเนาะโอเคเราจะเจาะเลือดเก็บเลือดเขานะคะ
1: เจ็บไหม
0: เจ็บนิดนึงนิดเดียวเหมือนเราไปฉีดวัคซีนฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เดี๋ยวไปทำอะไรต่อคะ
0: เราก็จะไปตรวจนะคะเอาไปตรวจดูว่าอวัยวะภายในเขาทำงานดีหรือเปล่านะคะตับไตเขาโอเคหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้จ่ายยาให้เขาต่อนะคะเพราะอายุเยอะมากแล้วกินยามากๆก็ต้องเช็คสุขภาพด้วยนะคะ
2: นอกเหนือจากการตรวจทั่วไปแล้วหมอรักษาหมายังต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยว่าแต่มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: อันนี้คือภาพเอ็กซเรย์ของไข่ดาวนะคะเพื่อเราจะมาเอ็กซเรย์ดูว่าตัวปอดเขาเป็นยังไงบ้างนะคะการเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเนื้อปอดนะคะเห็นขนาดของหัวใจนะคะเห็นไหมคะ
1: หัวใจเหรอคะ
0: ใช่หัวใจเขาจะกลมนิดนึงนะคะซึ่งปกติหัวใจบางทีมันจะต้องผอมเป็นเชฟแบบกว่านี้แต่เนี้ยคือหัวใจเขาโตนะหัวใจเขาจะออกกลมนะคะแล้วดูเนื้อปอดเนื้อปอดก็คือค่อนข้างจะเคลียร์แล้วแต่จะมีที่สีขาวๆตรงนี้นิดนึงตรงขั้วปอด
1: อ
0: ันนี้คือหลอดลมลงมาหนูเห็นท่อลมนี้ไหมคะสีดำนะคะพอมาถึงขั้วปอดปุ๊บแสดงว่าตรงบริเวณตรงนี้เคยมีการอักเสบมันเลยเป็นเนื้อเยื่อที่ขาวขึ้นเราเลยเห็นจากเอ็กซเรย์นะคะนะ
2: แหมดูน้องไอรีนจะสนใจมากเลยนะครับเนี่ยมีแผนกต่างๆที่ตรวจเฉพาะทางอีกด้วยเหมือนกับตรวจร่างกายของคนเลยนะครับเนี่ย
0: เมื่อกี้ไข่ดาวเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ก็คือไข่ดาวจะมาดูแล้วว่าในช่องหัวใจของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะส่งมาให้คุณหมอโรคหัวใจนะคะคุณหมอโจ๊กนะคะคุณหมอโรคหัวใจก็จะใจดีแล้วเขาจะดูแบบส่องเข้าไปในว่าลิ้นหัวใจเป็นยังไงห้องหัวใจเป็นยังไงเนี่ยจากภาพที่เราเห็นอันนี้
3: คือตัวอย่างของหัวใจเราเป็นห้องหัวใจดูเราจะเห็นโครงสร้างหัวใจเป็นสี่ห้อง
1: ค่ะ
3: เห็นลิ้นหัวใจด้านหัวใจถึงการทำงานเพราะลิ้นนั้นก็คือเราใช้หัวใจเรียนทั้งโครงสร้างและการทำงานของหัวใจก็ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ปรับยาได้ถูกต้อง
2: ค่ะดูน้องไอรีนจะตั้งใจเรียนรู้การทำงานของคุณหมอมากๆเลยนะครับเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าน้องๆได้เห็นภาพการทำงานของสัตวแพทย์หรือหมอรักษาสุนัขกันไปแล้วว่าแต่ถ้าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณหมอ
0: สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะน้องไอรินสนุกไหมที่ได้มาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล
1: โอ้วันนี้นะคะหนูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่หนูได้ฟังปอดฟังหัวใจของหมาด้วยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากสำหรับน้องไอรินและน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะก็พื้นฐานนะคะต้องมีจิตใจที่รักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะท้าทายเนื่องจากว่าเราต้องรักษาทุกสัตว์ให้ได้แล้วก็ทุกระบบนะคะแล้วก็เราก็จะมีความภาคภูมิใจมากเลยถ้าเราได้รักษาสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับเราได้นานๆนะคะ
1: ค่ะ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี่
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
4: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: พลัง7มหัศจรรย์

Ooh.

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป้ๆกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมน้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมและน้องเฟย่าครับ
2: สวัสด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีนะฮะ
3: ย
1: ิน
3: ด
1: ี
3: ต้อ
1: นรับ
3: ค
1: ุ
3: ณ
1: ค่ะ
4: ย
1: ัง
4: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้น
4: อยู่ค่ะ
1: เหรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
3: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
4: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
4: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมายค่ะ
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Powerpuff พิมพ์ครับแม่ปอและน้องพิมพ์ในทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่มั้ย
5: มากค่ะ
1: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
5: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
1: ไม่ยอมนะ
5: ไ
1: ปปรึกษาไงบ้าง
5: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
1: ครับ
5: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
1: สำหรับสายตาของทั้งสองคนดูเล็กมากเลยนะครับ
5: นี่แหละค่ะแบบคู่หมวยเล็กๆ
1: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ดนะฮะพอพูดถึงโค้ดนะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
3: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดนึงได้ไหมฮะ
4: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ้ยสวยจังเลย
4: Pink, pink, like you start pink, when she start pink, when she start pink, game. Chicken, chicken, like boom, boom, boom. Chicken, chicken, like she start pink, when she start pink, when she start pink, when game. Chicken, chicken, like boom, boom, boom. Chicken, chicken, like
1: แล้วเรียนมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
4: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
1: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
4: อยากเป็นค่ะ
1: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะสวยเหมือนไรฮะเขาซื้อประมือให้น้องเฟย่าหน่อยเชิญครับเชิญครับ แล้วน้องพีมีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
4: มีร้องเพลงกับเต้นค่ะ
1: เต้นได้ไหม
4: ได้ค่ะ
1: เชิญตรงนี้นิดนึงคุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะสักหน่อยอ่ะเชิญครับ
4: เริ่มเลยนะคะ
1: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มวันนี้เพราะรายการเราถ่ายวันนี้นะนี่นี่นี่โอ้ยนี่นี่รับไปเลย 100,000 บาทโอ้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
0: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโคดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
1: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างมั้ยฮะ
5: ก็พอรู้จักค่ะ
1: พอรู้จักแล้วคุณแม่เมย์
3: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค่ะ
1: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเค้าเรียกว่าโคดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอสหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยฮะหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟรย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟรย่า
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมครับสวยจังเลยอ่ะน้องพิมล่ะครับ
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะ

0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาย
0: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

0: กติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งค่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของผู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกแล้วฮะนี่ยังใบท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ

0: สร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสเสร็จได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังไม่ท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ
2: คุณแม
1: ่ดีมากครับคุณแม่
0: ทำไมทำไม่ได
1: ้อ๋อเอาละครับตอนนี้ไม่ได้นะครับข้อสองอยู่นะฮะ
0: ข้อสอง
1: แม่มาแล้วนะฮะข้าหนึ่งนะฮะเอาละครับ
2: โอ้โห
0: มา
1: เรียนแทบชัดเลยนะเนี่ยเอาละคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่ยังงงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับด้านนี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลง2ทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์โอลิมปิกนะฮะ

0: เอาละครับฝั่งนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้นะผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อสองกดกดนั่นละครับ
1: เลือกกัน

0: อุ้ยนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อครับพิมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ใช้เต้นหน่อยใช้เต้นหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่ลูกดูฮะคุณลูก
1: ได้ไหม
0: เอาละ
2: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
1: ได้ไหม
2: อ่ะได้แล้ว
1: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
2: โอเค
0: โอเคสะอาดจะได้จะได้เอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตุนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อครับพิมตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่

0: ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้สันตุนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่
1: อันบนอันบนสุดบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่เลยได้อันไหนนี่นี่กดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
2: เต้นอ๋อเอาใหม่
0: เอาเร็วเร็วมาแล้วครับเต้นนะฝั่งรุ้นเป็นไง
1: ตบมือถือ
2: โอเคอ
1: ย่าง
2: น
1: ี้นะ
2: ค่ะดูนะ
0: นี่นะดูนี
2: ่ตบมือถือค่ะโอเค
0: โอ้ยได้แล้วตอนนี้นะท่านจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
2: โอเคโอเค
0: โอเคโอเคผ่านครับ
1: มุมมือแรกอันนี้สามใช่อันนี้สาม
2: ข้อสาม
0: ท่าแรก
1: ท่าแรกมุมมือ
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
3: อ
0: ัน
3: นี้สอง
1: อันนี้สอง
0: นี่น่ารักมากครับผมเอ๊ะคุณแม่มา
4: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่ไปเรียนเต้นหน่อยไหม
4: แล้วก็ต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: หาย
3: ไม่ใช่
0: ใจเย็น
3: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอาใหม่อ
4: ยู่นี่อันนี้ต่อ
0: ไปได้ครับ
1: เล่นต้องไปเอสทีซ
0: ีได้ไหม
4: ต่อเลย
0: อันนี้ครับตอนนี้อันนี้ท่าแรก
3: พอ
0: แล้วได้แล้วกดกิ่งเลย
3: โอเค
0: อ่านไหมไปเลยเอ้าสลับ
3: อันนี้สี
0: ่รวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันให้กดไปห้ากดไปห้า
3: สี่นะ
0: ไม่เป็นไร

0: ทำไมนี่น้องพิม
1: ได
0: ้เฮ้ยเออนะครับนี่แหละนี่อ่ะคุณแม่หนูเก่งๆนะนี่เอาได้ไหมนี่ใช่มั้ยใช่มั้ย
1: อ๋อท่าที่สองไง
0: ท่าที่สองคืออะไร
1: สอง
0: ต้องไปด้วยกันบอกเลยถามแล้ว
1: นี่
0: น
1: ี
0: ่
1: แม่ไม่ไปดูเรื่อง
0: แม่เต้นไปดูเรื่องใจเย็นๆสิลูกได้ไหม
2: ไม่ใช่
0: ลอง
3: เปลี่ยน
0: ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ทำท่าแรก
0: คน
1: ที่ทำ
0: คนใหม่
1: ท่าแรก
3: เด็กเหมือนเซย่าท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันยุบๆอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมเอาใหม่ไม่เป็นไร
1: ลองท่าใหม่
0: ดูใหม
1: ่เออท่าแรกท่าที่สอง
0: ท่าที่สอง
1: อะไรแม่
0: ฟ้องท่าที่สองแม
3: ่อย่างนี้
1: ที่ข้างบนใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: อันเฟสข้างล่างซอส
0: ใช่ไหม
1: โอเค
0: นะตอนนี้โอเคเอาละครับ
3: ท้าย
0: เป็นทีมมาตอนนี
1: ้แล้วเพิ่งไม่เดี๋ยวเอาใหม่
0: เอาละครับ
3: อันนี้ท่าที่สอง

0: มาแล้วครับ
1: แม่
0: เจ็บเจ็บ
2: เลยไหม
0: ดูท่าอะไร
2: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
2: เร็วๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะนำนะฮะพิงกี้เซนตุรี่นะฮะพาวเวอร์พับพาวเวอร์พับแม่อย่ายอมแม่เสร็จแล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้เซนตุรี่ยังทำต่อเลยฮะเอาละครับ
3: อันนี้ฉันอันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำไม่เสร็จ
3: โอ้ยตื่นเต้นเช็คไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้วะถูกจะผิดยังไงนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญนะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับเกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่ทุนการศึกษา 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่เก็บไว้ก่อนค่ะ
0: ไม่ไปกินพวกสุกี
1: ้
0: ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว้
1: เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตามตาดูไปแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub ทีมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าอ่ะนี่ป๊อปเมอร์แล้วครับอ้าวเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทางน้องพีมเอานะเอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุค IT ของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอลุ่มอล่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้มือนะครับ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเงี้ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็
4: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
0: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
5: คุณผู้ชมครับ
3: เกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่

และก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกม

0: ากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกีเอกีเอกีเอกีฮ่าฮ่า
0: เรียนเสียงเสมือเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
2: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอกเอกีเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

างจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟ้าถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: อย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามคุณไก่เขาดูดีไหม
1: ก็รู้สักทีนะจ๊ะฟาฟา

0: ก็คงไม่รู้กันแล้วล่ะ
1: เอกเอกเอก
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: ลจากการอัลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งทั้งหมดได
2: ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับแต
1: ่
2: เป็นชีวิตจริงของพี่บาเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่บา
1: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรถเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
2: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
1: ไม่อยากได้
2: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
1: คือมันสับสนนะคะหมอรุธไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
2: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหมจริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
1: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
2: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มานี่นะครับไม่ยอมก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
1: ดิฉันยอมรับผิดครับ
2: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
1: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
3: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบ B ซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมีย

0: เนี่ยและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
1: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
2: เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
3: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ยสองประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่1คือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดและเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียมก่อนจะท้องนี่นะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียว คือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เราพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
1: ครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกน้อยๆแล้วครับพี่มา
2: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมนะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
4: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกติ นะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้อสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้อสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2อย่างนะครับให้นับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันนั้นการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกออกมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอายุเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันงั้นเราก็แนะนำว่า เวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
5: วันเว้นวัน
4: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ได้ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับจะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกมดลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนเข้าใจผิดนึกว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ยอยู่ที่ปีกมดลูกเซลล์ไข่กับเซลล์สุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปล่งตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เพิ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
1: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: นี้33แล้วอะค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้แหละอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเลือกแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมา ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้อกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้นอ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายเขาจะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12

0: แล้วก็วันที่14หยุด1วันวันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่2คือซ้อมเพื่อคัดเอาอาตูสีตัวออนแอร์ออกไปก่อน
1: ค่ะ
0: เราเล่นจริงทำจริงอีกเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรนี้เพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุด
1: ค่ะ
0: ทำมาหมดแล้วจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนน่ะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
2: ข้ามวันข้ามคืน
0: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
2: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญแม่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวันหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
2: กินจนหน้าเป็นไข
0: ่ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกไงก็ถามว่าเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าตั้งศาลสี่หน้าบ้านอ่ะตั้งแล้วเขาจะให้จะปีละก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับไม่ว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
4: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: ค
0: ุ
2: ณออนภาค่ะห้องส่วน
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32
4: เนาะใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมครับ
4: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี้จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะไปกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะนะครับ
4: ขับรถ
5: เยอะอ๋อนั่งบนรถ
3: ก็มีบ้าง
5: ก็มีบ้าง
0: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างนี้ค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงนะครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
0: แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสารปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทาง

0: การมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับออกกําลังไม่ค่อยได้ออกกําลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่ายน
1: ะครับ
0: เอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าว
1: ๆอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างครับ
0: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก 20-40 ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
1: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
0: ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่ง
1: ค
0: ือให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
1: หรือว่าให้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
0: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
1: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
2: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
3: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
2: คือมีความเครียดเยอะนะคร
3: ับ
2: ม
3: ี
2: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
3: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
2: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
3: โอ้วันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัดนั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลย
2: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
3: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคจริงนะครับ

0: เมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ 5:30 นทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดูหมอค่ะทางรามาชาแนลประจำวันพุธ24มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศราค่ะและแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามให้เราอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะท่านแรกอยู่ตรงนี้เลยนะคะอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะสุรีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องกระดูกอย่าลังเลใจที่โทรมาเพราะว่ามีคุณหมอเก่งๆมารออยู่แล้วนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรนะคะจากสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬาภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะอาจารย์ออฟสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ออฟรับวัคซีนโควิดเรียบร้อย
3: เรียบร้อยครับผม
1: ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรใดๆ
3: ไม่มีครับผม
1: ปลอดภัยดี
3: ตอนนี
1: ้ตอนนี้
4: ต่อไปด้วย
0: คือไม่อาจารย์ไม่มีไข้ขึ้น
3: ไม่มี
0: เจ็บอะไรเลย
4: ตรงไหนที่ฉีดโอเคนะคะอาจารย์
3: โอเคครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับแล้วก็พยาบาลที่รามานะครับ
0: มือ
3: ป
0: ี
3: น
0: ม
3: ือปองมากนะครับเพราะว่าเราก็ไป
4: โอ้ยตายแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาฉีดกันมาก
0: มือเบามือเบา
1: ก็คือว่าอีกเข็มนึงคือ1เดือน
3: อีก1เดือน
1: ใช่ไหมคะห่างกัน1เดือน
3: 1เดือนประมาณ1เดือนครับผม
0: อาจารย์เอิงยังไม่ได้รับเหรอคะ
4: ยังเลยค่ะยังรอคิวอยู่เลย
1: รอคิว
3: เดี๋ยวก็ได้ครับ
0: นะคะคือวันนี้เห็นพอแบบข้างล่างนี่ก็คน
1: คือเขามีการฉีดกันอยู่ที่ใต้ตึกของเราต
0: ึ
1: กการพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์ของรามาธิบดีที่จะต้องเป็นเหมือนกับด่านหน้าเข้ามารับวัคซีนกัน
0: ค่ะแต่ว่ามาตรการที่เขาใช้ในเรื่องการฉีดวัคซีนนี้เป๊ะมากเลยค่ะ
1: ต้องวัดอะไรบ้างอาจารย์แจ
3: ็คอ๋อทุกอย่างเลยครับผมตั้งแต่มีอุณตั้งแต่อาการทั่วไปก่อนมีไข้ไหมมีเจ็บคอมีไอหรือเปล่าเอาอาการทั่วไปออกมาเสร็จปุ๊บก็วัดความดันชีพจรวัดอุณหภูม
1: ิ
3: แล้วก็หลังจากนั้นก็ถามประวัติการแพ้ยา
1: สักประวัติเรื่องของการแพ้ยาถ้าไม่มี
3: แพ้วัคซีน
1: ไม่แพ้วัคซีนใดๆก็รับวัคซีนได
3: ้ได้เลยครับ
1: แล้วต้องมีการเห็นบอกต้องนั่งรอ
3: รอตอนแรกไม่มีครับแต่รอหลังจากที่เราดูฉีดเสร็จแล้วว่าเราต้องสังเกตอาการว่ามีอาการแพ้หรือเปล่าครึ่งชั่วโมง
1: โดยประมาณถ้าไม่มีอะไรก็กินกาแฟต่อได
3: ้ได้ระหว่างนั้นก็จริงๆก็เอาไปแล้วล่ะครับ
4: แล
1: ้วระหว่างนั้นก็จะหยิบขึ้นมาแล้วดื่มกาแฟ
0: ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรืออะไรที่เราคุ้นเคยกันเนาะมันเป็นครั้งแรกของโลกไปนี้ก็ว่าได้ที่เรามีฉีดวัคซีนอาจารย์ความดันขึ้นไหมมีสูงกว่าเดิม
3: ไม่มีครับปกติ
4: ต้องพยายามให้สม่ำเสมอดีนะ
3: ช้าอยู่แล้วครับ
1: ปกติดีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
3: ค่ะ
1: ทางการแพทย์ก็

0: ือเป็นตัวอย่างเป็นด่านหน้าในการที่จะรับวัคซีนให้กับพวกเราแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีทยอยล็อตต่อๆมาก็จะเป็นการป้องกันโควิด19ได
1: ้นะคะวันนี้คุณผู้ชมคะถามคำถามได้นะคะอาจารย์หมออบนี่ก็คือเรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกนะคะอาจารย์พร้อมตอบคำถามส่วนอาจารย์หมอเอิงนะคะโรคในผู้ใหญ่โรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคถามได้นะคะแล้วก็วันนี้ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลตอนนี้แอบเห็นมีคนแชร์รายการแล้วอย่าลืมนะคะฝากแชร์รายการด้วยแล้วคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้คำถามที่จะถามคุณผู้ชมค่ะขอความกรุณานิดนึงอย่างน้อยให้รายละเอียดให้ข้อมูลกับอาจารย์ด้วยนะคะข้อมูลที่อยากได้อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่มีนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่มีอาการอะไรอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านสามารถที่จะให้คำแนะนำคำวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้
0: ค่ะ
1: โอ้คำถามมาแล้วค่ะอาจารย์มาเร็วมากด้วยนะคะเป็นคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดกันอยู่ในตอนนี้คุณมาริสาบอกว่าอายุ47ปีสูง162น้ำหนัก58กิโลกรัมมีคำถามอยู่2คำถามนะคะสามบอกว่าคำถามที่แรกที่หนึ่งนะคะบอกว่าจัดว่าเป็นคนอ้วนถามว่าการเป็นคนอ้วนเนี่ยมันอาจจะมีโรคร้ายอะไรบ้างที่ตามมาได้ไหมคะมีโรคอะไรบ้าง
2: ทีละคำถาม
1: ก่อนทีละคำถามนะ
2: โอเคก็คือถ้าดูจากน้ำหนักกับส่วนสูงเนี่ยต
1: ้
2: องคำนวณเป็นดัชนีมวลกายนะคะว่าถ้าดัชนีมวลกายที่มาจากการเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองเนี่ยนะคะในคนไทยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไม่ถึง23เดี๋ยวมัน 22.9
1: เอเชีย
2: ใช่ใช
1: ่อุ่นคนเอเชียต่างกันไหมอาจารย์คะ
2: ต่างไม่ต่างกันค่ะแต่เส้นรอบเอวจะต่างก
1: ัน แต่ถ้าความสูงต้องเป็นเมตรนะ
2: ความสูงต้องมีหน่วยเป็นเมตร
1: ว่าสูง115เซนก็คือ 1.65
2: ใช่ค่ะถ้าใครมีเครื่องคิดเลขก็กดได้เลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
1: 58
2: หารด้วย 1.62 แล้วก็หารอีกทีด้วย 1.62
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ดัชนีมวลกายที่ได้ต้องไม่เกิน
2: ต้องไม่เกิน23
1: ถ้าเกิด23ถือว่า
2: เขาขายว่าน้ำหนักเกิน
1: ค่ะนะคะแล้วโรคภัยไข้เจ็บถ้าสมมติว่า
2: ที่มาพร้อมกับน้ำหนักตัวที่เกินอันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะคะ3โรคมากันเป็นชุดเลยใช่แพ็กเกจเลยทีเดียวอันดับถัดมาก็คืออาจจะเป็นโรคทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
1: มีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
3: ปวดเข่าครับ
1: ปวดเข่า
0: น้ำหนักเยอะ
1: น้ำหนักตรงไปตรงมา
3: ครับ
1: ทำงานหนัก
3: ผมจะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าป้าอ้วน
1: ป้าอ้วนป้าอ้วนแต่ลุงอ้วน
2: ส่วนใหญ่จะเป็นป้านะคะจะไม่มีลุง
1: ทำไมไม่เรียกว่าพี่ล่ะอาจารย์ป้าหรออะไร
3: กันจริงๆนะคร
1: ับอายุ
3: เหตุผลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงนะครับในอายุเท่าๆกันนะครับพูดถึงถ้าผู้หญิงไทยนะครับส่วนที่ข้อเสียของเขาก็คือพันของเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพอเวลาที่หลังจากหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความอ้วนจากการที่การเผาผลาญเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยเยอะเป็นพันที่เกิดเรื่องของปวดเข่าเนี่ยเยอะนะครับ
1: ปวดเชียร์พันธุกรรม
3: เป็นพันธุกรรมจริงๆครับผม
1: ค่ะแต่ก็ต้องควบคุมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยโรคก็จะมีแบบนี้นะคะทีนี้ข้อ2
0: ที่2
1: ข้อ2คือคุณมาริสาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะบอกว่าคุณหมอที่นี่เนี่ยแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณวันละ3ลิตรคุณหมอบอกว่าคนไทยที่รู้จักคนอื่นรู้ด้วยข้อมูลเดียวกันนะคะบอกว่าเลยสงสัยว่าเคยดูรายการนี้แล้วคุณหมอเคยให้สูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายแต่ละคนต้องการขึ้นอยู่กับน้ำหนักซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วตามน้ำหนักดิฉันควรดื่มแค่วันละ2ลิตรเท่านั้นที่คุณหมอแนะนำเช่นนั้นพอเรื่องภูมิอากาศที่มันแตกต่างกันหรือเปล่าสงสัยมากคือสภาพอากาศประเทศไทยอย่างนึงที่เยอรมันอาจจะอย่างนึงปริมาณความต้องการน้ำในแต่ละวันมันเลยต่างกันไหมคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนร่างกายก็ต้องการปริมาณน้ำเท่านี้หรือเปล่า
2: คือตามปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณ 8-10 แก้วซึ่งก็คือตีว่า 1.5 ถึง 2 ลิตรนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมคุณหมอที่เยอรมันถึงจะให้รับประทานถึง3ลิตรอาจจะยกเว้นว่าบางคนมีข้อบ่งชี้อย่างเช่นว่าเป็นนิ่วที่ไตเราต้องการที่จะขับนิ่วออกจากไตแบบที่เราไม่ได้สลายนิ่วหรือไปผ่านิ่วออกหวังว่าต้องดื่มน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าถ้าจะเป็น3ลิตรเพราะว่าเป็นคนทำงานกลางแจ้งมีอยู่ในสภาพอากาศที่จะต้อง

0: แบบ
1: เหงื่อออก
0: อยู่ตลอดเวลามีการเสียน้ำของคนทั่วไปหรือว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนมากนะคะโดยเฉพาะเนี่ยประเทศไทยเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นน่ะอาจจะมีความจำเป็นต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติแต่โดยตามเฉลี่ยตามทั่วไปเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน2ลิตรนะคะ
1: ค่ะทีนี้อีกข้อนึงอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่าปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการต่อวันเนี่ยนะคะเช่นต้องสมมติว่าร่างกายต้องการ2ลิตรต่อวันนับรวมพวกซุปต่างๆที่มาจากอาหารหรือนมหรือชากาแฟหรือของเหลวอื่นๆที่เราดื่มไปด้วยไหมคะหรือต้องนับเฉพาะน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้น
0: คือจริงๆถือว่ารวมอาหารที่เป็นของเหลวร่วมด้วยนะคะอาหารต่างชาติอาจจะเป็นซุปหรือถ้าเป็นอาหารแบบเอเชียก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยโจ๊กก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีน้ำในส่วนที่เป็นน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มเพิ่มขึ้นต่างหากเพื่อให้ได้หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคงจะได้รับน้ำเข้าไปสัก2ลิตรค่ะ
1: ค่ะนะคะก็รวมไปด้วยนี่เป็นคำถามขอบคุณคุณมาริสาด้วยอยู่เยอรมันตอนนี้น่าจะเช้าอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ส่งข้อความมา
1: ใช่ส่งข้อความมาถามนะคะ
2: ขออนุญาตนิดนึงนะครับการปฏิบัติง่ายจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคุณเราเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะมีสัญชาตญาณของความหิวเนาะความกระหายนะฮะจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ได้เลยครับผมแต่ละคนไม่ได้มีเหมือนกันนะครับสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับคุณมาริสาไม่ต้องไปกังวลกับตัวเลขมากนะครับสองลิตรสามลิตรเนี่ยบางทีเราดูตัวเราเองด้วยนะครับแต่ละวันเนี่ยสมมติถ้าเป็นหน้าร้อนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้เยอะมากเนาะแล้วก็เราดูความกิจกรรมของเรานะครับถ้าแบบโอ้โหออกกำลังกายเยอะก็อาจจะใช้น้ำเยอะนะคร
1: ับ
2: ไม่เป็นไรไม่ต้องไปสเต็ปกับตัวเลขนะครับ
3: เป็นเซนส์ของเรา
2: ใช่ดีกว่านะครับ
3: ก็ดื่ม
2: จะได้รู้สึกว่าจะมีชีวิต
3: ร
2: ีแลกซ์นิดนึงฮะ
3: ทำไมต้องตื่นมาแล้วก็ต้องตวงน้ำแล้วว่าอาจารย์
0: เพราะว่าแต่บางทีเราต้องการน้ำไม่เท่ากันในแต่ละวัน
3: บางทีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราทานน้ำไปเท่าไหร่แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่อ
3: าจารย์
0: มันยาก
2: ค่ะมันยากแล้วทำให้สุนทรียะในการดำรงชีวิตจะดีขึ้น
3: จะเครียดไปแต่ถ้ามันอุ้ยตายแล้วครบหรือยังอุ้ยยังไม่ถึง2ลิตรโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยอย่าเครียด
2: ดีกว่าน
3: ะคะชอบจังเลยอาจารย์ก็จะให้มีความเป็นทางสายกลางสบายสบายหลากหลายนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์คุณลุงพรชัยอันนี้เรียกคุณลุงได้แล้วอาจารย์เพราะว่าอายุ80อาจารย์
2: นึกถึงหน้าคุณลุงพรชัยท่านหนึ่งออก
3: หน้า68ส่วนสูง167ค่ะคุณลุงบอกว่ามีความดันเนี่ย130น้ำตาล120อยากทราบว่าคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีอาการกระดูกพรุนใช่หรือไม่นะคะ2อยากทราบว่าต้องรับประทานอาหารอะไรกระดูกถึงจะแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้กระดูกพรุนเร็วขึ้นอาจารย์ทันไหมฮะถ้าเกิด
2: ตอนนี้แล้วใช่ไหมฮะ80ใช่ไหมฮะทุกวันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตได้คร
3: ับ นี่ไง
2: ได้นะครับ
3: ได
2: ้นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณลุงพรชัยก็น้ำหนักส่วนสูงก็อาจจะท้วมไปนิดนึงนะครับผมก็ผู้ชาย167ลบ100ก็67 68โอเคพอไหวอยู่นะครับ
3: พอได้พอได้ค่ะ
2: ความดัน130โอเคนะอาจารย์ครับผมไม่ได้บอกตัวล่างมา
0: ครับ
2: ดูตัวบนเน
0: า
2: ะ
0: แต่ละ120นี่อาจจะ
1: เกินมันจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ
0: 110ไม่เกิน100
1: ไม่เกิน100อันนี้120
0: ค่ะ
2: แล้วก็อายุมากแล้วมักจะมีอาการกระดูกพรุนจริงๆแล้วกระดูกพรุนเนี่ยนะครับมันเป็นภาวะหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของกระดูกนะมีการสร้างมีการทำลายนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยก็สร้างน้อยลงแต่บางทีก็ทำลายน้อยลงเหมือนกันนะครับบางคนก็มากน้อยขึ้นอยู่
3: ก
2: ับปัจจัยเช่นมีฮอร์โมนมีกรรมพันธุ์มีหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอันที่สองคือรับประทานอะไรกระดูกถึงแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรถึงจะไม่พรุนการรับประทานเนี่ยเราเข้าใจว่ากินแคลเซียมแปลว่าเราสามารถที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหากระดูกพรุนได้ซึ่งไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกประกอบด้วยโครงสร้างเยอะแยะไปหมดมีคอลลาเจนมีโปรตีนเยอะแยะมีส่วนประกอบที่เป็นไขมันด้วยนะครับโครงสร้างที่ติดกับส่วนของกระดูกก็คือกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะมีจะทำให้เกิดการเผาผลาญการสร้างและการทำลายของกระดูกนั้นก็คือการกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยับการเคลื่อนไหวจะทำให้กระดูกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนเนื้อมวลกระดูกได้ดีขึ้นอันนี้ เป็นกิจกรรมที่ควรต้องทำลดเรื่องของภาวะกระดูกพรุนได้นะครับเช่นกิจกรรมเช่นมีการเดินนะครับมีการกระแทกเล็กน้อยนะคร
3: ับ
2: เพราะนั้นการกินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับการโดนแสงแดดอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกว่าวิตามินดีจะเพิ่มแล้วจะดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมผมคิดว่า

0: ควรจะต้องใช้ชีวิตให้ในแบบที่ตัวเองมีอยู่เช่นสามารถพอเดินได้สามารถกินได้ทำทุกอย่างผสมกันมันถึงจะออกมาแล้วกระดูกถึงจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะไม่ลงไปเยอะนะครับประมาณนี้ดีกว่า
1: หลายสิ่งที่ต้องทำ
0: กำลัง
1: ใช้พอสมควรเคลื่อนไหวทานอาหารที่มีประโยชน์กับกระดูก
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ไม่เครียดนะคะ
0: ครับผมประมาณนี
1: ้ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณโกศักดิ์นะคะบอกว่าตรวจเลือดประจำปีครั้งแรกที่โรงพยาบาลเกร็ดเลือดเนี่ยสูง2ล้านกว่าเม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000 นะคะคุณหมอส่งต่อไปเจาะเลือดไขกระดูกส่งตรวจกรุงเทพมีความเสี่ยงมะเร็งหรือเปล่าครับไม่มีอาการอะไรไม่มีโรคประจำตัวเครียดมากอายุ48ปีค่ะ
2: มีเกล็ดเลือด2ล้านกว่า
1: เม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000 เกล็ดเลือดต้องมีเท่าไหร่อ่ะ
0: ตามปกติเดี๋ยวให้จันเอิงตอบดีกว่า
2: เกล็ดเลือดก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง 100,000 150,000 ถึง 400,000
1: อันนี้คือเยอะ
2: อันนี้คือเกินกว่าปกติเป็น2ล้าน
1: ค
2: ่ะก็คือคุณหมอเขาคงสงสัยว่ามันจะมีภาวะที่ไขกระดูกเนี่ยสร้างเกล็ดเลือดมากกว่าปกติอยู
1: ่
2: แต่โดยปกติถ้าเป็นโรคนี้จริงๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมียาด้วยที่จะลดการสร้างของไขกระดูกตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าทานยาสม่ำเสมอติดตามเป็นระยะตลอดเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่
1: ะ
2: แต่ว่ายังไงก็ตามต้องรอผลตรวจไขกระดูกก่อนนะคะว่าเป็นอะไรกันแน่
1: ค่ะแต่อย่าเพิ่งกังวลใจอย่าเพิ่งเครียดอาจจะไม่ใช่มะเร็งที่จันบอก
0: ใช่ครับ
1: ใช่
2: ค่ะเพราะถ้าเป็นมะเร็งพวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันน่าจะ
0: สูงเยอะมากกว่านี้
2: เป็นหลักหมื่นค่ะหรือบางคนเป็นหลักแสนเลยด้วยซ้ำจะไม่ใช่เกินแค่ 5,000
1: ค่ะ
0: ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเขาเรียกภาวะเหมือนกับว่าไขกระดูกเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดบางกลุ่มมากนะฮะเรามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมีเกล็ดเลือด
1: ค
0: ือเกล็ดเลือดมันสร้างมากเกินกว่าปกติ
1: ค่ะนะคะ
0: เท่านั้นเองครับ
1: ก็คือไปทานยาเพื่อลดการสร้าง
2: มียาที่ช่วยกันนั้นอยู
1: ่นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมที่มีอาการแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งกังวลค่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเข่าอาจารย์ค่ะคุณระภาพรอายุ72ปีค่ะน้ำหนัก62ส่วนสูง150เซนติเมตรโรคประจำตัวคือความดันแต่ปัญหาคือไปผ่าเข่ามาเมื่อปี61อาจารย์ค่ะตอนนี้ประมาณ3ปีตอนนี้ยังชาอยู่ชาจนบางทีเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าตลอดต้องทานยาตลอดเวลาคำถามคืออยากทำยังไงให้หายชาค่ะอาจารย
0: ์อันนี้จริงๆถ้าหากว่าต้องตรวจร่างกายของคุณรัฐภาพรก่อนนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือมันปวดเนี่ยเอ้ยชาเนี่ยมันชาตรงไหนถ้ามันชารอบๆเข่ามันอาจจะเป็นภาวะที่เกิดจากการหลังผ่าตัดก็ได้หรือโดนเส้นประสาทง่ายๆแต่ถ้าเดินไม่ได้แล้วก็ใช้ไม้เท้าแล้วร่วมกับชาสิ่งที่ต้องนึกถึงก็คือภาวะของตัวกระดูกกดทับเส้นประสาทพวกนี้ต้องถามกลับไปว่ามีอาการชาเนี่ยปวดและชาและปวดเนี่ยตั้งแต่บั้นเอวลงไปจนถึงตัวเข่าจนถึงขาหรือเปล่าเดินไปไกลๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกชามากขึ้นไหมถ้ากลุ่มเข้ากับกลุ่มนี้นะครับอันนั้นให้ไปดูที่หลังนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้คุณรัภาพรเป็นมาตั้ง3ปีแล้วควรจะต้องกลับไปดูแล้วครับอาจจะไปหาคุณหมอกระดูกท่านเดิมนี่แหละครับแล้วก็ให้ตรวจหลังให้นิดนึงว่าหลังยังดี
1: อาจจะไม่ได้เป็นจากเข่าที่ผ่า
0: ใช่ครับผมฮะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเดินไม่ได้นะฮะมีชาจนเดินไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่บอกว่าเป็นโรคเรื่องของโพรงประสาทเขาเรียกว่าไขสันหลังมันถูก
1: ทับ
0: เส้นประสาทครับผม
1: ชาอาจจะ
2: บอกว่าให้คุณรัภาพรไปหาคุณหมอ
0: ท่านเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหมอกระดูกละครับหมอกระดูกดูได้นะครับดูได้หมดเลยนะครับ
1: ค่ะเราไปต่อกันที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้คำถามหลากหลายมากๆเลย
3: เยอะนะอาจารย์
1: มาก
3: ถือว่าเยอะ
1: นะมีคำถามจากคุณนันนานะคะอายุ49ปีสูง156หนัก58บอกว่าเป็นโรครูมาตอยค่ะต้องออกกำลังกายแบบไหนคะเพราะรู้สึกว่ากระดูกแขนเริ่มเล็กลงเนื่องจากทานยาสเตียรอยมานานประมาณปีกว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยบางวันเล่นเวทประมาณ5กิโลกรัมนะคะแต่เต้นคาร์ดิโอไม่ได้เพราะว่าเจ็บข้อเท้านะคะแล้วก็ทานวิตามินอะไรได้บ้างเพื่อช่วยในเรื่องของกระดูกตอนนี้รับชมอยู่ที่เพิร์ธออสเตรเลียค่ะ
3: โอ้โหวันนี้ปีเตอร์แล้วอาจารย์
2: เป็นคนไข้จากทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียว
0: โอเครูมาตอยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาสัมพันธ์กับทุกข้อไม่ว่าจะเป็นข้อไหล่ข้อมือข้อศอกนะครับข้อเข่านะครับแต่ว่ากระดูกแกนกลางไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณเขาบอกนะครับก็คือเริ่มมี

0: เตียรอยด์ทานไปสักพักละกล้ามเนื้อมันเล็ก
1: ๆมันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย
0: ์มีบางส่วนที่การเผาผลาญของตัวระบบการเผาผลาญเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากสเตียรอยด์ก็เป็นฮอร์โมนเป็นเหมือนกับองค์ประกอบอย่างนึงที่ทำให้ระบบของเมตาบอลิซึมหรือระบบการเผาผลาญเนี่ยเปลี่ยนของร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเขามีหน้าที่หลักๆในการที่จะลดการอักเสบของตัวโรคที่เป็นโรคภูมิแพ้ของตัวเองชนิดนึงที่เรียกว่ารูมาตอยนะครับลักษณะของการออกกำลังกายในกลุ่มที่คนไข้ที่เริ่มมีภาวะมันรูมาตอยมาเรียกว่ามากินแล้วกันที่ตามข้อต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของต้องดูว่าเป็นข้อไหนถ้าเป็นข้อไหล่เป็นข้อศอกเป็นข้อมือนะครับกิจกรรมที่เป็นขว้างเป็นดันนะครับเป็นโยกเป็นดึงอันนี้อาจจะต้องลดลงเพราะว่ามีโอกาสที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บมากเพราะพวกนี้
2: เมื่อกี้เขาเล่นเวท
0: ใช่ผมว่าถ้าหากว่าการยกนะแล้วมีเจ็บไหล่อยู่นะครับก็อาจจะต้องหาคุณหมอที่ตรงนั้นดูว่าโอเคนะหัวไหล่ไอตัวเอ็นรอบหัวไหล่ยังดีอยู่ไหมเพราะพวกนี้เขาจะโรคนี้จะไปมีผลกับเรื่องของเยื่อหุ้มข้อนะครับกับตัวกระดูกที่อยู่ตรงแถวๆข้อนะครับถ้าเป็นที่เข่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นการกระโดดกระแทก
1: เห็นบอกว่าเต้นไม่ได้เลย
0: ใช่ผมแนะนำนะครับกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นอุมาตอยส่วนใหญ่ก็คือเป็นกิจกรรมทางน้ำ
1: ว่ายน้ำ
0: ว่ายน้ำถ้าว่ายไม่เป็นเดินในน้ำก็ยังดีครับอันนี้ช่วยได้
2: หรือยกเวทในน้ำเขาจะมี
0: แ
2: รงมาก
0: ใช่ได้เพราะว่าแรงต้านของน้ำทำให้ร่างกายได้ออกแรงนะครับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อลำตัวยังใช้งานได้ครับ
2: แต่ไม่หนักจนเกินไป
0: ใช่ใช่แล้วมันก็ช่วยเหมือนกับเป็นตัวรับ
2: พยุง
0: เราด้วยน้ำหนักเรา
1: ค่ะอันนี้คือจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้
0: ได้ได้
1: นะคะทีนี้ออสเตรเลียอุดมไปด้วยวิตามินเยอะมากเหลือเกิน
3: หลายยี่ห้อ
1: ก็เลยบอกว่ามันมีวิตามินอะไรที่มันสามารถช่วยในเรื่องของกระดูกได้บ้างไหม
0: จริงๆแล้วกลุ่มของวิตามินคือกลุ่มนี้นะครับคนที่เป็นรูมาตอยด์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเขาจะขาดเจ้าแร่ธาตุบางตัวนะครับที่ยาที่กินส่วนหนึ่งมันจะเป็นยากดภูมิแล้วต้องกินกรดบางชนิดที่เรียกว่าโฟลิกแอซิดอันนี้ต้องกินนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในเรื่องของวิตามินโดยทั่วไปแล้วนะครับการที่ถ้าหากว่าได้รับคือกระดูกของเราถ้าพูดถึงกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับการได้รับแสงนะครับที่เพียงพอนะครับในเวลาที่เหมาะสมนะไม่ใช่ร้อนเจอเกินไปก็ช่วยทำให้การดูดซึมของตัวแคลเซียมที่เกิดจากวิตามินดีที่แอคทีฟขึ้นมาเนี่ยจากแดดเนี่ยก็ใช้ได้นะการโดนแดดก็สามารถเป็นการช่วยทำให้วิตามินดีในร่างกายแอคทีฟขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่ายังมีระบบการย่อยที่ปกติการทานอาหารทุกชนิดก็ให้เฉลี่ยไปก็ทำให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอแล้วผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสริมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเน้นว่าคืออย่าให้ร่างกายเนี่ยขาดภาวะทุพพลภาพทุกคนโภชนาการ
3: เช่น
0: ทุกโภชนาการเช่นขาดโปรตีนหลายคนเนี่ยหลายคนที่ป่วยเนี่ยจะไม่สามารถที่กินอาหารที่เป็นโปรตีนได้นะครับซึ่งจะทำให้เป็นตัวตั้งต้นเลยทำให้ร่างกายเนี่ยเขาอ่อนแอลง
2: ครับพอเขาต้องสร้างส่วนนี้สึกหรอ
0: ใช่ต้องสร้างมากนะครับ
1: ขอบคุณที่รับชมด้วยนะแล้วขอบคุณที่นี่คืออยู่ในที่ไหนในโลกนะแต่ว่าเหมือนอยู่ใกล้อาจารย์หมอที่รามาตลอดเลยเพราะว่าแค่
3: ดูมาตรวจรักษาได้เลย
1: นี่ตรวจกันข้ามโลก
2: ใช
3: ่นะคะ
2: มาเลย
3: จากยุโรปจากออสเตรเลียนะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
4: ขออนุญาตขึ้นไปด้านบนไหมคะเพราะว่ามันมีคำถามอีกหลายคำถามเลยอันนี้เป็นจากคุณอรวรรณค่ะอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158ซมบอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจารย์ถ้าไม่ไปจี้หัวใจแต่กินยาคุมไว้อันตรายไหมและน้ำท่วมหัวใจเป็นอย่างไรจี้อาจจะหมายถึงไฟฟ้าถูกไหมคะอาจารย์จี้ไฟฟ้าถ้าไม่ทำกินยาเฉยๆได้ไหมและภาวะน้ำท่วมหัวใจคืออะไร
3: ค่ะก็จริงๆคิดว่าคุณอรวรรณน่าจะรักษาอยู่กับคุณหมอที่เป็นคุณหมอด้านหัวใจเฉพาะทางอาจจะเฉพาะทางด้านเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ซ้ำนะคะซึ่งบางชนิดของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปจี
1: ้
3: ใช้คลื่นวิทยุเนี่ยจี้ตรงจุดที่ปล่อยสัญญาณไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมออกมาแล้วถ้าจี้ได้ถูกต้องเนี่ยก็โอกาสจะหายขาดได้เลย
1: ค่ะ
3: แต่ว่ายอมรับว่าคนไข้บางคนเนี่ยกลัว
1: ใช
3: ่บางคนกลัวผ่าตัดเนาะบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยจะไปสายสวนเข้าไปที่หลอดเลือดไปจี้เดี๋ยวหัวใจหยุดเต้นจะเป็นยังไง
4: แล้วราคาของการจี้อาจารย์ถ้าเป็นเอกชนค่อนข้างจะสูงเลยแหละ
3: ใช่ค่ะนะคะก็ถามว่าถ้าคุณหมอแนะนำที่รักษาแนะนำว่ามีข้อบ่งชี้ในการจี้

0: จี้แล้วมีโอกาสหายขาดสูงก็น่าสนใจที่จะไปทำ
1: ใช
0: ่แต่ถามว่าถ้าทานแต่ยาอย่างเดียวคุมไว้เนี่ยจะเป็นอันตรายไหมมันก็เหมือน

0: ให้ตัวเลือดที่หัวใจจะต้องสูบฉีดเนี่ยมันสูบฉีดได้ไม่ดีเกิดภาวะคั่งของเลือดแล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าน้ำท่วมปอดหรือหัวใจล้มเหลวได้นะคะคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องเหนื่อยง่ายขึ้นนอนราบไม่ได้บางคนจะมาด้วยเรื่องบวมตามขาแน่นในท้องนะคะนั้นเป็นอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า
0: ก็จะมีความเสี่ยงได้
1: ถ้ามีโอกาสที่จะจี้เราหายจะแนะนำว่าจี้ดีกว่า
0: น่าจะจี้ดีกว่าคือไม่ใช่หัวใจเต้นผิดจังหวะทุกรายจะจี้ได
1: ้แล้วแต่
0: ใช่ค่ะจะได้ผลไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณหมอแนะนำว่าแบบเนี้ยจี้เรารับรองว่าหายก็น่าจะทำนะคะ
1: ไปที่คำถามจากคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าสามีดิฉันเป็นชาวต่างชาติอายุ49สูง178หนัก93นะคะใส่รองเท้าแค่เบอร์40มีอาการเข่าอักเสบแค่หนึ่งข้างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า5ปีแล้วสามีชอบดื่มน้ำอัดลมมากดื่มทุกวันอย่างน้อยวันละ1ลิตรนะคะจนหน้าเป็นห่วงมากๆคุณหมอที่นี่ยังไม่แนะนำให้ทำกลับแต่คุณหมอเคยฉีดยาเข้าในหัวเข่าให้3เข็มไม่แน่ใจว่าคือยาประเภทไหนบอกว่ามีความกังวลใจเรื่องสุขภาพของสามีมากอยากให้เขาลดน้ำหนักด้วยการลดการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ดีกับสุขภาพก่อนแล้วค่อยเน้นเรื่องการออกกำลังกายอยากได้คำแนะนำในการโน้มน้าวใจ
2: ยาก
1: ให้สามีเลิกนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนน้ำหนักมากด้วยแล้วก็ให้วงเล็บมาว่ายน้ำไม่ถนัดนะคะ
2: อาจารย์เรื่องโน้มน้าวยังไงคะเนี่ยรอฟังเหมือนกันค่ะ
3: อันนี้ขอถอนหายใจยัง
1: ไงอาจารย์บอกนี่มันนะน้ำหนัก
2: ขอโทษอันนั้นยังดีเป็นแค่น้ำอัดลม
1: ส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอล
0: ์ใช่ป่ะเป็นลิตรเลยทีเดียว
1: แต่จริงๆถามอาจารย์ออฟอย่างนี้ว่าน้ำอัดลมมันมีผลต่อพวกกระดูกอะไรอย่าง
2: นี้
1: ม
2: ีไหมอา
3: จารย์ครับคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อัดเข้าไปในน้ำอัดลมนี่นะครับมันก็จะทำให้เกิดการดูดซึมของตัวอาหารที่เป็นส่วนที่สำคัญก็คือแคลเซียมในอาหารเนี่ยครับจะดูดซึมได้น้อยลงในภาวะที่เป็นกรดมากๆ
1: ค่ะ
3: นะฮะเหมือนเราดื่มน้ำรู้สึกว่ามันเป็นกรดหน่อยนึงนะครับนะฮะกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกนะครับเพราะฉะนั้นน้ำอัดลมคือกรดคาร์บอนิกครับเพราะฉะนั้นการดูดซึมของแคลเซียมลดลงแน่นอนกระดูกมันก็จะบางนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการลดเนี่ยการช่วยเรื่องของลดน้ำดื่มที่เป็นโซดานะครับจะลดเรื่องของโอกาสที่จะการดูดซึมเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับกับในเรื่องของผู้ป่วยโรคอ้วนนะครับซึ่งอย่างแรกก็คืออันนี้คือภาวะข้อเข่าเสื่อมคงจะเป็นเบื้องต้นนะครับอายุ49ปี
1: เพราะว่าแค่ฉีด
3: น้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมนะครับข้อ3เข็มเนี่ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมก็อย่างแรกก่อนก็คือผมแนะนำเลยนะครับอาจจะต้องมาถ้าหากว่าคุณสามียังสามารถที่จะมาโรงพยาบาลแล้วมาคุยกับคุณหมอได้ผมแนะนำให้เจอคุณหมอทางด้านโภชนาการซะก่อนคุณหมอกลุ่มนี้เป็นคุณหมอสำคัญมากในการที่จะดูไลฟ์สไตล์ของคนนะว่าเนี่ยมีวิธีการอะไรแล้วเขาจะใช้การทดแทนเขาเรียกว่าอาหารแลกเปลี่ยนเริ่มต้นก่อน
1: ไม่
3: นะครับก็จะมีอะไรที่มาทดแทนกันอาจจะมีไม่มีความหวานหรือมีไม่มีความอะไรแต่ว่ามีซ่าเหมือนเดิม
1: ทานอันนี้แทนซี
3: ่ครับผมฮะเพราะจริงแล้วน้ำอัดลมที่มีความหวานก็2เท่าเลยครับทั้งน้ำตาลและทั้งกรด
1: จริงค่ะ
3: ต่อไปก็คือเรื่องของการออกกำลังกายในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเอาละไม่เป็นไรบอกว่ายังไม่สามารถจะว่ายน้ำได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าพอที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับแค่การเดินนะคร
1: ับ
3: เดินต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้มีกำลังใจหน่อยอาจจะแบบว่าเดินแล้วก็เดินชมนกชมไม้คือเดินในสวน
1: นะครับ
3: หรือถ้าหากว่าไม่ชอบเดินในร่มก็เดินในลู่ที่มีความนุ่มมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของการแค่เดินในน้ำจริงๆอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นแต่เดินในน้ำเนี่ยได้แล้วมีเป็นเหมือนกับห่วงยางหรือว่าเป็นลักษณะของ
1: เป็นคล้ายๆโฟม
0: เหมือนนูดเดิล
3: ใช่
0: เป็น
3: นูดเดิลใช่ครับผมช่วยได้นะครับอันนี้จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยได้เริ่มออกแรงนะครับ
0: แล้วพวกปั่นจักรยาน
3: ปั่นจักรยานได้ในกลุ่มที่มีอาการปวดข้อเข่าแล้วก็คือดูแล้วตัวเขาน่าจะไม่สูงมากนะคร
1: ับ ตัวสูง178เองค่ะ
3: ครับแต่น้ำหนัก90กว่า
1: ก็ถือว่าโอเค93
3: อาจจะใช้วิธีการปั่นจักรยานแต่ว่าให้ยกเบาะให้สูงขึ้นก็จะช่วยทำให้การงอเข่าไม่เยอะก็จะไม่เจ็บเข่านะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าอาจจะต้องถามก่อนว่าเขาเนี่ยมีความ

0: หวังที่จะอยากจะเล่นอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้การเหมือนกับใช้จุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยเป
1: ็
0: นต
1: ั
0: วตะล่อมเขา
2: เขาอยากไหมก่อนหรือเปล่าถามต้อง
3: เขาอยากตัวอยากลดน้ำหนักไหม
4: อยากเปลี่ยนตัวเองจริง
2: บางทีแบบภรรยาอยากด้วยความหวังดีแต่ว่าบางที
4: ตัวคนไข้เอง
0: อันนี้เราอาจจะต้องดูความเป็นไปความสัมพันธ์รู้เลยอย่างใช่นะครับของคนที่คุยแล้วก็โน้มน้าวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นก่อนคุณภรรยาก็อาจจะต้องไปดูนิดนึงก่อนนะครับว่าคุณสามีอยากจะทำอะไรบ้างไหมนะครับ
4: อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือยัง
0: ใช่ครับผมด้วยความที่ไม่อย่าไป
2: กดดัน
0: แล้วก็อย่าไปบังคับถ้ามีคำบังคับเมื่อไหร่นะครับ
2: ผู้ชายจะไม่
4: ผลดื้อนะไม่ได้ผล
2: ดูสิเธออาจารย์ออฟหุ่นดีๆเขาจะได้แบบเฮ้ยฉันก็แบบอยากจะ
0: เปรียบเทียบก็ไม่ดีก็เสียวครับ
2: ชอบเฉยเฉย
4: ไม่งั้นจริงๆเนี่ยเคยพาเขาไปตรวจสุขภาพบ้างไหม
3: การตรวจสุขภาพพอดี
4: มันอาจจะเริ่มมองเห็นจุดเปลี่ยนได้เมื่อเห็นผลเลือดว่าโอ้น้ำตาลเริ่มขึ้นแล้วนะไขมันเริ่มสูงแล้วนะ
2: อาจารย์บางคนไม่ยอมตรวจทำไงตรวจไม่ยอมตรวจเลยบอกว่าถ้าตรวจแล้วก็ไม่สบายใจ
4: ว่าเป็นเองมันก็ยากขึ้นอีกขั้นหนึ่งมันอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจอื่นเช่นต้องให้คนที่มีอิทธิพลกับเขาอะมาชวน
3: ลูก
0: มามีลูกไงมีลูก
4: ลูกอาจจะขอร้องได้คือเมียไม่สามารถลูกอาจจะมีความสามารถในการชักจูงได้ง่ายกว่าเราม
0: ีโอกาสนะครับมีโอกาส
4: เพื่อนของเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชวนกันไปตรวจ
2: เป็นกลุ่มเอาไปด้วยกันหน่อยเอ้ยไปหน่อยพวกอย่างเงี้ยนะไปได
4: ้ค่ะ
0: ก็ต้องใช้หลายๆวิธีนะครับ
4: วิธีต้องเลือกคนที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวเขาด้วยค่ะ
0: นิดนึง
3: นะคุณมารีเป็นกำลังใจให้นะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงมาเล่าสู่
4: ส่งข่าวด้วย
2: คุณมารีส่งข่าวแล้วก็บอกวิธีด้วยจะได้เรียน
4: แบบเผื่อบางคน
2: ใช
4: ่
2: พวกเรานี่แหละลองเรียนแบบคุณมารีด้วยนะคะมีคำถามขออนุญาตดู
4: คุณกุ้ง
2: ปวดนิ้วชี้มากอาจารย์ออฟคุณกุ้งอายุ61น้ำหนัก45ส่วนสูง162น้ำหนักส่วนสูงดูดีนะคะปวดนิ้วชี้มากบวมแดงช้ำไปหาคุณหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเสบให้แช่น้ำร้อนหรือน้ำน่าจะเป็นน้ำอุ่นเนี่ยนะคะใช้ทายาแล้วแต่ไม่หายยังปวดบวมอยู่คุณหมอบอกว่าถ้า2อาทิตย์ไม่หายต้องไปฉีดสเตียรอยด์แต่คุณกุ้งไม่อยากฉีดพอคนน่ะได้ยินคำว่าสเตียรอยด์อาจารย์ก็จะรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะหายและมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงไหมบางคนก็มีความเชื่อว่าอย่ากินซะแล้ว
0: โอเคครับเอาเรื่องแรกก่อนถ้าตำแหน่งของการที่อักเสบเนี่ยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนิ้วล็อกนะครับเพราะอยู่ที่ฝ่ามือที่มือเนี่ยจะเป็นนิ้วล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นที่ข้อมือเนี่ยก็จะเป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบนะครับก็จริงๆเป็นปลอกเส้นเอ็นแหละจะอยู่คนละตำแหน่งกันต่อไปก็คือ2อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนมาเนี่ยนะครับจริงๆในช่วงที่อักเสบใหม่นะครับสิ่งที่ควรจะต้องทำก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงก่อนนะครับจากน้ำอุ่นเนี่ยเป็นน้ำเย
2: ็
0: น
2: ในช่วงแรก
0: นะครับเพราะว่าถ้ายังบวมแดงอยู่นะครับอาจจะต้องใช้ความตรงกันข้ามกันนะครับมันยังอักเสบอยู่ก็ต้องใช้ความเย็นเพื่อลดการอักเสบให้ได้ก่อนนะครับอาจจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าเป็นน้ำอุ่นสลับน้ำเย็นขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรแล้วรู้สึกว่าสบายอันนี้ขออนุญาตให้เป็นตัวเลือกไว้ก่อนนะครับต่อไปก็คือ2อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหมอเขากะไว้คือแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีวิธีการในการที่จะดูแลคนไข้เนี่ยที่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสูตร
2: ไม่เหมือน
0: นะครับที่อาจจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า2อาทิตย์เร็วไปไหมก็อาจจะต้องใช้ถามดูก่อนว่าทานอาหารทานยาอะไรบ้างหรือยังยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์มีเยอะแยะนะครับยาลดบวมก็ใช้ได้ส่วนการทาอาจจะเข้าไปไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าฝ่ามือเราเนี่ยหนานะครับบางทีไม่เข้าไปหรอกครับก็อาจจะต้องใช้ความร้อนความเย็นพาไปนะครับอาจจะช่วยได้นะครับแล้วลองถามคุณหมอว่าโอเคการที่ประคบและการใช้กลุ่มของพวกอะไรที่ไปลดการใช้งานเช่นเราใช้งานดูก่อนไหมอะไรเงี้ยครับอาจจะช่วยได้เพราะนั้นก็คืออาจจะต้องถามคุณหมอในทางเลือกทางอื่นที่ไม่ใช่เป็นการฉีดสเตียรอยด์อ
2: ันน
0: ั้
2: นคือเป็นทางเลือกสุดท้ายถ
0: ้
2: าเราไม่อยากจริง
0: ๆ
2: ฉีดสเตียรอยด์มันอันตรายไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าโดยภาวะที่เป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบละกันนะครับการฉีดก็คือทำให้1ทำให้ไอ้เจ้าพังผืดที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาลดการแบ่งตัวของสเตียรอยด์นะครับสเตียรอยด์ไปทำให้ลดการแบ่งตัวของปลอกเส้นเอ็นพังผืดแล้วก็ทำให้ค่อยๆพังผืดค่อยๆสลายไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราฉีดเข้าไปลึกเกิดไปโดนเส้นเอ็นอันนี้ก็ทำให้ลดการแบ่งตัวของเส้นเอ็นอาจจะมีภาวะเป็นเส้นเอ็นเปื่อยได้นะครับมีโอกาสขาดได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นการฉีดเนี่ย

0: ก็คือคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญก็จะสามารถที่จะแยกแยะได้นะครับภาวะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะฉีดรอบๆนะครับไม่ได้ฉีดที่บริเวณของเส้นเอ็นโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนะฮะเพราะนั้นก็ความอันตรายก็จะไม่ได้มากเท่าไหร
1: ่อาหารค่ะอาจารย
0: ์อาหารไม่เกี่ยวนะครับตอบง่ายๆเลยว่าไม่เกี่ยวดีกว่านะครับ
1: คือส่วนใหญ่ชอบเชื่อว่าอุ้ยแสลงอักเสบอย่างแบบ
0: ไม่มีย
1: ูริก
0: ไม่มีนั้นเป็นอีกโรค
2: ยอดผัก
0: ถ้านั่นคือโรคเกาต์แต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นปลอกเส้นอักเสบคนละแบบกัน
1: ไม่เกี่ยวทานอาหารได้
0: ครับอ้อยกเว้นอย่างนึงที่ทำให้เกิดปัญหาได้ก็คืออาหารที่รสจัดเกินไปหรือว่ามันไปกระตุ้นการอักเสบได้ฮะหรือว่าพวกแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ทำให้เส้นเลือดมันคลายตัวแล้วเกิดปัญหาได
1: ้ค่ะ
3: นะคะคุณแมรี่เมื่อสักครู่นะคะฟังอาจารย์พูดแล้วก็บอกว่าดูเหมือนคุณสามีไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแต่ฉันก็ไม่อยากดูแลคนป่วยหรือติดเตียงในอนาคตนะคะบอกว่าไปตรวจร่างกายเป็นประจำนะคะแต่ไม่เจอโรคอื่นแต่ว่าโรคที่เจอก็คือโรคเข่าอักเสบนั่นเองนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณจิ๊บนะคะคุณจิ๊บถามมาบอกว่ามียาเพิ่มเกล็ดเลือดไหมคะคุณหมออยากจะบริจาคเกล็ดเลือดค่ะปกติเกล็ดเลือดเขาบริจาค กันไหมคะอาจารย
1: ์บริจาค
2: มีค่ะก็คือที่เดียวกันกับการบริจาคเลือด
1: เขาจะมีห้องแยกต่างกันยังไงคะเกล็ดเลือดกับตัวเลือดเนี่ยค่ะ
2: เลือดเนี่ยมันจะประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดแล้วก็ตัวน้ำเหลือง
1: ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าถ้าเราบริจาคแต่เกล็ดเลือดเนี่ยเขาจะดึงเลือดออกไปเข้าเครื่องแยกเอาแต่เกล็ดเลือดกับน้ำเหลืองบางส่วนออกแล้วก็เอาตัวเลือดที่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนี่ยบางทีเก็บกลับเข้ามาได้หรือบางทีถ้าเราบริจาคเลือดไปทั้งหมดก็มีนะคะแล้วเขา
1: ไปแยก
2: กันอีกทีนึงแยกเก็บเพื่อทำให้ส่วนประกอบของเลือดมีความหลากหลายเนื่องจากว่าคนไข้บางคนอาจจะขาดเฉพาะเกล็ดเลือดในขณะที่บางคนต้องการแต่เม็ดเลือดแดงอะไรเนี่ยก็ได
1: ้แยกส่วนแต่ทีนี้จะเพิ่มได้ไหมถ้าเขามีความประสงค์จะบริจาคเกล็ดเลือด
2: โดยทั่วไปไม่ได้มีอาหารหรือว่ายาอะไรเฉพาะนะคะที่จะทานแล้วบำรุงให้เกล็ดเลือดมากกว่าปกติได้คือเกล็ดเลือดนี่มันเหมือนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพร่องของเกล็ดเลือดไปเนี่ยไขกระดูกมันก็จะสร้างเกล็ดเลือดมากขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ไม่ได้มีรายงานว่าทานอะไรเพิ่มขึ้นแล้วเกล็ดเลือดจะสร้างเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะต่างกับการบริจาคพวกเม็ดเลือดแดงซึ่งพวกนี้เนี่ยเรารู้ว่าโฟลิก
1: เหล
2: ็กจะเป็นส่วนประกอบของการสารตั้งต้นของการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะรับประทานอาหารครบหมู่5หมู่ตามปกตินี่แหละค่
1: ะ
2: เมื่อสารอาหารครบ5หมู่เนี่ยไขกระดูกก็น่าจะสร้างเกล็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือดตัวอื่นๆได้ตามปกตินะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันค่ะคุณกิตติมีความสงสัยเรื่องของการอยากจะรับวัคซีนโควิด-19 นะคะโรคประจำตัวคือทำบอลลูนหัวใจมา1หลอดอายุ83ปีแล้วซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุใช่ไหมคะอาจารย์อยากทราบว่าบอลลูนหัวใจมาแล้วเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่อาจารย
2: ์ก็ได้ปกติค่ะไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ว่าเนื่องจากคุณกิตติอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นต้องเลือกวัคซีน
1: ที่เขาม
2: ีการทำในผู้สูงอ
1: ายุวิจัยในผู้สูงอายุ
0: ครับผม
2: ค่ะ
1: อันก็ต้องเป็นแอสตราเซเนกา
2: ค่ะเพราะว่าเรายังมีอยู่สองตัว
0: ในประเทศไท
1: ยอย่างอาหนุ่มอย่างอาจารย์ก็คือซิโนแวค
2: ถึงจะเหมาะกับอาจารย
1: ์ถ้า60อัพแอสตราเซเนกาเขาทำวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะคุณกิตติต้องรอสักครู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ประชาชนทั่วไปฉีดได้เนี่ยนอกจากกลุ่มที่ระบาดเยอะก็จะเป็นกลุ่มต่อมาคือผู้สูงวัย
2: ตามอายุ
1: นะคะวันนี้คำถามหลากหลายอาจารย์น่าจะตอบกันคอแห้งเลยนะคะแต่ขอเอาคำชมมาให้หน่อยอันนี้เป็นแฟนรายการที่ถามมาแล้วนะคะที่อยู่ที่เพิร์ทนี่นะคะบอกว่าเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังทานโปรตีนจากพืชอยู่นะคะบอกมาอย่างนี้บอกว่าหมอที่ไหนก็สู้คุณหมอที่ไทยไม่ได้น่ารักมากๆขอบคุณด้วยนะคะ
2: หมอไทยเก่งนะคะ
1: แต่เขาจะหายแห้งเหมือนกับว่าเวลาที่อยู่ในต่างประเทศบอกว่าการเข้าถึง การแพทย
3: ์หรือยาเป็นเรื่องยากมาก
0: นะคะ
3: ดังนั้นเนี่ยวันนี้อยู่ที่ไหนในโลกนะคะ 17:00 น. ถึง 18:00
2: น.เวลาประเทศไทย
3: นะเวลาประเทศไทยด้วยนะคะก็เปิดเพจของ Rama Channel นะคะแค่นี้คุณจะเจอรายการที่มีคุณหมอมานั่งตอบคำถามให้ละไปที่ถามจากคุณจรัสนะคะคุณจรัสอายุ26ปีสูง171นะคะน้ำหนัก74เป็นเชื้อราที่เล็บเท้าทายารักษาเชื้อราก็ไม่หาย

0: มีอาการคันตลอดเลยอยากทราบว่ามีวิธีรักษาแบบอื่นไหมครับนอกจากการทายา
1: ทาใช่ไหม
0: จริงๆแล้ว
2: ทาทานนะ
0: ทาอาจารย์บอกว่าทายารักษาแต่จริงๆแล้ว
2: น
0: ี่
2: คือซื้อยา
0: ทาเอง
3: น่าจะ
2: ก็ใช้วิธีการรับประทานยาดีกว่าค่ะ
0: เพราะว่าการทายามันไม่ได้
2: เข้าไม่ถึงเล็บฮะนะคุณหมอคือไม่แน่ใจว่ายาที่ซื้อเนี่ยเป็นยาอะไรแล้วใครเป็นคนสั่งถ้าจะทาเนี่ยคงเป็นทาแบบผิวรอบเล็บ
1: ใช่
2: แต่ว่าถ้าจะให้เข้าไปถึงในเนื้อเล็บเนี่ยควรจะเป็นยารับประทาน
0: ยาดีกว่า
2: แต่ว่าไม่แนะนำให้ซื้อทานเองเพราะว่ายาต้านเชื้อราเนี่ยมีผลข้างเคียงแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อยาหลายๆตัวมากๆซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตับต่ออะไรได้เลยทีเดียวแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อที่ให้คุณหมอได้ดูว่ายาที่คุณรับประทานอยู่เนี่ยโดยเฉพาะวงเล็บยากลุ่มลดไขมันเนี่ยจะเป็นไม้เบื่อไม้เบาตีกันกับยาเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างสูงไม่แนะนำให้ซื้อทานเองแนะนำให้พบคุณหมอแล้วมันก็จะมีสูตรการรับประทานยาที่ไม่ต้องทานทุกวันด้วยซ้ำทานเป็นแบบเป็นช่วงๆทานหยุดทานหยุดแต่ต้องถ้าเป็นเล็บเท้าเนี่ยใช้เวลานาน
1: หายยาก
2: กว่าจะหายจนกว่าเล็บใหม่จะขึ้นเรียกได้ว่า6เดือนถึง1ปีต
1: ั้
2: งต้นไปเลยทีเดียว
0: บอกว่าบางทีเป็นเชื้อราแล้วมันจะทำให้เล็บเราผิดรูปไปด้วย
2: ใช่
0: ไหมคะ
3: เพราะว่าการไอตัวส่วนของตัวเขาเรียกจมูกเล็บเขาจะมีการอักเสบจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะเจริญออกมาได้เท่าๆกันเหมือนต้นไม้ที่งอกไม่เท่ากันนะครับประมาณนั้น
1: เล็บคือกระดูกไหมคะอาจารย
3: ์เล็บไม่ใช่เล็บไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังครับ
1: เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนังนะหลายคนจะคิดว่ามันแข็งอย่างฟัน
2: อ
1: ๋อไม่ใช่เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
2: เหมือนเส้นผมอะไรแบบนี้เป็นส่วนประกอบ
3: พวกนี้ยังไม่เคยบวชใช่ไหมคร
0: ับ ไม่อาจารย์เส้นผมชีไม่เคยบวชพระแต่ว่าไม่ได้โกน
1: เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องบวชเกี่ยวข้องอะไรกับเล็บ
3: อ๋อเขาจะบอกว่าสิ่งที่ให้ละไปก็คือเนี่ยครับเล็บขนผมแล้วอะไรอีกตัวนึงผมจำไม่ได้แล้ว
2: ก็คือต้องตัดเล็บ
0: ให้เรียบให้สะอาด
3: แล้วเขาจะมีสูตรท่องว่านะคะแปลว่านอนหนูขอไข่แปลว่า
1: เล็บนะคะคือเล็บ
2: ค่ะสอนภาษาไทยกันด้วยนะคะ
3: ภาษาบาลี
2: ภาษาบาลี
1: ซึ่งก็ได้ความรู้เล็บคือพวกเดียวกับผม
3: เป็นสิ่งที่งอกออกมาจากผิวหนัง
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องเล็บไปหาหมอผิวหนัง
3: ใช่อ
0: ย่ามาหาอาจารย์กระดูก
3: หาได้นิดนึงเพราะว่าพอเกี่ยวข้องกันเพราะว่าป้ายเล็บเนี่ยถ้า
0: จอก
3: เชื้อโรคเนี่ยลงไปจนถึงกระดูก
2: แล้วก็ถึงกระดูกก็เป็นของอาจารย์เอง
1: แต่ถ้าเกิดเราเป็นเชื้อราผิวหนัง
3: หมอผิวหนังครับหมอผิวหนังกับหมอเนี่ยแหละครับกลุ่มหมอทั่วไปนี่แหละ
0: ใช่ค่ะไปที่คำถามจากคุณกิติถามไปแล้วคุณธนชนถามให้คุณป้าสมศรี
1: คุณป้าสมศรีอายุ75ค่ะน้ำหนัก50 00 155นะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานกับไขมันปัญหาของคุณป้าสมศรีเนี่ยคือปัญหาเครียดแล้วนอนไม่หลับก็เลยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ให้ยาทรานเหรอคะอาจารย
2: ์น่าจะทรานซีนนะคะ
3: คาด
2: เดา5มิลลิกรัมไม่น่าใช่5มิลลิลิตร
3: ค่ะ
1: 5มิลลิลิตรเป็นน้ำ5มิลลิกรัม
3: เป็นเม็ดเป็นเม็ดเขาบอก
1: มิลลิกรัมก็คือ1เม็ดก่อนนอนให้มาทาน1เดือนเขาบอกว่าทานยานี้แล้วรู้สึกว่าทานอาหารได้นอนหลับอยากทราบว่าถ้าทานต่อไปจะมีผลอะไรไห
2: ม
1: จะทำให้กล้ามเนื้อขออนุญาตเลื่อนคำถามลงมาหน่อยค่ะจะทำให้กล้ามเนื้อทำไมนะเดี๋ยวคำถามกำลังเลื่อนลงมาจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: หมายถึงจะทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆอะค่ะ
2: คือประเด็นมันอยู่ที่ว่ายาทานซีนเนี่ยมันจะเป็นยาในกลุ่มคลายเครียดนะคะก็คือถ้าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องความเครียดแล้วจัดการไม่ได้จนส่งผลต่อเรื่องการนอนหลับเนี่ยพอทานยาตัวนี้มันก็อาจจะช่วยบรรเทาในเรื่องกับความเครียดแล้วทำให้นอนหลับได้ความเจริญอาหารมันก็จะตามมานะคะถามว่าถ้าทานระยะยาวเนี่ยคือถ้าสิ่งที่เครียดเนี่ยมันเกิดอยู่แค่ระยะสั้น
1: คือหายละ
2: หายความเครียดเราสามารถจัดการได้ปัญหาที่เราเครียด
1: หมดไปละ
2: หมดไปกับสู่สมดุลหยุดยาได้น่าจะดีที่สุดแต่ถ้าจำเป็นต้องทานต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลเสียนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะผลเสียอันนึงจากการทานยานอนหลับก็คือจะมีโอกาสที่จะหกล้มได้ง่าย
1: เพราะ
2: ว่าฤทธิ์ของยานอนหลับเนี่ยมันจะทำให้ง่วง
1: มัน
2: เหมือนกดประสาทนะคะการทรงตัวอะไรต่างๆก็คืออาจจะไม่ดีเหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานยา
1: ค่ะ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการหกล้มพอหกล้มเสร็จกระดูกบางด้วยเพราะอายุที่เยอะขึ้น

0: สุดท้ายก็ต้องมาหาอาจารย์ออฟอีกเพื่อให้ซ่อมกระดูกที่หัก
1: แล้วจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกี่ยวไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง
1: ขออนุญาตถามเน
0: า
1: ะ
0: แต่จะเรื่องการทรงตัวจะไม่ดี
1: เรื่องของผู้สูงอายุแล้วล้มอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้สูงอายุล้มแล้วกระดูกสะโพกหักมันจะมีปัญหาตามมายังไงบ้าง
2: คือตัวนี้เป็นสัญญาณเขาในหลายๆงานวิจัยเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ล้มเนี่ยนะครับสมัยแต่ก่อนเลยนะครับเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยในเยอรมันเนี่ยถ้าหากว่ากระดูกคนกระดูกอายุมากกว่า60ปีถึง80ปีกระดูกหักสะโพกหักแล้วไม่ได้รับการผ่าตัดในช่วงเวลาเท่านี้มีโอกาสตายทั้งครึ่งนึง
1: เนี่ยคือหลายคือได้รับข้อมูลชุดนี้มาว่าถ้ากระดูกสะโพกหักสถิติคือเสียชีวิตหลังจากนั้นปี2ปี
3: อาจจะเพราะอะไรอาจารย์มั้ยช่วง
2: มีครับคือ1ก็คือถ้าหากว่าได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับเขาเรียกว่าคือปัจจุบันเนี่ยทางรามาธิบดีเองเนี่ยก็มีการรักษาในกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุอย่างมากเลยนะครับเขาเรียกว่า hip fast track นะครับซึ่งหลักการก็คือเมื่อให้คนไข้เนี่ยคนป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกสะโพกหักเนี่ยกลับไปมีชีวิตได้ใกล้เคียงของเดิมเร็วที่สุดนั่นก็จะทำให้เขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วแต่ถ้าหากว่าเขาจะต้องติดเตียงนานๆด้วยสาเหตุทางด้านร่างกายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่คุมไม่ได้หรือว่ามีโรคหัวใจหรือว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างต้องหยุดยาบางผ่าตัดไม่ได้โอกาสการที่จะสำเร็จใช้ชีวิตเนี่ยก็จะลดลงโอกาสการเสียชีวิตจะสูงขึ้นนะครับแล้วมีภาวะของการที่คนเหล่านั้นอาจจะติดเตียงนะครับคือไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนได้อันนี้ก็จะเกิดโรคพวกติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในปอดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาได้
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ได้เสียชีวิตจากกระดูกสะโพกหักเสียชีวิตจากขนที่ตามมาคือไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้
0: ก็คือนอนติ
2: ดเตียงครับก็เรียกว่าโรคติดเตียง
1: แต่ถ้าเกิดว่าล้มปุ๊บมารับการรักษา fast track
2: ใช่
1: มีสิทธิ์ที่จะใกล้เคียงเดิม
2: ก็โอกาสก็จะดีขึ้นนะคร
1: ับค่ะ
3: ไปที่คำถามจากคุณวรพรบ้างนะคะบอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วข้อเข่าเสื่อมเคยทานกลูโคซามีนแคลเซียมและคอลลาเจนเป็นปีแต่ก็ไม่หายค่ะตอนนี้ออกกำลังกายโดยการเดินสลับวิ่งมาเป็นปีหายปวดเข่าได้เองโดยไม่ได้ทานอาหารเสริมที่กล่าวมานะคะแล้วอาหารเสริมเหล่านี้มันจำเป็นไหมคะเห็นมีขายกันมากมายหลายยี่ห้อเลย
2: จริงๆ คุณน่าจะตอบเองได้อยู่แล้วด้วยตัวเองคือจะเล่าให้ฟังที่สุดด้วยตัวเองแล้วนะครับ
0: ก็ลงมือทำ
2: ใช่ใช่เพราะว่าคำว่าอาหารเสริมก็ว่าร่างกายไม่ได้ต้องการอย่างแบบจำเป็นจริ ง
1: ไม
2: ่ได้ need
1: คือไม่มีก็อยู่ได
2: ้ไม่มีก็อยู่ได้ไม่มีเธอฉันก็มีชีวิตอยู่ได้นะครับเพราะนั้นอย่างคุณทราบเองแล้วว่าเมื่อได้ใช้อาหารเสริมไปแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่พอกลับมาใช้ชีวิตปกติอาจจะเริ่มรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นรู้จักระวังท่าทางของการนั่งการยืนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเช่นนั่งกับพื้นก็จะช่วยให้ลดอาการปวดเหล่านี้ได้ก็หายเองได้สิ่งพวกนี้มันเป็นตัวที่บอกอยู่แล้วครับบอกว่าถ้าหากว่าร่างกายสามารถดีขึ้นได้เองนั้นอาหารเสริมก็ไม่ได้จำเป็นมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้เกิดโทษอะไรอาหารเสริมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันก็คืออาหารกลุ่มนึงนั่นแหละเราก็สามารถที่จะรับประทานเข้าไปได้แต่ว่าอาจจะร่างกายไม่ได้ใช้เป็นส่วนเกินเขาก็จะขับถ่ายออกไปแต่เมื่อไรที่เราใช้เยอะใช้นานเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได้นะครับอย่างนี้แล้วกัน
3: ก็เป็นอันตรายนะคะคุณผู้ชมเป็นอันตรายต่อตังในกระเป๋าเรา
1: ความสุขทางใจก็ได้อาจารย์บอกแต่อย่าต่อเนื่องนานมากก็สลับสับเปลี่ยนบ้างนะคะ
3: ไปที่คุณสุจิตราไหมคะ
1: คุณสุจิตราเหมือนกับว่าเคยถามเรามาหลายครั้งเรื่องนี้เรื่องของถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นเบาหวานมา12ปีค่ะน้ำตาล108น้ำตาลสะสม 6.1 มีอาการเหมือนแก้วบาดเท้าอาจารย์คะหมอให้ยามาทานแล้วแต่ไม่ดีขึ้นแล้วก็เป็นเส้นเลือดขอดที่เท้าทานกาบาเพนติน400มิลลิกรัมข้อต่อสะโพกหลุดต่อมาแล้วแต่ว่ายังหลุดบ่อยมันไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกต้องบริหารร่างกายยังไงอาจารย์ขาที่จะทำให้กล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยยึดกับสิ่งที่ไปผ่ามาแล้วไม่หลุดบ่อย
2: ๆคือเหมือนกับปัญหาเนี่ยมีหลายประเด็นเลยนะครับก็คือการตั้งแต่หนึ่งโครงสร้างของตัวกระดูกข้อสะโพกเทียมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการหลุดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการหลวมหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของโรคกลุ่มของตัวข้อสะโพกซึ่งอาจจะต้องใช้การผ่าตัดชนิดพิเศษเช่นในลักษณะของข้อสะโพกชนิดติดยึดหรือว่ามีลักษณะของการที่ทำให้เป็นเหมือนกับเป็นตัวที่ห่อหุ้มไม่ได้ดีมากกว่านี้นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านอกจากนั้นก็อาการที่มีร่วมกันเนี่ยคือเนื่องจากเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็มีอาการเจ็บเหมือนกับ
1: เหมือนแก้วบาด
2: ที่ตรงเท้า

0: ล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการที่เส้นคือการผ่าตัดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีโอกาสที่บาดเจ็บกับส่วนของเส้นเลือดเส้นประสาทได้เส้นประสาทที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วทำให้มีอาการเจ็บอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะผมแนะนำว่าให้คุณสุจิตรานะครับคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดจะดีที่สุดนะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นค่อนข้างจะเป็นข้อ
1: มีรายละเอียด
0: ใช่เป็นรายละเอียดและมีความแทรกมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะนั้นการบริหารที่หวังเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีในกรณีที่เราไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรเพราะบางทีคนที่มีเรื่องของข้อสะโพกที่หลวมและหลุดง่ายเนี่ยอาจจะต้องไปแก้ไขด้วยเรื่องของการใช้ข้อสะโพกชนิดพิเศษการใช้เครื่องมือบางอย่างหรือผ่าตัดเปลี่ยนอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตไม่ให้คำตอบเพื่อจะให้ไม่เกิดความสับสนนะครับ
1: ค่ะค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อีกไหมคะ
2: มีอีกค่ะด้านล่าง
1: อีกหนึ่งคำถามมาเลยค่ะ
2: คุณธนันค่ะอายุ66ปีอันนี้อาจารย์น่าจะให้คำแนะนำได้น้ำหนัก62ส่วนสูง165เซนติเมตรบอกว่าเป็นกระดูกคอเสื่อมปัจจุบันเวลาตื่นนอนจะรู้สึกปวดมากพอจะมีวิธีการบรรเทาปวดได้ไหมคะอาจารย
0: ์โอเคอย่างแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าปวดอย่างเดียวหรือมีชามีอ่อนแรงด้วยไหมนะครับถ้าหากว่ามีอาการเหล่านั้นไปพบแพทย์ก่อนเสียเพิ่งมาตรงนี้แต่ถ้าหากว่ามีอาการปวดอย่างเดียวนะครับก็อาจจะต้องดูก่อน1ลักษณะของการใช้กระดูกต้นคอของเราเป็นอย่างไรนะครับบางท่านเนี่ยนะครับแม้ว่ากระดูกต้นคอจะเสื่อมแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ต้นคอที่มันผิดหรือว่ามากเกินไปนะครับเช่นก้มทำงานจอมอนิเตอร์เนี่ยอยู่เตี้ยมากเลยนะครับ
3: ต้องก้ม
0: ตลอดนะครับหรือว่าถ้าหากว่าบางคนเนี่ยทำงานในบริเวณที่ต้องดูจอมอนิเตอร์ที่ติดตามพวก
1: ผนัง
0: ครับก็มีเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้ก็ทำให้เจ้าโพรงประสาทบริเวณต้นคอเนี่ยถูกกดหรือว่าถูกง้างอยู่ในปริมาณที่มากและนานเกินไปนะครับต่อไปก็คือนิสัยของการที่จะใช้กล้ามเนื้อนะครับบางคนเนี่ยนะครับเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับไม่มีความจำเป็นต้องทำก็ไม่ทำตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอันนี้ไม่ได้ว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักความเหมาะสมของเพราะร่างกายเนี่ยฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เหมือนกับอุปกรณ์ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราใช้เยอะบางอย่างจะไม่สามารถกลับคืนมาได
1: ้เสื่อมแล้วเสื่อมเลย
0: ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตว่าถ้าหากว่ามีเริ่มแล้วเนี่ยสามารถที่จะลดการใช้ได้จะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องของวิธีการ
2: ตื่นมาแล้วปวด
0: เพราะฉะนั้นว่าตอนนอนเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้
3: ถ้านอน
0: ใช่หนึ่งก็คือหมอนนะครับลักษณะของการนอนในกลุ่มของคนไข้ที่มีปวดหลังปวดบ่านะครับผมแนะนำว่าหมอนเนี่ยเวลานอนเนี่ยนะครับให้ลองก่อนไปซื้อเนี่ยครับเขามีโอกาสถ้ามีโอกาสได้ลองนอนนอนดูว่าหัวเนี่ยไม่ยุบลงไปเกินครึ่งนึงกระโหลกศีรษะคุณทราบอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ดูนอนลงไปแล้วไม่ยุบลงไปนะครับต่อไปก็คือลักษณะของการหนุนที่ดีเนี่ยควรจะต้องหนุนที่ถึงตัวบ่านะครับบ่าไหล่
2: บางคนหนุนแต่ศีรษะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเงยหน้ามากเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพอเงยหน้ามากเกินไป
1: ก
0: ็กระดูกคอก็จะแคบลงนะครับโครงกระดูกแคบลงนะครับลองปรับวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือนอนตะแคงเริ่มตอนก่อนนอนเนี่ยตอนนอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับกอดภรรยาก็ได้นะครับก็จะช่วย
3: อาจจะคอแล้วแต่เริ่มกอด
0: เอาเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีได้รับไออุ่นด้วยโอเคก็จะช่วยทำให้เรื่องของการพัก
1: ตัว
0: อริยบทเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นคอของเราเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะช่วยได้นะครับ
2: ถ้านอนหมอนนะที่อาจารย์บอกนะคะบางคนปวดทุกวันเลยนึกว่าแบบจูออนมีใครมานั่งบนไหล่อาจารย์นึกออกไหมแต่ว่าจริงๆไปค้นหาหมดละเป็นเพราะหมอนไม่ถูกสุขแบบลักษณะบางทีแบนไปสูงไป
3: แข็งไป
1: ใช่แต่การซื้อหมอนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากบางทีเราอยู่ที่ร้านดีจังเลยพอกลับมาที่บ้านไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยอะไรอย่างนี้เน
3: า
1: ะ
3: ยังยิ่งซื้อออนไลน
1: ์ใช
3: ่จบเราไม่ถูกเลยว่ามันนิ่มหรือมันแข็งอะไร
2: ปรับความสูงของหมอนเกี่ยวไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วก็จะให้ดีนะครับดีที่สุดเลยทดลองโอเคเราอาจจะไม่ได้นอนจริงแต่ว่าลองทดลองอย่างน้อยให้ว่าโอเคนะถ้าเรานอนหงายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดอาการ
2: เ
0: หนื่อยน่าเกินไปหรือว่าแบบสูงจนกระทั่งแบบเราถ้าเราหนุนที่ศีรษะแล้วไม่ใช่แบบว่าโอ้แบบก้มนะครับนะฮะ
3: แต่คนโบราณเนี่ยเขาจะมีหมอนขวานอาจารย
0: ์
3: อันนั้นไม่น่าเหมาะเลยนะ
0: ปวดโบราณไม่น่าจะเหมาะแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของ ของการที่จะก้มเงยเนี่ยมันก็ล็อกได้ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะครับ
1: นะ
0: ครับ
1: โอ้ยวันนี้คือคำถามตอบได้หมดเลยนะคุณผู้ชม
2: น
1: ะเราเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับความรู้สำหรับการไปดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด
2: และตอนนี้เชื่อว่า 99% ไปดูหมอนก่อน
1: ไปดูหมอน
2: เอ้ยฉันปวดคอเป็นหมอนหรือเปล่า
1: วันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์หมออ้อมอาจารย์หมอ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมากขอบคุณมากและขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามเราจากทั่วโลกเลยระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของการถ่ายทอดรายการที่ให้ความรู้
1: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาแบรนด์และกะรัตค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: วกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: โส
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: ส
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้อง

0: วยเหลือนับซีอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: มาวาดรูปกันดีกว่าอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ครับ
0: มาเลยเร็วๆๆๆๆๆมานี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถึงเวลาที่เราจะมาสนุกกับการวาดรูปกันแล้วในรายการอนุบาลชาญสมองรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้แน่นอนทุกวันเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้นะครับและวันนี้ภาพลายเส้นเป็นแบบนี้ครับรูปร่างของวันนี้เป็นรูปคล้ายๆตัวทีนะครับ2ตัวมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับให้เวลา1 2 3วาดเสร็จแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆทั้งบ้านตอนนี้คิดก่อนนะครับว่าจะให้เป็นรูปอะไรเด็กๆที่นี่ก็คิดไปด้วยนะครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วชูมือขึ้นมาแล้วไปวาดรูปกันเลย

น้องๆครับตอนนี้น้องๆที่นี่เนี่ยกำลังวาดกันไปนะครับใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านถึงไหนแล้วเร่งมือหน่อยนะครับเพราะคิดว่าตอนนี้เวลาคงใกล้จะหมดเต็มทีแล้วล่ะครับเร่งมือหน่อยนะ

0: เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กๆครับเสียใจด้วยนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวมานับถอยหลังพร้อมพี่เซฟนะครับอ้าว5 4 3 2 1หมดเวลาศูนย์หมดเวลานะครับเด็กๆหมดเวลาแล้วแล้วก็ถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าผลงานในวันนี้เป็นแบบไหนนะครับนี่คือผลงานของน้องคนแรกครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
1: กระดานสายรุ้งค่ะ
0: กระดานสายรุ้งนะครับทำไมถึงคิดว่าจากเส้นเริ่มต้นที่มีให้เหมือนรูปตัวทีนี้เราจะวาดเป็นกระดานสายรุ้งล่ะครับ
1: มันทำแค่เป็นสี่เหลี่ยมมาแล้วแล้วก็ต่อเติมรูปภาพลงไปแล้วก็ระบายสีค่ะ
0: ครับผมกระดานนี้ไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้วาดรูปตัวทีค่ะหรือวาดรูปอะไรก็ได้ค่ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะน้องพอเพียงมองว่าตัวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระดานนี้แล้วปรากฏว่าเหมือนกับมีคนมาวาดเป็นตัวทีลงไปบนกระดานใช่ไหมแล้วกระดานนี้นอกจากมีประโยชน์ในการวาดรูปแล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับ
1: วาดรูปตัวอื่นก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: วาดรูปอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับนี่คือความสวยงามแบบของเด็กๆนะครับที่มองว่าสีสายลุ้งเนี่ยเป็นสีที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเขาจะระบายอย่างนี้ไม่ถูกไม่ผิดนะครับปรบมือให้ผลงานน้องพอเพียงด้วยนะครับเก่งมากมาดูผลงานของน้องคนที่2นะครับน้องตัวเล็กของเราน้องเวกัสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ประตูเรนโบว์ค่ะ
0: ประตูเรนโบว์นะครับจากลายเส้นตั้งต้นของเราที่มีตัวทีแต่ตอนนี้น้องเวกัสเอามากลับหัวนะครับแล้ววาดจากตัวทีนี้ให้กลายเป็นรูปอะไรครับ
2: ให้กลายเป็นรูปประตูกับกระจกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นหน้าต่างใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนี่เป็นหน้าต่างให้คนข้างในมองออกมาข้างนอกตอนนี้ปิดอยู่หรือเปิดครับ
2: ตอนน
0: ี้
2: ป
0: ิ
2: ดอย
0: ู่ตอนน
2: ี้
0: ป
2: ิ
0: ดอย
2: ู่เป็นตู้กระจกอยู
0: ่อ๋อแล้วประตูนี้จะเปิดเข้าไปที่ไหนล่ะครับเนี่ย
2: มันเป็นเซ็นเซอร์ค่ะเข้าไปที่ร้านค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นเซ็นเซอร์คืออะไรอ่ะ
2: คือว่ามันเปิดได้ถ้ามีคนเดินผ่านค
0: ่
2: ะ
0: โอ้มันจะเหมือนประตูอัตโนมัติเหรอไม่ต้องใช้มือเลยใช่ไหมเอาเก่งมากๆเลยเอาปรบมือหน่อยคราวนี้มาถึงน้องคนที่3นะครับน้องอิมวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: เสื้อผ้าของฉัน
0: เสื้อผ้าของฉันเอาละอธิบายรูปนี้ให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
3: ตัดเองเย็บเองทำเอง
0: ตัดเองเย็บเองทำเองด้วยนะไม่ได้ไปซื้อหรอครับ
3: ไม่ได้ไปซื้อ
0: ไม่ได้ไปซื้อตัดเองเย็บเองทำเองดียังไงอะครับ
3: มัน
2: ตอนจะไปบางเดียว
3: มันจะได้ไม่เสียเงินเราจะได้เก็บเงินไปโรงเรียน
4: อันนี้เป็นที่ตู้เก็บเสื้อผ้า
0: โอ้ตัดไว้เยอะเลยต้องมีตู้เก็บเสื้อผ้าด้วยนะแล้วข้างนี้ล่ะ
4: อันนี้เป็นที่รองใส
0: ่เอานี่คือผลงานเสื้อผ้าของฉันของน้องอิมนะครับสวยมากเลยนะครับปรบมือให้หน่อยนี่คือผลงานของน้องซีนนะครับนี่ผลงานของน้องซีนน้องซีนครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ดาวสว่าง
0: ดาวสว่างดาวแล้วยังสว่างด้วยนะครับ
5: ก้อนนี้ก็จะเป็นดาว
0: ครับ
5: เป็นพระจันทร
0: ์ครับ
5: ตู้ที่เราจะเอาของ
0: อ
5: ันนี้ก็จะเป
6: ็
5: น
6: ใส่กำลังกำไรใช่ไหม
5: ใช่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเพื่อนหนูอันนี้เป็นตู้เพื่อนหนูเพื่อนหนูหนูนอนใกล้ใกล้ตู้กัน
0: อ
5: ันนี้เป็นห้องหนูรองเท้า
0: ครับ
5: ห้องเพื่อนหนูนอนด้วยกันรองเท้าเพื่อน
0: แล้วตัวทีที่มีอยู่นี่ทำเป็นรูปอะไรนะครับ
5: ทำเป็นบ้าน
0: บ้านตอนกลาง
5: คืน
0: บ้านตอนกลางคืนนะครับ
5: แล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะใช่ไหม
0: ใช่ไหม
5: เก้าอี้กับโต๊ะ
0: อ
5: ันนี้ก
6: ็
5: นี่กระเป๋าเป้าอันนี้จะเป็นตู้ที่เขาจะเอาโต๊ะเก็บใน
0: โอ้ครับดาวมีแสงได้ยังไงอะครับ
5: ก็ตอนกลางคืนเขามันจะเป็นแวบตอนบนท้องฟ้า
6: แต่มันออนกว่าพระจันทร์เพราะพระจันทร์มีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลัง
0: ปบมือให้หน่อยแล้วเราก็มาดูผลงานของน้องสุดหล่อคนสุดท้ายนะครับน้องทีเจครับน้องทีเจชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
7: บ้านแมวแสนสนุก
0: บ้านแมวแสนสนุกเล่าเรื่องหน่อยครับ
7: นี่เป็นเท้าคนเผือตอนเท้าคนเผือไปเตะแมวตอนที่นอนหลับมันก็เลยตื่นตกใจแมวตัวนี้เห็นก็เลยรีบช่วยส่วนแมวตัวนี้ก็มาซ่อมแซมบ้าน
0: มีแมวหลายตัวนะ
7: ม
8: ีแมวตัวนี้ก็ไปซ่อมตรงนี้ตรงนี
9: ้โอ้โห
8: สุนัขตัวนี้ก็จะรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอน
9: ไปอีกแล้วมีแมวรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอนอีกแล้วนะโอ้โหเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยเด็กๆปรบมือเก่งมากๆน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดรูปเป็นอะไรกันบ้างเหมือนกับน้องๆที่นี่หรือเปล่าหรือว่าแตกต่างหลากหลายกันออกไปท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าการวาดรูปนั้นนะครับไม่ใช่แค่วาดรูปสวยแต่ที่สำคัญคือความคิด

และจินตนาการนะครับเอาละคราวหน้านะครับน้องๆก่อนมาพบกับรายการของเราเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระดาษให้พร้อมเลยนะครับอย่าลืมมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมรเย้

ีเรื่องเล่าว่า7มหัศจรรย์มาจากดาวเรขาคณิตรวมกันแปลงร่างได้สารพัดพวกเขาต้องผจญภัยในโลกเพราะการโคจรผิดพลาดเลยต้องสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะมีพลังงานพอเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ใกล้ๆสระน้ำ

0: พวกเจ้าตามหาอะไรกันนะว้าดูเหมือนเจ็ดมหัศจรรย์จะฟังลูกเป็ดไม่เข้าใจเด็กๆล่ะรู้ไหมว่าลูกเป็ดกำลังตามหาอะไรหรือตามหาใคร
1: ตามไปก่อนไหม
0: เผื่อจะช่วยอะไรได้เอ๊ะแล้วนั่นใครกันดูเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เหมือนกัน
2: ตัวใหญ่กว่านั้นคงจะเป็น
0: แม่ที่แท้ลูกเป็ดกำลังตามหาแม่เป็ดนั่นเอง

0: แย่แล้วถ้าใช้เวลามากเกินไปลูกเป็ดจะสำลักน้ำตายซะก่อนเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นกุ้งกล้ามใหญ่ไปช่วยลูกเป็ดทันทีแต่ว่านับสี่ล่ะนับสี่นับสี่อยู่ไหนนับสี่นับสี่อยู่ไหนโยเย
1: หัวแหลม
0: ฟ้าแฟด

0: ต้องขอบคุณนับ4ที่กล้าหาญด้วย
1: ฉันยังกล้าหาญรูปเป็ดตัวใหญ่นี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้ว่าพวกเรามีพลังพิเศษแต่เป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ลงไปช่วยทั้งที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย
0: จะไม่ช่วยได้ยังไงนี่เมื่อฉันเป็นแม่นี่
2: แม่
0: เจ็ดมหัศจรรย์เพิ่งรู้จักคำว่าแม่เพราะที่ดาวเรขาคณิตไม่มีแม่กับลูกแต่ต่างก็ประทับใจและตื้นตันไปกับภาพที่เห็น
3: ดูเหมือนโลกนี้มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียว
0: ใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่รอคอยอยู่ภารกิจครั้งล่าสุดนี้ทั้งเหนื่อยและหนวกหูแต่พอพลังวาบขึ้นก็รู้สึกดีคืนนี้ดวงจันทร์เหลือเสี้ยวเล็กนิดเดียวมองดูเหมือนรอยยิ้มที่ส่งกำลังใจมาให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะเจ็ดมหัศจรรย์
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: ที่นี่หาปลาได้เยอะเลยว่าแต่พี่แว่นก่อไฟได้ยังไงหรอครับ
2: วิตตี้อยากรู้หรอพี่แว่นจะบอกให้พี่แว่นแค่ไปรับแสงแดดที่ทำให้เกิดไฟได้เพราะพี่แว่นเป็นแว่นขยายซึ่งเป็นเลนส์นูนแสงที่ผ่านเลนส์จะหักเหมารวมกันที่จุดเดียวจนเกิดเป็นไฟแบบนี้ไงแต่น้องๆไม่ควรทดลองทำเองคนเดียวเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
0: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าอยู่นี่กินแต่ปลาถ้ามีผักของโปรดของวิตตี้ก็คงจะดีนะครับ
2: งั้นก็เก็บพืชผักบริเวณนี้กินได้นี่นะ
0: ก็วิตตี้ไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้นี่นาง
2: ั้นเราไปลองขอจากไดโนเสาร์กินพืชกัน
0: เย้
2: นั่นไงวิตตี้ไดโนเสาร์กินพืชที่วิตตี้อยากเจอ
0: แล้วไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับ
2: มันชื่อว่าไทรเซราทอปส์

สวัสดีครับคุณไทเซอราท็อปพอจะมีผักแบ่งให้พวกเราบ้างได้หรือเปล่าเจ้าอยากกินพืชหรอที่นี่มีแต่พวกเฟิร์นต้นสนและต้นปรงเจ้ากินได้ไหมเราน่าจะกินพืชพวกนี้ไม่ได้หรอกโลกไดโนเสาร์คงไม่มีผักที่วิตตี้กินได้แล้วพืชที่เจ้าอยากกินคืออะไรทำไมไม่กลับไปโลกของเจ้าล่ะจริงด้วยเดี๋ยววิตตี้จะโชว์สิ่งที่อยากกินให้ดูว่าตึกกลมของเรามีตู้เย็นไหนๆลองดูสิมีผักของโปรดวิดดี้เหลืออยู่ไหมนะ

0: ยกันเถอะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆได้ไปรู้จักกับผักทั้ง5สีพร้อมกับเจ้ายักษ์3เขาไทรเซราทอปกันมาแล้วพี่แว่นเลยอยากรู้ว่าน้องๆชอบกินผักอะไรกันบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ชอบกินบรอกโคลีเพราะเป็นผักที่มีความกรอบเวลาเอาไปทำอาหารยิ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจพี่วิดดี้สุด

0: ุด
1: ส่วนพี่แว่นชอบกินเห็ดหอมเพราะเป็นผักที่มีกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยชูรสชาติอาหารในแต่ละเมนูอีกด้วยนะแล้วน้องๆล่ะครับชอบกินผักอะไรบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: ังร้ายเดินมาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเราย
1: ินดีที่ได้รู้จัก
0: เดินต่อไปเจอสัตว์หน้าคล้ายช้างหมูและหมีเป็นเพื่อนกันไหมนะเจ้าสมเสร็จ
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
0: เราสัก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ก้อนใหญ่เลยทีเนี้ยโอ้ยเห็นแล้ว
1: เหมือนในหนังผจญภัยจริงๆฮะเอาเฮ้ยรอด้วยสิ
0: วิ่งแล้วทุกคนเสียงมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเร็ว
2: แปลว่ามันใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิ
3: เอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ได้ตามเรามาดิ
0: เอ้าแล้วเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเสียงอะไรกันอ่ะ
4: ก้อนนั้นไง
0: แม่แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย
5: มันมีใช่แล้วหน้ามันจะทำทันสวยแล้ว
6: ตรงนั้นมีโพรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็ว
0: เร็วแล้วพวกเรา
1: แต่ก็โดนหินปิดทางออกเอาไว้ออกไปทางเดิมไม่ได้แล้ว
3: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
1: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในนี้มีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแลนแล้วก็คงได้เจอกันแน
3: ่
0: มีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
7: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราช่วยช่วยด้วย
0: ยิ่งเดินเข้าไปตามทางนี้ยิ่งได้ยินเสียงชัดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะ
1: ฮะนี่ไงทุกคนเร็วเข้าม
7: ีคนมาช่วยแล้ว
8: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด
0: ้
8: วย
0: ใจเย็นๆนะทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บอะไรใช่ไหม
8: ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกพวกเราแค่โดนจับขังเอาไว้เฉยๆอ่ะ
1: พวกนายคือหนังสืออะไรน่ะทำไมฉันไม่เคยเห็นพวกนายในอิกดราซิลเลยล่ะ
0: หนังสือในอิกดราซิลต้องเยอะตั้งแยะนายคงเจอไม่ครบหมดทุกเล่มหรอมั้ง

0: ก็คงจริงของนายนะ
1: อย่าเพิ่งเสียเวลาคุยกันเลยแล้วรีบช่วยผมหนังสือออกมาจากกรงกันก่อนดีกว่า
2: แย่แล้วทำไงดีล่ะพวกเราไม่มีหนังสืออะไรที่จะสะดอกกุญแจได้ซะด้วยอ่ะ
0: นั่นนะสิพวกนายข้างในกรงมีหรือเปล่าเอามาให้ต้นกล้าอ่านผ่านกรงหน่อยสิ
3: ไม่มี
4: ท้องได้ออกไปนานแล้ว
5: อ้าวแล้วจะทำไงดีล่ะเนี่ยแล้วแบบเนี้ยเราจะทำกุญแจยังไงอ่ะ
6: ทำอะไรง่ายๆบ้างก็ได้มั้งไม่ต้องใช้กุญแจหรอก
1: ทำไมพวกเจ้าถึงมาอยู่กันที่นี่แค่3เล่มล่ะพวกเจ้าไม่ได้โดนจับไปพร้อมกับหนังสืออื่นๆหรอกเหรอ
4: พวกเราก็โดนจับมาพร้อมๆกับหนังสือเล่มอื่นๆนั่นแหละครับตอนนี้ทุกเล่มโดนขังอยู่แต่พวกเราแอบหนีมาได้แต่ก็พลาดมาโดนกับดักอยู่ตรงนี้อีกนั่นแหละครับ
6: แล้วตอนนี้หนังสือเล่มอื่นๆโดนขังอยู่ที่ไหน
1: อยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวพวกเราพาไปเอง
0: เสียงประหลาดมาจากในถ้ำนี้จริงๆด้วยพวกเราไปทางอื่นกันไหมข้างหน้ามีสัตว์ประหลาดรออยู่แน่ๆเลยแต่ถ้าเราไปทางอื่นเราอาจจะไม่เจอกับพวกต้นกล้าอีกก็ได้นะงั้นพวกเรารอดักต้นกล้าตรงนี้ก็ได้มั้งแล้วถ้าต้นกล้าเขาเข้าไปแล้วล่ะบางทีเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงต้นกล้าสู้กับสัตว์ประหลาดอยู่ก็ได้เราก็จะรีบไปช่วยต้นกล้านะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าต้นกล้ายังไม่มาล่ะก็ดีสิเราจะได้ไปเคลียร์ทางให้ต้นกล้าไงโอ้โหนายนี่มันพ่อพระจริงๆแคร์คนอื่นตลอดแต่ไม่เห็นแคร์ฉันบ้างเลยเนี่ยถามฉันบ้างไหมว่าฉันน่ะอยากเข้าไปหรือเปล่า
7: เอาเถอะนะยังไงพวกเราก็ต้องเข้าไปอยู่ดีนั่นแหละ
0: ถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็ดีสิจะได้โทรไปถามต้นกล้าว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะ
7: นายหมายถึงไอ้เนี่ยเหรอ
0: เฮ้ยนายมีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยเหรอ
7: แต่ถึงมีก็โทรไม่ได้อยู่ดี
0: จริงสินะถึงนายมีแต่ต้นกล้าไม่มีก็โทรหากันไม่ได้อยู่ดีแล้วถึงต้นกล้าจะมีโทรศัพท์แต่อยู่ที่โลกแห่งปัญญาเนี่ยมันก็ไม่มีคลื่นอยู่ดีจะโทรหากันได้ยังไงจริงมะ
7: เปล่าที่มันโทรไม่ได้เพราะมันเป็นกระติกน้ำเหรอดื่มน้ำหน่อยมะ
0: โอ้ยนี่พวกนายคุยกันอยู่ได้ตกลงจะเข้าไปไหมเนี่ย
8: เข้าสิ
0: ดีมากงั้นทั้งหมดแถวตรงซ้ายหันหน้าเดินไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลยทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได
7: ้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
0: เห็นอะไร
7: หินมันขยับได้นะ
0: ฮะหินขยับได้ไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
7: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
0: ฮะ
7: ไหนดูดีๆสิ
0: ไหนฮะเฮ้ยเห็นไหม
6: ท่านผู้เฒ่าดูนั่นสิ
4: ถึงแล้วที่นี่ล่ะ
0: ไม่เห็นมีอะไรเลยไหนล่ะพวกหนังสือที่โดนไอ้อ่ะ
1: นั่นน่ะสิแปลกจริงๆเลยเมื่อกี้ยังอยู่ที่นี่นี
4: ่ลองตะโกนเรียกดูสิเผื่อทุกคนจะแอบซ่อนตัวอยู่นะ
7: ทุกคนเฮ้ย
2: ทุกคน
7: เฮ้ยพวกเรามาช่วยแล้ว
2: มาช่วยแล้ว
7: ไหนล่ะ
0: นี่ต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่ปลาแทงเงาส่งมาขวางพวกเราแน่ๆ
7: ปลาแทงเงาเนี่ยเป็นอะไรกับหนอนหรือเปล่าเนี่ย
0: ทำไมเหรอก็ตอนปีต้นถั่วยักษ์ก็ส่งหนอนเขียวมาขวางพวกเราคราวนี้ก็ส่งหนอนหินมาอีกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆมันก็โมโหขึ้นมา
7: ก็นายนะสิ
0: ฉันเหรอ
7: ใช่นายนั่นแหละดันไปเรียกมันว่าหนอนอะ
0: ฮะคือมันโกรธที่ฉันเรียกมันว่าหนอนจริงๆเหรอหนอนยักษ์หนอนยักษ์เอ้ยหนอนยักษ์เอ้ยจริงด้วยมันโกรธที่เรียกมันว่าหนอนอะ
7: ก็ใช่นะสิ นายดูยังไงเป็นหนอนดูสิมันมีเขาด้วยนะนายเห็นมั้ยเออห
0: ึไหน
7: เออจริงด้วยจะว่าไปมันก็ดูคล้ายมังกรนะเนี่ยเฮ้ยมันชอบแฮะนั่นสินิ่งเลยอ่ะ
0: แล้วว่ามันจะยอมให้เราเดินผ่านไปได้แต่โดยดีใช่ไหมแบบเนี้ยนะ
7: ไม่ใช่แฮะงั้นก็เพ่นเถอะเอาไงดีล่ะเอื้อไม่ต้องห่วงฉันมีแผนแล้วแต่นายต้องช่วยล่อเจ้ามังกรหินนี่ให้หน่อยนะพอ
0: ได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันใช้พลังแห่งหนังสือจัดการล่อมันเอง

0: ึบพร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณมังกรหินยักษ์กระผมคิดว่าเราควรยุติการใช้ความรุนแรงกันดีกว่าครับผู้เจริญแล้วย่อมคุยกันด้วยเหตุผลนะครับตะเถนหกแหมเสียกริยาหมดครับอย่าสิครับคุณมังกรหินครับโอ้ยอย่าสิครับโอ้ยแหมหกโอ้ไม่สุภาพเลยนะครับว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายไม่สุภาพเลยไม่สุภาพอย่าสิครับอดทนหน่อยนะพ่อขอเวลาฉันแป๊บนึง
1: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบไปรายงานท่านปราณแห่งเงากันเถอะหัวจะพวกพวกล่าเสร็จเราไปแล้ว
2: อย่างนี้นี่เอง
3: เสียงจากพวกล่านี่มันไม่ได้ตกลงไปพร้อมกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
1: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
2: ข้างบนนี
1: ่ฮะโอยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยจากพวกล่า
2: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราดแห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันก็รู้จริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราดแห่งเงานั่นเอง
1: เฮ้ยเจ็บใจนะ
0: เออครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้ถือว่าเอ้ยผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับ
2: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อเอาล่ะคราวนี้นายโดนแน
1: ่โอ้พวกของนายแยกกันไปอีกทางสินะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วล่ะ
2: ฮะหน่อย
1: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
2: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราดแห่งเงา
4: โฮกโฮกโฮกโฮกนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีปแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
2: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
4: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮกโฮกโฮกโฮกโฮกแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
2: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะ
5: พลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
4: โฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้อง

0: ารผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี่ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
1: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
2: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
1: หยุดนะพวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอก

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไมโทและเด็กๆพวกเรามาช่วยเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้ว

0: ลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
3: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
1: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
3: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
1: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
1: อืมอร่อยจังเลย
3: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
1: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
3: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
1: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
2: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
3: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไม่โทเย
0: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไม่โทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบที่ช่วยกันพยายามทำการจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูหนูนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียววันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกันไกแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะที่นี่นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ที่นี่นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะแล้วน้องติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบ๊ทได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องๆก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลย

มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอ่ะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาทับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนเราต้องกดๆพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะและสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะ
ตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะโบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามคอกต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้

นั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม7คูณ7นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเดี๋ยวก็จะติดลงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทํากล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทําการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเลือกเจาะแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทําง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจในฮิดเดิลชาแนลด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: เดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: แล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
1: ่ไข
0: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้ะ
1: ฮ่า
0: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับ

0: ขายของแคทโต้ของแคทโต
1: ้ไม่ใช่
2: สวัสดีฟ้าฟ้า
0: ไข่ไข่ของแรปโป้ไข่ของแรปบี้
2: ไม่ใช่ของเรา
3: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟ้าฟ้าสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: ของคุณแม่

อนส่วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้ว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วละจ้าฟาฟาานั่นไงฟาฟาไข่ฟักออกมาแล้วไหนดูสิว่าตกลงจะเป็นลูกใครกัน

0: ็ดน้อยนี่เองลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ดในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่แป๊ดล่ะแม่แป๊ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่แป๊ดแม่แป๊ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่แป๊ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย
1: ฟ้า
0: ฟ้าไปเป็นเพื่อนกับลูกเป็ดซะแล้วเหรอเนี่ยโอ้

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เ
1: ร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
2: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
2: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: พลัง7มหัศจรรย์

ักษาโรคเนี่ยก็คือการทำให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

0: วัฒนธรรมจีนเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและหนึ่งในนั้นก็คือการรักษาโรคซึ่งศาสตร์แพทย์แผนจีนจะเป็นการรักษาโรคโดยใช้ธรรมชาติและการดูแลตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยต่างคุ้นเคยกันดีและผู้ที่จะมาทำการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็คือแพทย์แผนจีน
1: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
1: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้และอีกอย่างหนึ่งคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งช่องเช้งเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ entrance อยู่ค่ะ entrance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลเผอิญว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแพทย์แล้วเป็นคณะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้ลงเอยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามันนับหนึ่งใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งโง่เพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหุ้ยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะหลังจากเรียนจบก็เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มนมยานอกจากงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกงทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อน คุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่าเออยานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัวเหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บ เขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตาม LINE ว่าต้องการล่ามจีนด่วนเพราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็ เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่านั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะนั้นสิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้เนี้ยมาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: สมุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักก็จะเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็วอล์กอินเข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะได้แก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบ

ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาดซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ถูกแทบทุกโรคเลยค่ะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้คีโมทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปนะคะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยที่แต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านสายการแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุ่งมานะของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะนี่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเราเรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่ว่าจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

0: ทยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้ที่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะรักษาคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็ได้อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์พงษ์เกษมสิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่1คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนนะครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
2: อาจารย์แพทย์จีนวีระชัยสุทธิธารทวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพ.จ.บ.ครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกขมันก็จะทำให้เรียนจบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะฮะซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐได้ต่างตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
1: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทําให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะสําหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเฉินต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟางจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
1: และส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่น

0: ก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน HSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้ก็คือมี4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือรอบโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือเรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
1: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะทำการสอบ1วันเต็มนะครับ
2: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาค่ะ
0: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นที่คณะวิชาได้นะแล้วก็อันดับที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติดรอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทําให้สําเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
0: น้องคนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนสามารถตอบโจทย์ได้นะครับคณะเราคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอจบมารักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
1: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยหรือการจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีความรับชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
2: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้
0: ในเมื่อเราเป็นอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนไข้หายทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยอาการแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นแล้วก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีสร้างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้

0: อุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
1: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะ
1: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยแล้วได้ทำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่องที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยเราก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยคือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขานี่แหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
0: ้
1: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
0: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
1: สอนในระดับชั้นประถมค่ะ
0: ป.1
1: ถึงป.6
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เรา2คลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0-3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้อาจจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอกน้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ
0: เอาละค่ะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ไปเที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
0: กอดแม่แน่นเลยนะคะ
1: คุณยายอุ้มอยู
3: ่
1: อย
3: าก
1: เขาร้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลแล้วไม่เอาอย่างเงี้ยพอไป
0: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู้ความอะไร
2: เหยียบบนเท้าคุณยาย
1: คุณยายเอาเท้าก
2: รีดเลย
1: ไม่เอาจริงๆแล้ว
0: ยายขอดองคุณยายสะใจมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
4: ยายได้ทำ
1: คุณแม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมาอ่ะยอมเดินบนเสื
0: ่อ
1: แต่ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
4: เก็บหอยมาให้แม่หน่อย
1: หลอกล่อจะเก็บล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้อ่ะก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จับสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
5: ้ให้เหยียบรองเท้าเลยเอาหอยได้แม่เก่งแ

อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่จากการสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินนะคะมันเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย

0: โอ้โหคุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆหรือถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จำความได
1: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหนูหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใหม่สำหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
2: ่เจอแบบใหญ่ๆที่
1: ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณค่ะแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
3: เดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งผ่านคลิปเมื่อวันพ่อมาย
1: อมเดินบนทรายแล้ว
3: ยอมเดินบนทรายโอ้เล่น
0: สนุกเลยค่ะ
3: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
0: ค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกหลานของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
1: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้น
0: ะ
1: นะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจกับสิ่งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไรเขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือจะดูว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
0: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
1: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสื่อแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยตัดทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็ก
0: ๆ
1: ขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
0: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู
1: ่
0: จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้ใกล้กับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ่
0: ะ
1: ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริง
0: ๆค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะ
1: ได้หลายอย่างนะคะ
0: ตั
1: วอย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าผ่านนิทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือยังไม่เคยสัมผัสได้
0: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้โหเที่ยวทะเลสนุกแบบนี
1: ้
0: อยากไปบ้างเรื่องราวนี้ท่านก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให้
1: ใช่
0: ในด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่
1: ะ
0: เขาเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
1: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
0: ค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ
1: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจคือหาวิธียังไงก็ได้
3: ไม่ได้บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสิ
1: ใช่นะคะ
3: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่
1: อ
3: ไปเขาก็เพลินไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
0: เกาะเหมือนแบบว่า
1: ใช่แน่นเลย
0: ไม่
1: ปลอดเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ
0: ไม่เอาก็ไม่เอาเราไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของลูกนะ
1: ใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
0: ค่ะแล้วก็มีอีก

0: เรื่องหนึ่งนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
0: คะ
1: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินตั้งแต่
0: สำคัญมาก
1: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึง อยากให้เขาพัฒนาการดีตั้งแต่ในครรภ
0: ์สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
1: ค่ะก็ค่ะศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
0: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
1: ร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
0: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
1: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มร้องเพลงร้องเพลงแล้วตบท้องเบาๆอะไรเงี้ยเป็นจังหวะไปอะไรเงี้ยก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำๆ
0: เพลงเดิมเลยคุณแม่ร้องเลยแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะก็จนกระทั่งใกล้คลอดแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็คลอดท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
0: ค่ะโหดีจังเลยจริงๆอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ
1: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
0: ดีจังเลยค่ะ
1: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยค่ะอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
0: ค่ะ3 4 5เดือน
1: ใช่
0: กว่าจะคว่ำ
1: คอเขาก็ตั้งเลย
0: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กค
0: ุ
1: ณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์ดี
1: อ
0: ยู่ตลอดเวลาด้วย
2: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะคุณนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้วยนะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงนี้ได้พอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
0: เคยไหมคะเคย
1: ค่ะเวลาเขางอแงมากๆก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงอแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแงมากก็ร้องเพลง
2: ค่ะ
1: ตบก้นร้องเพลง
2: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
0: โอ้ดีจังเลยของรถเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดรถคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงอแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือน
2: ค่ะ
0: หยุดร้องแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงๆแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
2: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะคะทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลน้องนะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
1: คุณยายมาดูแลตั้งแต่ค ลอดเลยอ่ะตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลยอ
0: ่ะ
1: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
2: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ห่วงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได
0: ้ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะคะ
2: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะ

0: พราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าเออทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
1: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกแล้วก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
2: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: ค
2: ่ะก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
1: ้ค่ะสุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
0: จริงๆคุณแพะคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่
1: ะ
0: สมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
1: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทองคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับนักการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย3-7 ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาด นะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ไว้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2500

569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลาง

ในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บางพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กําลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอ้บอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
2: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
3: โอ้โห
2: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
4: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
7: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
7: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญจราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า

0: แพงช่วงปลายปีซาร่า
1: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really ไปค่ะ Let's go now
0: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: หูป้าน่ะ
2: กูไปก็ตายเบิด
4: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคย
1: ร้อย
0: เยอะด้วย
1: 60กว่า
0: เส้น
1: ใช่
2: อาการของร้อยไม้เนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดพังผืดเนี่ย
0: ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
1: ผู้สาวขาเลาะ
0: เราเป็นผู้สาว
1: เ
0: ป๊ะแค่น
1: ี้พอโอเคได้ครับ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะได้รับไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเฟซลิฟต์ยกกระชับหน้าดึงหน้ามีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะ 1. เฟซลิฟต์เหมาะกับใครช่วยเรื่องอะไรบ้างดึงหน้าดึงได้ทั้งหน้าที่เหี่ยวส่วนไหนไม่เหี่ยวอย่าดึงหรือเปล่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปหรือไม่และอาหารที่ห้ามกินหลังดึงหน้าคืออะไรโอ้โหห้ามพลาดเลยนะคะปัญหาด้านความงามที่คนจำนวนมากต้องประสบเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็คือใบหน้าเริ่มสูญเสียความกระชับตึงๆและหย่อนคล้อยไปแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้เราจะมาไขคดีในหัวข้อ Facelift ยกกระชับหน้าดึงหน้าและวันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ Maxillofacial คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและผู้ที่จะมาช่วยซาร่าไขข้อสงสัยนะคะและมาเป็นโจทย์ในวันนี้ด้วยนะคะก็คือแขกรับเชิญของเราค่ะน้องเพชรชนะภูมิเทวงค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ัสดีคุณหมอด้วยนะคะเอาละค่ะหลายๆคนนะที่สนใจตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายและมีประเด็นหลายคนมากเลยที่สนใจในเรื่องของการยกกระชับหน้าดึงหน้าก่อนอื่นถามประเด็นนี้เลยค่ะว่าเฟซลิฟต์เหมาะกับใครและช่วยเรื่องอะไรบ้างค่ะ
2: ก็เฟซลิฟต์ชื่อมก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการยกกระชับดึงหน้าก็เหมาะกับคนที่หน้าหย่อนคล้อยแล้วมันจะมีรอยหิวย่นตามธรรมชาติที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกมันดึงลงมาพวกนี้ก็จะสังเกตว่าถ้าพออายุมากขึ้นแก้มมันจะเริ่มแบบมันค่อยๆลงมาคอก็มีเหนียงๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมาะที่จะใช้วิธีการยกกระชับใบหน้าเพราะว่าใช้วิธีอื่นมันก็ไม่ได้ผลนะเหมือนผ้ามันหย่อนมากแล้วต้องเย็บดึงขึงมันขึ้นไปใหม่ใช่คือมันขึ้นไปใหม่
0: นี่สำหรับน้องเพชรมาทำไมคะหน้าเราตึงอยู่แล้ว
1: ก็หาหมอง่ายปกติอะก็หาหมอเหมือนกัน
0: ประสบการณ์เรายังไงบ้างคะ
1: ประสบการณ์ของเพชรส่วนใหญ่ก็เพชรจะเป็นคนมีแก้มอยู่แล้วแล้วแก้มมันจะย้อยลงปกติอะไรเงี้ยก็ใช้บอดลิฟบ้างร้อยไหมบ้างแล้วก็แบบเป็นพวกฉีดแฟตอะไรพวกนี้ให้หน้ามันกระชับยกขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างจากเฟซลิฟต์อันนี้ใช่ไหมครับ
2: ก็คืออันนั้นมันได้นิดหน่อยถ้าพวกร้อยไหมหรือว่าเลเซอร์หรือฉีดโบท็อกซ์อะไรเนี่ยมันจะไปแค่ทำให้กล้ามเนื้อที่เกิดรอยตีนกาอะไรเงี้ยมันขยับน้อยลงรอยตีนกามันก็น้อยลงแต่ที่บอกว่ามันจะยกขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันบางคนเขาก็ว่ายกแต่มันน้อยมากเท่าที่ถามมา
0: ค่ะก็แสดงว่าในกรณีที่น้องเพชรเคยทำเนี่ยอย่างพี่ก็เคยทำเหมือนกันพวกโบท็อกซ์พวกทำเลเซอร์ไฮฟูหรือไม่ก็ร้อยไหมโอ้โหเจ็บมากที่สุดของที่สุดเอาพูดตรงร้อยไหมผ่าตัดเถอะผ่าตัดเจ็บขนาดนั้นอะแต่ก็ถามว่าการที่แผลมันจะหายมันจะค่อนข้างเร็วกว่าผ่าตัดนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการยกกระชับหน้าแบบที่เราได้กล่าวไปเนี่ยก็คือจะไม่ถาวรเหมือนกับการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกว่าคนที่ควรจะทำก็คืออายุเยอะแล้วหรือมีปัญหาว่าผิวหน้าหย่อนคล้อยจริงๆหรือมีกรณีที่แบบเป็นเหมือนแบบหน้าผิดรูปอะไรอย่างนี้คะคุณหมอ
2: ก็ส่วนใหญ่ถ้าหน้าผิดรูปมันจะต้องไปวิเคราะห์อีกทีว่าผิดจากอะไรผิดจากกระดูกหรือเปล่าหรือผิดจากกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งมันจะคนละประเด็นกันครับคือโดยหลักๆอันนี้มันจะช่วยยกกระชับการหย่อนคล้อยในใบหน้าปกติมากกว่าคือบางคนแบบผิวเขาอาจจะเหมือนฝรั่งเนี้ยผิวเขาแก่เร็ว
0: จริง
2: นะ
0: หนูแหละ เป็นคนแบบผิวแบบดูถึงแม้ว่าน่าจะดูเด็กนะแต่ผิวแก่มาก
2: หรือคนเคยอ้วนแล้วผอมเนี้ยหน้ามันก็จะดูเหี่ยวลงมาเพราะหนังมันเคยยืดแล้วไงพอผอมแล้วมันหดลงมาอย่างเงี้ยครับ
0: การผ่าตัดลิฟต์หน้าก็สามารถช่วยทำให้ผิวกลับมาตึงได
2: ้ครับ
0: แล้วการที่สมมติว่าคนที่เข้ามาปรึกษากับคุณหมอค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผิวหรือว่าคนที่แบบคนที่อ้วนแล้วอยากทำหน้าเล็กขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างกรณีนี้ช่วยไหมคะ
2: ก็คือถ้าอ้วนแล้วหน้าเล็กแล้วมันยังไม่เหี่ยวอย่างเงี้ยจะให้ไปอย่างอื่นก่อนเพราะว่าพออายุน้อยๆมันเริ่มทำมันมีแผลเป็นถึงแม้เราจะพยายามซ่อนแล้วเนี่ยบางคนก็ยังมีอะไรเงี้ยคือมันอาจจะไม่คุ้มกันอาจจะไปลงเลเซอร์ดูก่อนไหมหรืออาจจะอย่างที่ว่าไปทำร้อยไหมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ร้อยไหมนะแต่ว่าเคยเจอไหมที่ร้อยแล้วมันอักเสบก็เลยรู้สึกว่ามันจะคุ้มไหมกับความเสี่ยงอะไรเงี้ย
0: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคย
1: ร้อยเยอะด้วย
0: ร้อยช่วงไหนคะที่เราเป็นกังวล
1: ของเพชรตอนนั้นช็อตหมอเขาร้อยเป็นเขาเรียกไหม TDO มันจะมี2แบบถูกไหมฮะที่มันเป็นแบบว่าร้อยเยอะๆกลางตากับแบบที่ดึงเลยขึ้นไป
0: มัดขึ้นตรงไป
1: แต่นั้นผมไม่เคยผมเคยแต่แบบเป็นติ๊บๆแต่ผมก็โดนไป
0: หลายเข็ม
1: 60กว
0: ่า
1: ใช่แต่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องรูปหน้าเพราะว่าผมเป็นคนรูปหน้ากลม
0: ของพี่เป็นรูปหน้ารูปไข่
2: คือหลักการของร้อยไหมเนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดผังผืดไงมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันช่วยจริงเปล่าเพราะว่ามันเกิดผังผืดเพราะตอนมาร้อยดึงหน้าเนี่ยมันร้อยยากขึ้นด้วยแล้วไหมบางทีร้อยไปตั้ง60เส้นเนี่ยโอ้โหผังผืดเยอะมาก
1: ตายแล้ว
0: แล้วอย่างที่เขาบอกประเด็นที่ว่าการยกกระชับหน้าเนี่ยเหมาะสำหรับผิวที่เหี่ยวถ้าไม่เหี่ยวอย่าดึงอันนี้
2: ก็ถ้าไม่เหี่ยวเดี๋ยวนี้เขาก็จะพยายามไปใช้วิธีอื่นยกเว้นว่าไม่เหี่ยวแต่ว่ามันตกลงมามันก็ดึงชั้นกล้ามเนื้อขึ้นไปได้บางทีหน้าเขาตกมาเหมือนผ้านวมมันตกลงมา
0: หมอพูดซะเห็นข่าวใช่หน้าผ้านวมเจ็บนะ
2: คือฝรั่งหน้าเป็นเหมือนผ้าแพรบางๆมันจะย่นแบบจิบจิบจิบจิบพอดึงแล้วมันเห็นว่ามันตึงขึ้นชัดแต่คนไทยเนี่ยหน้ามันแบบ
0: หน้าผ้านวม
2: ผ้านวมมันห้อยแบบเหมือนผ้านวมห้อยลงมาการยกมันเลยแบบเหมือนต้องยกผ้านวมยกที่กล้ามเนื้อเข้าไปให้ตึง

0: เดี๋ยวบางทีก็ต้องมีดูดไขมันแถวใต้คางเพื่อให้มันเห็นแบบแนวคางอะไรเงี้ยใช่
1: เร
0: ีย
1: กว่า
2: เห็นเขาเร
1: ีย
2: กว่า
0: เขาจอลาย
2: ชาร์ท
1: คร
2: ับ
1: แล้วอย่างนี้แบบว่าถ้าแบบเราไม่ได้หน้าเหี่ยวแต่แบบว่าเราสามารถดึงได้ทุกส่วนของหน้าไหมครับบางคนแบบว่าอุ้ยตาข้างนี้มันตกมาข้างเดียวเงี้ยดึงขึ้นไปหรือแบบอุ้ยมุมปากด้านนี้มันแบบยกไม่เท่ากัน
2: มันง่ายๆว่าดึงทีเดียวได้ทั้งหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ก็มันคือเราซ่อนแผลอยู่ตามไรผมอ่ะยิ่งไกลๆแรงมันจะยิ่งน้อยเพราะว่าเราไม่สามารถมาเย็บดึงมุมปากจากตรงแก้มได้เลยไงแผลมันชัดไงก็เลยแบบว่าอะไรที่มันแบบยิ่งไกลๆแรงดึงมันจะน้อย
2: ค่ะ
0: ถ้าเอาโดยหลักการแล้วเนี่ยมันสำหรับการคลี่อะไรที่มันห้อยๆยับยับมากกว่า
2: ค
0: ือถ้าต้องการแบบจะเปลี่ยนรูปแบบมุมปากเลยอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ตามตั้งใจอย่างนั้น
1: ส่วนใหญ่ก็จะดึงแค่
2: เฉพาะส
1: ่วนกรอบหน้าขึ้นไป
0: ใช่ใช่แต่ว่าบางคนเขาก็ไปตัดตรงมุมปากให้เป็นรอยยกเงี้ยซึ่งถ้าศัลยแพทย์ตกแต่งบางทีก็กลัวแผลเป็นเพราะว่าการมีแผลเป็นขึ้นมาแล้วมันแก้ยาก
2: ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าคนที่เหมาะในการจะดึงยกกระชับหน้าคือคนที่มีอายุมีผิวที่เหี่ยวเพราะฉะนั้นจะทำให้สามารถเห็นชัดเจนเห็นผลชัดเจนว่ามีการยกกระชับผิวหน้าขึ้นแต่ถ้าในกรณีเด็กๆแบบนี้เด็กแบบนี้เด็กๆแบบนี้ก็แค่แบบใช้พวกชั่วคราวก็ได้เลเซอร์ก็ได้เพื่อให้ไม่ต้องมีแผลเป็นมากหรือพักฟื้นนานเพราะว่าอย่างของซาร่าค่ะมีปัญหาเรื่องหนังตาตกค่ะหนังตาคือแน่นอนผ้านวมมันตกมาปิดตาแล้วหนูก็เลยแบบกลัวการผ่าตัดช่วงแรกก็คือกลัวเพราะว่าหนึ่งมันต้องพักฟื้นแล้วหนูก็ต้องทำงานไม่ได้อย่างน้อยก็เลยปรึกษาว่าเอ้ยถ้าจะทำยังไงให้แบบสามารถแบบตาดูเฉียวขึ้นหนูก็เลยไปร้อยใหม่2เข็มก็คือบริเวณตรงนี้จุกหนึ่งกับจุกหนึ่งเขาก็จะมามัดปมตรงนี้หนูก็คือสองจุกนั้นจนมาถึงตอนนี้ยังตกเหมือนเดิม
0: ก็อย่างที่ว่ามันร้อยใหม่เนี่ยมันโดยหลักการแล้วมันไม่น่ามีแรงดึงมากเพราะมันเป็นแค่ใหม่แล้วก็ช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันตึงๆเพราะว่ามันมีปฏิกิริยาของร่างกายทำให้มันเกิดผังผืดขึ้นมาแต่พอความตึงนั้นมันหายไปมันก็หย่อนมาที่เก่าก
2: ลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นแล้วการยกแบบกระชับแบบผ่าตัดจะเห็นผลมากที่สุด
0: ใช่ใช
2: ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปไหม
0: จริงๆแล้วโดยหลักการมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้เป็นโครงสร้างที่มันโดนขึงอยู่กับกระดูก
2: ค่ะ
0: แต่ว่าตรงมุมปากเนี่ยถ้าเย็บดึงแรงๆเนี่ยบางทีบางคนก็ปากก็กว้างขึ้นด้วยเพราะว่ามันสามารถดึงก็ต้องคุยกับหมอว่าจะดึงขนาดนั้นหรือเปล่า
2: คุณหมอสมมติว่าอย่างรูปเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะคะของซาร่าเนี่ยแน่นอนผิวผ้าแพรผิวแบบว่าดูเหี่ยวแบบเหี่ยวเป็นผิวไม่ละเอียดนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาเรายิ้มเยอะๆเนี่ยจะเริ่มมีรอยสมมติว่าหนูจะยกกระชับของหน้าเนี่ยการผ่าตัดเนี่ย
0: คุณมันก็ดึง
2: มันจะมีส่วนไหนบ้างคะที่สามารถทำได้บ้าง
0: ก็ส่วนใหญ่แก้มที่มันตกเนี่ยมันยกขึ้นได้
2: ก็มีส่วนแก้ม
0: แล้วก็พวกขมับหางคิ้วอะไรเงี้ยมันก็ยกขึ้นได้
2: ขมับตัวอุ้ยแค่คือไปทั้งหน้าได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าดึงหน้าผากบางทีหน้าผากที่ห้อยมันก็ยกขึ้นได
2: ้
0: บางคนแบบมีรอยย่นหน้าผากเยอะๆอย่างเงี้ยก็เหมือนคลี่มันออก
2: ค่ะ
0: หรือใต้คางมีเหนียงเงี้ยมันสามารถไปตัดไอ้เส้นที่มันเป็นแบบให้มันตึงขึ้นเย็บกระชับแต่ถ้าทำแบบเยอะกว่านั้นบางคนก็ไปตัดต่อมน้ำลายตัดอะไรให้มันแบบคอยิ่งดูเล็กลงบางคนต่อมน้ำลายมันใหญ่แล้วมันตุ่ยออกมาเงี้ยเขาก็เข้าไปตัดต่อมน้ำลายออกบางต่อมมันตัดได้เย็บกระชับให้คอมันเรียบขึ้นอะไรเงี้ยแม้บางคนเหมือนมีลูกกระเดือก3ลูกเพราะมันมีต่อมน้ำลายอะไรเงี้ย
2: มีคนตัดลูกกระเดือกไปด้วยไหม
1: ไม่น่ามีนะ
2: เพื่อบอกว่าอยากแบบว่าไม่อยากให้เห็น
0: เ
2: หลาออก
0: ครับก็ทำได้
2: ทำได้แล้วก็ยกกระชับขึ้นไปอีก
0: ครับ
2: พอได้ฟังแบบนี้แล้วตามจินตนาการของคนทั่วไปเลยนะสมมติว่าเราดึงยกกระชับหน้าตัดออกให้ตึงทุกอย่างละการแสดงอาการแสดงสีหน้ามันมีผลไหมคะคุณหมอ
0: ก็โดยหลักการแล้วถ้าเราไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าเนี้ยมันก็จะไม่มีผลแต่ผ่าตัดพวกนี้มันมีความเสี่ยงเพราะว่ามันใกล้เส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็ต้องคุยกับคนไข้ว่าแบบมีความเสี่ยงแต่ว่าเท่าที่ทำมาหมอยังไม่เคยตัดเพราะถ้าซวยไปตัดก็ถือว่าสูง
1: กรณีพิเศษ
2: คุณหมอใช้คำง่ายๆเลยถ้าซวยไปตัด
0: คือแบบเราถ้าไปเจอหมอที่แบบว่าประสบการณ์น้อยหรือไม่ชำนาญอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใครชำนาญ

0: แค่ไหนอะไรเงี้ยแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่ควรไปตัดเพราะว่ามันต้องเรียนรู้มาพอสมควรว่ามันตำแหน่งนี้มันมีเส้นประสาทต้องอย่าไปตัดแต่บางทีมันอาจจะไปโดนชั่วคราวก็คืนกลับมาได้ยกเว้นไปตัดขาดถาวรเนี่ยมันก็ไม่คืน
1: ใช่เพราะช่วงนี้ก็น่ากลัวมากคลินิกเสริมความงามเกิดขึ้นเยอะมากมายแล้วคนก็เลยคิดว่าแบบทำวิธีนี้อาจจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ชำนาญจริงๆแล้วว่าเขาอาจจะมีวิธีแนะนำแบบอื่นหรือว่ามีกรณีอื่นที่แบบอย่าทำเลยดีกว่านะอะไรค่ะคุณหมอเคยเจอเคสอะไรแบบยากๆไหมคะในการยกกระชับหน้า
0: ก็บางคนฉีดซิลิโคนมาแล้วมันห้อยมันย้อยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: พวกนี้บางทีการเข้าไปล้อก็ยากแล้วแถมมันเป็นก้อนซิลิโคนมันอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องเอาออกก่อนไหมคะ
0: ก็ควรจะออกแต่บางทีมันอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดว่าล้อไปเนี่ยต้องโดนเส้นประสาทแน่ๆเราก็ไม่กล้าล้อไงก็เอาออกได้บางส่วนก็ต้องคุยกับเขาว่ามันอาจจะไม่ได้หมดเลย
1: นะ
0: แล้วมันอาจจะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อพวกนี้ฉีดเวทตื้นเนี่ยการล้อหนังก็บางเพราะหนังบางมันก็ไม่เรียบเหมือนคนที่หนังปกติมันก็จะยากคือมันอยู่ที่ความกล้าของหมอด้วย
1: ค
0: ือถ้ากล้ามากก็เสี่ยงมากก็เหมือนคนขับรถเร็วเงี้ยกล้าล้อกล้าอะไรบางทีก็ไปโดนเส้นประสาทโดนเส้นเลือดอะไรเงี้ย
1: แต่อย่างนี้ก็คือต้องได้มีการคุยกับทางคนไข้เรียบร้อยแล้วว่าเธอยินยอมหรือเปล่าใช่ไหม
0: แต่ว่าถึงยอมถ้าเป็นผมก็ไม่ทำ
1: ไม่แนะนำ
0: เพราะว่าตอนคุยยอมพอเกิดเรื่องแล้วไม่ยอม
1: ทำเป็นเรื่องอีกนะคะน
0: ี
1: ่ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
2: ผู้สาวขาเลาะ
1: เราเป็นผู้สาว
2: เฮ
1: ้ยแค่
2: พอโอเคได้ไปแล้วปกติคุณหมอเนี่ยครับผมปกติคุณหมอทำเคสไหนตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
0: ก็ถ้าที่หน้าก็ส่วนใหญ่ก็ดึงหน้ากับดึงคอเป็นส่วนเป็นหลักเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่หน้าผากเขาบอกดึงแล้วมีแผลอย่างนี้กว้างเขาก็ไม่เอาส่วนสองกล้องเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยแก้ปัญหาให้เขาตรงคิ้วเนี่ยถ้าคิ้วตกว่าบางทีเราก็แนะนำเป็นแบบตัดเหนือคิ้วเลยก็เย็บซึ่งอาจจะแผลเป็นมีบ้างแต่ว่าพอนานๆไปแผลมันจางลงแต่ว่าบางคนเขาปัญหาเขาเรื่องคิ้วมันตกจริงๆก็ถ้าดึงด้วยวิธีอื่นคิ้วมันไม่หายตกครับ
1: และแน่นอนที่สุดค่ะเมื่อกี้เราก็ได้คุยไปเรื่องบางส่วนแล้วในการลิฟต์หน้านะคะยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้าให้ตึงนั่นเองแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นเลยค่ะที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสวยหล่อขอสืบแล้วนะคะเรายังค้างกันที่ประเด็นในเรื่องของ face lift นั่นเองยกกระชับหน้าดึงหน้านะคะและแน่นอนประเด็นหลายๆคนนะคะก็น่าจะมีคำถามว่าหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างเดี๋ยวถามประสบการณ์จากน้องเพชรก่อนละกัน
2: ก็แน่นอนว่าหลายๆคนคงจะเห็นอยู่แล้วว่าเวลาเราแบบไปผ่าตัดอะไรมาไม่ว่าจะแบบทั้งร่างกายเนาะแล้วก็ทุกคนจะชอบพูดว่าห้ามกินไข่นะห้ามกินทุเรียนนะเดี๋ยวมันจะแผลหายช้านะอันนี้มันเกี่ยวไหมครับ
0: คือโดยหลักการแล้วอาหารมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรคือแต่ว่าถ้าผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันเลาะกล้ามเนื้อเลาะไอ้พังผืดเลาะอะไรหนังผิวหนังเยอะเนี่ยเรากลัวเรื่องเลือดออกนั้นผมก็จะแนะนำคนแค่ว่าอย่ากินอาหารรสจัดจ้านมากรสเผ็ดหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าสูบบุหรี่หรือกินเหล้าแอลกอฮอล์เพราะว่ามันไปกระตุ้นความดันเลือดให้มันสูงขึ้นแล้วก็มันมีความเสี่ยงที่เลือดมันจะออกมาคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหลังผ่าตัดของดึงหน้าคือเลือดออกแล้วมันเกิดเป็นเลือดคั่งแล้วก็จะตามมาด้วยแผลไม่ติดหนังตายอะไรเงี้ยที่สูบบุหรี่เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการดึงหน้าเลยเพราะว่ามันจะทำให้หนังที่ดึงตึงๆเนี่ยมันตายได้สูบบุหรี่บางทีเราก็อยากให้งดก่อนดึงหน้าด้วยซ้ำ2อาทิตย์อย่างเงี้ย
1: จริงๆคนงดเลยนะเพราะจริงๆแล้วสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าเขียวแล้วก็หน้าแก่แล้วก็ไม่ได้แก่แค่หน้าเลยแล้วผิวนะคะก็คือสมรรถภาพด้วยทางร่างกายแบบช้าลงปอดแบบทำงานช้าลงนี่ถ้าจะต้องดึงจริงๆก็ต้องดึงผิวปอด
2: นี่ก็แปลว่าระยะเวลาในการพักฟื้นของแต่ละที่ที่เราจะทำเป็นลิปมันก็ต่างกัน
0: ก็อย่างน้อยต้องมี7วันถ้ายิ่งดึงเยอะก็ความเสี่ยงก็นานขึ้นก็ในช่วงแรกคือ7วันที่เรากลัวเรื่องเลือดออกคือบางคนไปออกกำลังกายไปอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้นอนพักเยอะ
1: ๆ
0: คือลดกิจกรรมให้อยู่แบบนิ่งๆอะไรเงี้ย
1: ก็ เซฟตัวเองให้ร่างกายได้ฟื้นฟูดีที่สุดให้หายก่อนแล้วค่อยไปทำกิจกรรม
0: เพราะถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ
1: ่
0: คือแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บคือดึงหน้าเนี่ยไม่ค่อยเจ็บคนไข้จะมาบอกเลยไม่ค่อยเจ็บ
1: หลังทำใช่ไหมคะ
0: ใช่หลังทำช่วงทำก็ไม่เจ็บเพราะดมยาสลบเลย
1: ไม่เจ็บแล้วไม่รู้สึกตัวด้วย
0: ไม่รู้สึกตัวสลบไปเลย
1: แต่ก็คือการผ่าตัดดึงหน้าก็อย่างที่บอกว่ามีส่วนที่หนึ่งทำให้ผิวหน้าดูเต่งกระชับย้อนวัยได้และยังสามารถปรับรูปหน้าได้บางส่วนนะคะคุณหมอ
0: ก็ได้นิดหน่อยคือบางคนเขาฉีดไขมันเติมเข้าไปด้วยพวกที่แบบมีขมับตอบหรือแก้มตอบเงี้ยก็ระหว่างดึงหน้าก็ฉีดเติมเข้าไปพออายุมากคือไขมันมันหายไปกระดูกหายไปกระดูกมันละลายครับมันก็จะเป็นการแบบเต็มขึ้น
1: เ
0: ขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้หลักการใหม่คือดึงหน้าแบบเพิ่มวอลลุ่มด้วยคือวอลลุ่มมันหายไป
1: สมมติว่าซาร่าเป็นคนที่หน้าผากเป็นคนคิ้วต่ำแล้วกันก็คือหน้าผากสูงแล้วกันประมาณนี้ถ้าหนูอยากจะแบบลดหน้าผากให้มันเล็กลงเนี่ยช่วยแล้วกันใช้วิธี
0: อย่างนี้ต้องยอมมีแผลที่ไตอะไรผมเพื่อดึงให้ผมมันต่ำลงมาหา
1: อยากมีผมต่ำ
0: ใช่ๆคือดึงก็เป็นการย้อนทางแทนที่จะดึงหน้าผากขึ้นก็ดึงผมลงมาหามีฝรั่งเคย
1: มี
0: มาให้ทำแบบมาจากต่างประเทศแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีแผลตรงไหล่ผมนิดนึงเพราะว่าเป็นการขยับให้ผมมันมาข้างหน้าเพราะหนังหัวเรามันขยับได้นิดหน่อยอาจจะมาสักเซนนึงหน้าก็เปลี่ยนไปเยอะ
1: โอ้ยน่าสนใจแล้วเอาแล้ว
2: แต่พอแผลหายมันก็คือมันก็เนียนแบบ
0: ก็มันก็เป็นแผลซิกแซกมันก็จะดูเพลินๆมันไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยชัดครับ
1: แล้วอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีในช่วงนี้ค่ะที่มีวิธีไหนให้แผลเห็นน้อยไหมคะ
0: ไม่ค่อยมันแล้วแต่ผิวฮะถึงแม้จะพยายามแบบเย็บอย่างดีมีเลเซอร์มีซิลิโคนเจลมีอะไรก็บางทีบางคนก็ไม่ดีก็มี
1: แล้วการดึงหน้าผ่านกล้องล่ะคะคุณหมอ
0: ก็มันจะซ่อนสามารถซ่อนแผลอยู่ในไหล่ผมแล้วก็แผลจะเล็กๆนะครับแต่จริงถึงแต่ก่อนโอเพ่นเนี่ยแผลก็อยู่ในผมนะมันก็ไม่ค่อยเห็นเพียงแต่ว่ามันดูน่ากลัวเพราะมันเหมือนถลกหนังใช่ไหม
1: คุณหมอเคยเห็นหน้าข้างในของคนไข
0: ้เห็นหมดนะ
1: เฮ้ยคุณหมอว้าวอ่ะ
0: เห็นในสมองก็มี
1: โอ้
0: บางทีก็ต้องกะโหลกแตกก็ต้องผ่าเข้าไปซ่อมกะโหลกอะไรอย่างงี้ก็มีในเคสอุบัติเหตุอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะ
2: แล้วถ้ามันต้องโกนผมไหมครับ
0: ก็ถ้าส่วนใหญ่ดึงหน้าผากเราก็จะโกนเฉพาะตรงที่เราจะเย็บอ่ะ
1: คร
0: ับ
2: แล้วกล้องนะฮะถ้ากล้อง
0: กล้องก็อาจจะไม่ต้องโกนอาจจะโกนนิดเดียวตรงที่จะเจาะกล้องลงไป
1: แล้วตอนเจาะกล้องลงไปสามารถถ่ายรูปข้างในได้ไหมคร
0: ับมีต่อทีวีดูได
1: ้
0: ต้องมองผ่านกล้องหรือว่ามองผ่านจอทีวี
1: ค่ะแล้วเครื่องมือที่จะเข้าไปทำการแบบเย็บหรือผ่าตัดก็คืออยู่ในกับตัวกล้องเลยหรือเปล่า
0: ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีเย็บมีแต่ตัดเลาะไอ้ตรงแบบถังผืดที่มันดึงคิ้วลงล่างให้มันยกขึ้นหรือไปตัดกล้ามเนื้อบางส่วนออกเพื่อลดรอยย่นเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าไปผ่าในช่องท้องกล้องที่หน้าผากเนี่ยมันจะแค่เลาะกล้ามเนื้อรออะไรเงี้ย
1: ผ่าในช่องท้องขึ้นมา
0: ค
1: ือ
0: พวกแม่บางคนผ่าพวก
2: ไส้ติ่ง
0: อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องมีตัดมีเย็บมีอะไรใช้เครื่องมือเยอะกว่า
2: อ๋อ
0: ครับ
1: อาจารย์อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคของคุณหมอ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็อาจจะรู้แบบผิวเผินนะเพราะเราจะไปเป็นหม
2: อตอนแรกก็เพิ่งคิดก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วมันจะไปทำยังไงแบบว่ามันเป็นรูๆเล็กๆแล้วเข้าไปแบบ
1: ยังไง
0: ก็คือมันจะมีเครื่องมือข้างนึงเป็นกล้องแล้วก็ข้างนึงเอาไว้แยกเครื่องมือเพื่อไปตัดไปอะไรอย่างเงี้ยเครื่องมือก็จะเล็กๆแต่ว่าตรงนี้ระยะมันสั้นๆเองมันไม่ไกลมากครับแล้วก็มันก็ไม่ยากมากมันสามารถลงมาถึงจากหน้าผากมาถึงคิ้วมันนิดเดียวพี่แต่เขาไม่อยากมีแผลใหญ่ก็ใช้กล้องเข้าไปเพื่อดูพื้นที่จะได้ไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทไม่ไปตัดโดนเส้นเลือด
1: อยากเข้าไปดูพื้นที่เหมือนกันแบบว่าตรงนี้ปล่อยเช่าตอนนี้ป่วยปลูกบ้านนะคะ
0: ทำรีสอร์ท
1: บ้านนะคะโอเคได้ฟังขนาดนี้แล้วก็รู้สึกกระจ่างมากพอสมควรในทุกๆประเด็นที่พูดไปนะคะเรื่องของการยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้า face lift นั่นเองนะคะโอ้โหทำให้รู้สึกว่าอ่ะช่วงเวลาก็สำคัญผิวก็สำคัญแล้วก็การดูแลตัวเองก็สำคัญเหมือนกันน้องเพชรมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆวันนี้ก็รู้เยอะแล้วนะครับผมทั้งอาหารการกินทั้งการดูแลตัวเองแล้วก็เหมาะกับอะไรบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่ามาครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเองเยอะมากเลย ตรียมตัวแล้ว40เดี๋ยวต้องมาหาหมอแล้ว
1: อายุ40ในมีนเป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันเรื่องช่วงวัยของเรานะ
2: ค
1: ะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำละกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหรือดึงหน้าเนี่ยคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
0: ก็คือถ้าจะทำก็ต้องศึกษานิดนึงว่า

0: มีหมอที่ทำมีความเชี่ยวชาญไหมสถานที่ทำเนี่ยปลอดภัยไหมเพราะว่ามันเป็นผ่าตัดใหญ่ก็คือเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ช่วยชีวิตเราทันไหมแต่ว่าก็คือท่านี้ท่านั้นบางทีพอรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายดึงหน้ามันสูงบางคนเขาก็ไม่ไปทำโรงพยาบาลที่มาตรฐานเงี้ยเกิดพอมีปัญหาขึ้นมาคราวนี้ก็บางทีมันก็น่าเสียดายคือทำศัลยกรรมมันต้องปลอดภัยด้วย
1: ค่ะสำคัญ
0: ครับ
1: จริงๆเข้มด้วยมากๆเลยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้ใครที่มีความสนใจและการที่อยากจะยกกระชับหน้าหรือดึงหน้าหรือว่าดูเทปนี้อยู่น่าจะได้ข้อมูลไปเยอะมากพอสมควรนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าเรื่องของการผ่าตัดมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเรื่องใหญ่มันคือสามารถถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจริงๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์ค่ะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยน้องเพชรชนะภูมิเถว่องค่ะ
2: ขอบคุณ
1: หมอด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยเอาละค่ะสำหรับ EP หน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบจะพาไปไขข้อสงสัยประเด็นความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรห้ามพลาดนะคะแต่วันนี้รายการสวยหล่อขอสืบขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลคชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่า

0: ันหมดเลยเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่สองนะคะผิดค่ะชายคนที่สองเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้งสองข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกเราด่าเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่ะ
1: ก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทหลอนประสาทหลอนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ได้ยินแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะค่ะอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดน
0: ะ
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวชก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี้
0: คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเราเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมภาวทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทหลอน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดง
0: ค่ะ
1: ไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาวๆ
1: นะคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับ ครับจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าว
0: อ
1: ีกเสียงนึงบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มี
0: ค่ะ
1: บางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัว
0: ค่ะ
1: เขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาไม่รู้ว่า

0: นี่คือเสียงเล่า
1: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
0: ้อันเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัวน
1: ะ
0: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
1: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
0: ครับ
1: แล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยเปล่าคะ
0: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
1: ค่ะ
0: หรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
1: ค่ะ
0: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
1: ค่ะ
0: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
1: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
0: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดนี่ก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
1: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
0: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์จะ
1: จบ
0: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
1: โอ้ก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
0: กันแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
1: ค่ะ
0: หรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
1: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
0: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตัดสรู
1: ้
0: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีก็อืมเดี๋ยวไป
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็คือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
1: ค่ะนี่ทำไมเขา
0: แล้วก็ถามทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
1: โอ้ค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
0: มี
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
1: ค
0: ือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะยินดีเล่าแต่บางเรื่องเนี่ยเสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาควรจะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะโอ้ถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24-25นะว่าจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเกิด
0: อาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
0: ๆที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทำงานกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรัง

0: แต่เรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เริ่ม
1: แยกแยะได
0: ้ค่ะแล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็
0: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเหมือนเดิมอ๋อโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนบังยาเนี่ย
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับคิดว่าผู้ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภทสองมีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาเนี่ยเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ค่อยได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2 อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับใช่เราเรียกว่าพารานอยด์
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทำงานนะฮะ
1: ที่ทำงานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเขาจะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อกับข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกตินะฮะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปตันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นคนไข้ก็จะบอกว่าวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: เขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มัน ขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ฮ่าๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ท
0: าง
1: ว
0: ิ
1: ทย
0: ุ
1: ไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะเขาจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้นะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
1: ค
0: ือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยังไม่ปรากฏเลย
0: แล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาพอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้นะ
1: ค
0: ือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนไปเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทำให้ลูกเป็นเบาหวานไห
1: ม
0: ก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันหนึ่งก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากำเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะแล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทามไม่ติดไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิลๆเอ็นทามไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอบานรู้สึกว่าช่วยแอบความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสำคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบำบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบำบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทําให้เค้ามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนจะไอ้ยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็น เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์

0: อบสนอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดกระจ
0: ก
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: นะ
0: ก็ต้องกินอยู่ระยะหนึ่ง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำงานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าเรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการ

0: นะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทําไมเค้าไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนําเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ๊ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันมั้ยเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลอย่างนั้นทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยด
0: ี
1: ไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั้น
0: แต่ถามว่าทําไมเราหมกมุ่นทําไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทําไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเค้าก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่เค้าความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเค้าก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเค้าแล้วเค้าก็ทิ้งไม่ได้ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทําใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่ะกังวลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทําให้เข้าใจมากขึ้นว่า1เหมือนเห็นอกเห็นใจเค้ามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเค้าเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนําที่แบบเอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชเหล่าตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
2: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แรงหรือเปล่าคะเนี่ย
1: โอ้ยมันคนละชั้น
2: อะไร
3: ซบหน่อยดีมากนะ
4: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
5: ช่องดรามาชาแนลนั่นแหละไม่เปลี่ยนช่องอื่นบ้างเลยจ้ะ
6: ไม่เปลี่ยนหรอกช่องโปรดยาก
5: โอ้โห
0: คุณป้าคะ
1: นี่คุณอิงนี่คุณเหยียบเท้าผมนี่คุณไม่คิดจะขอโทษอะไรสักคำเลยเหรอ
0: ช่วยอิงด้วยนะคะ
1: ช่วยผมต่างหากเมื่อกี้คุณเหยียบเท้าผมเต็มปุ้มหนึ่งเนี้ยโอ้โหต้องช่วยผมครับ
6: โอ้ยป้อมอย่าพูดแซ่

0: แม่จะฟังหนูอิงพูด
1: แม
0: ่อิงคือเป็นไรลูกหน้าตาตื่นมาเชียฮะอิงโดนโรคจิตสะกดรอยตามนะคะ
2: ฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วจำลักษณะเขาได้ไหมครับว่าแต่งตัวยังไงหน้าตาแบบไหนเลยจะได้แจ้งตำรวจถูก
0: ฉันไม่ได้หันไปมองตรงๆอะแต่ว่าคือฉันรู้สึกได้เหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังอะ
1: ตามมาข้างหลังโอ้ชัวเงาตัวคุณเอง
0: นี่แกกวนประสาทฉันได้ไหมกำลังตื่นเต้นอยู่เนี่ย
1: ไม่อยากคุณเครียด
2: นี่แม่ว่าหน้าหนูอิงอยู่บ้านคนเดียวอันตรายมากเลยลูกวันนี้มานอนที่นี่นะแล้วพวกเราอ่ะคอยดูกันใครมาดั้มดั้มมอนมอนนะบ้านหนูอิงแล้วเรียกตำรวจจัดการมันเลย
1: ถูก
3: ใช่นี่น้องอิงนอนห้องพี่เลยนอนด้วยกันที่สุดนะนี่ส่วนแก
1: ครับ
3: โป้งไปนอนเฝ้าหน้าบ้านถ้าเกิดว่าโรคจิตมานะแกหอนเรียกได้เลย
1: ได้เลย
0: เ
1: ร็
0: ว
1: เป็นไงเจ๊
3: อ้าวมีหอนเหมือน
1: ไม่ใช่หมานะไม่ใช่หมา
2: หนูอิงไม่ต้องเกรงใจน
0: ะ
2: ถ้าหนูกลับบ้านไปตอนนี้ป้าก็ยิ่งเป็นห่วงนอนซะที่นี่นะลูกนะ
0: จะดีเหรอคะ
2: ดี
0: ก็คงต้องนอนแล้วมั้งขอบคุณนะคะทุกคน
1: ไม่ต้องขอบคุณแล้วครับผมเองยังไงผมก็คิดคุณ500อยู่แล้วคือ500โอเค
3: โมไปคิดน้องแบบนั้นได้ยังไงฮะน้องก็นอนน้องพี่นี่พี่คิด400
2: ไม่ต้องเกรงใจบ้านเรานะลูกนะแม่คิด200
0: ไม่ได้หรอกค่ะงั้นงั้นอิงลาก่อน
2: ร้อนเล่น
0: ค่าตัวแพงมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ

0: มเอง
1: คุณนี่มาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเลยเฮ้ย
0: นี่มันบ้านผมอะแม่ผมก็ทำอย่างนี้ประจำอะจะให้ต้องจ้างแตรวงมาเป่าแป้งแป้งแป้งแป้งมาแล้วเหร
1: อ
0: เอ้ากำลังจะเปิดขวดแล้วแค่นี้ก็เปิดไม่ออก
1: โอ้ยเปิดไม่ออก
0: ผมเปิดเองนี่แค่นี้ก็เปิดไม่ออกโถเอ้ยแรงไปไหนหมด
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันทำปากเก่ง
0: ช่วยหน่อย
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนฉ
0: ัน
1: จับข้างล่างเธอจับข้างบนไป
0: คุ
1: ณกับ
0: อึ๊บค่อยๆนะ
1: เดี๋ยวก่อน
0: อึ๊บใกล้แล้วโอ้ย
1: เหนียวมาก

0: ปิดประตูสิก่อนโ
1: อ้ย
0: โอ้โหลูกนี
2: ้อะไรกัน
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: คุณหมอ
1: โอ้ย
0: หม
1: อนี่ไงพอดีเดินไปที่ตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปหยิบมาแล้วก็เปิดมันเปิดไม่ได้เขาก็เลยมาช่วย
0: ใช่ครับ
2: เข้ากันปีเป็นคุยเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: ทำไมต้องหน้าแดงด้วย
1: ฮะหน้าแดงเหรอไม่อ๋อเฮ้ยมันร้อนเนาะ
0: ใช่ครับร้อนครับ
2: เด็กผมเชื่อน้องผม
0: ครับ
1: พี่วิทย์มาได้ไงคะเนี่ย
2: มาได้ไงก็มาหาเรานี่แหละไปที่บ้านเธอไฟก็เปิดอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ฉันโทรมาเธอก็ไม่ยอมรับสายก็เลยคิดว่าต้องอยู่ที่เนี่ย
1: ก็โรคจิตมันชอบตามอิงแล้วก็คุณป้าเขาเป็นห่วงก็เลยให้อิงมานอนที่นี่ค่ะ
2: เหรออ ื
1: ม
2: ใช่ครับผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมโป้ง
0: ฮะใช่ครับอ๋อไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ครับหมอครับ
3: โอ้ยโอ้ย
2: เสียงแล้วทำไมฟังดูแปลกๆครับ
1: ต้องเป็นโรงงานเองมาแน่เลยค่ะ

0: มั้งผมว่าคุณอิงคิดมากไปหรือเปล่าไม่ใช่หรอก
1: โอ้ย
2: นั่นไง
1: โอ้
0: คุณอิงจะทำอะไรครับ
2: โทรแจ้งตำรวจไง
0: โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่าเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอกับคุณอิงไปหลบอยู่ด้านนู้นดีกว่าครับ
3: ไม่เป็นไรผมช่วยคุณไปดูดีกว่า
0: เอ้ยไม่เป็นไรครับผมว่าผมจัดการคนเดียวได้ครับ
3: ผมว่าคุณหมอกับคุณอิงนะครับไปหลบอยู่นั้นปลอดภัยกว่าครับ
0: ถ้าเผื่อผมเหลือปากกว่าแรงผมแล้วเดี๋ยวผมตามคุณหมอเองไปหลบตรงนู้นดีกว่าครับ
3: ครับผม
2: เหรอคะ
3: ครับไปดีกว่าครับหม
0: อนู่นครับด้านนู้นเลยครับนี่ห้องนู้นครับ
3: ครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเรียกครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับ
3: เป็นไงวะต้องสลับถุงขวัญเรียบร้อยป่ะ
1: เรียบร้อยแต่นี่พวกมีคิดจะถามถึงอาการป้องหน่อยเหรอ
0: เป็นไรมากป่ะล่ะ
1: ก็ตอนที่ป้องเอาถุงของขวัญไปสลับให้พี่อิงอะแล้วป้องปีนกำแพงกลับมาบ้านเราเนี่ยป้องดันตกจากกำแพงอะดิ
0: เฮ้ย
1: เจ็บไหล่หมดแล้วเนี่ย
0: โอ้โหแต่อย่างนี้กำแพงบ้านจะร้าวป่ะเนี่ยแม่บ่นตายเลย
1: โอ้โหห่วงป้องก่อนไหม
3: น้องหลัก
0: เฮ้ยนิดเดียวเองงั้นเดี๋ยวพี่มาเหนื่อยเดี๋ยวพี่เอาน้ำเย็นให้กินดีกว่านะ
3: โอ้หลัก
1: คนปวดไหล่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ย
3: ช่วย
0: ไอ้ลูกจิ๊ดเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่โรคจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับ
3: นะ
0: จะใช่ครับป้องครับ
2: ป้อง
3: โอ้โหเกือบไปแล้วเชียว
0: คร
3: ับโดนแล้ว
4: นี่หมายความว่าแกจะเซอร์ไพรส์งานวันเกิดน้องอิงเลยให้ป้องเนี่ยเอาถุงของขวัญเนี่ยเอาไปแอบไว้ในรั้วบ้านของน้องอิง
3: ครับ
4: แต่ดันหยิบถุงผิดเป็นถุงชุดชั้นในของฉันเลยให้ป้องเนี่ยรีบปีนกลับไปเอาถุงชุดชั้นในฉันคืนมาเพราะแกคิดว่าน้องเขาอะจะหาว่าแกเป็นโรคจิตใช่ไหม
3: ครับอุ้ย
1: สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่อิง
2: อ๋อขอบคุณครับ
1: วันนี้เป็นวันเกิดพี่อิงอะแต่เกิดเป็นวันตายผมซะแล้ว
4: นี่โอ้ทีหลังนะจะใช้ใครอะดูซะก่อนไปใช้ป้องอะโอ้ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นโรคจิตอะสิดูหน้ามันสิ
3: โอ้ยโหเนี่ยหน้าไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เสียงอะเหมือนมาก
1: ก็ผมปวดไหล่จริงๆนะครับนี่ปกติเนี่ยทำงานส่งอาจารย์ก็เมื่อยไหล่จะตายอยู่แล้วมาตกกำแพงอีกอะปวดมาก
3: มาเดี๋ยวหมอดูให้ครับ
2: เฮ้ยเสียงอะไรคะ
4: เฮ้ยเสียงอะไรอะ
0: เฮ้ย
2: เขาเอง
0: ใ
5: ช่เอ้าสวัสดีครับ
3: อ้าวสวัสดีโจ้
2: โจ้วันนี้ไงเนี่ย
5: วันนี้มันเกิดอิงไม่ใช่หรอเอาของขวัญมาให้ไง
2: ขอบคุณอ๋อทุกคนคะนี่เพื่อนอิงเองค่ะชื่อโจ้นะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
1: มาพอดีเลยครับพี
0: ่ผ
1: มกำลังปวดไหล่อยู่พอดีเลยอะ
0: ไปทำอะไรมาแล้วยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: พอดีตกกำแพงบ้านครับยังปวดอยู่เลยครับเนี่ย
0: อาการปวดไหล่เนี่ยนะเราจะทำให้เป็นไหล่ติดได้นอกจากว่าการอักเสบของข้อไหล่แล้วเรารักษาโดยไม่เต็มที
1: ่แล้วอย่างนี้ผมจะเป็นไหล่ติดไหมครับ
0: อาการไหล่ติดนะครับเป็นได้3ระดับก็คือ1การปวดนะครับจะอยู่ใน2เดือนเราจะปวดมากการเคลื่อนไหวเราจะได้น้อยมากและอย่างที่2ไหล่เริ่มติดแล้วอาการปวดจะลดลงนิดนึงแต่ยังเคลื่อนไหวได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนและการที่3เริ่มฟื้นฟู
1: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีรักษายังไงครับ
0: มีครับก่อนแรกเลยจะต้องพักให้มันหายเจ็บก่อนอาจจะทานยาก็ได้นะครับตามที่แพทย์สั่งหรือว่าอาจจะประคบเย็นในเวลาที่ปวดลดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกปวดนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะครับ
3: แต่ว่าผมเคยได้ยินว่ามีการบริหารควบคู่ไปกับการรักษาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมลองทำท่าเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวหันหน้าเข้ากำแพงนะครับยืนอย่างนี้ค่อย

0: นิ้วขึ้นไปให้ได้สุดๆถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดก่อนนะ
1: ได้ครับ
0: แล้วค้างไว้สัก5สัก10ถึง15วิทำซ้ำลงมาช้าๆค่อยๆขึ้นไปไหล่ข้างนึงเป็นด้านข้างเหมือนกันเกี่ยนิ้วขึ้นไปเกี่ยนิ้วขึ้นไปเกี่ยนิ้วขึ้นไปถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดเลยนะครับทำซ้ำค้างไว้10ถึง15วิลองแค่2ท่าก่อนมั้ย
1: ได้เดี๋ยวลองท่าแรกก่อนดีกว่า
0: ท่าแรกหันหน้าเข้ายื่นนิ้วไปค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไป
2: เฮ้ยดีขึ้นเลยครับหายเจ็บแล้ว
3: คนละข้างกัน
2: อ้าว
3: อ
2: ๋อลืม
3: ทางน้อง
4: ลืมอยากทำด้วยเลยอะค่ะอุ้ย
3: โอ้โห
0: โอเคครับท่า1ท่า2ไปแล้วนะครับมีท่าที่3แค่ยกขึ้นมาปุบเข้าแล้วก็เปิดออกเหยียดออกไปเข้าแล้วก็เหยียดออกทำสัก10ถึง15ครั้งเช้าเย็นก็ได้ท่าสุดท้ายท่าที่4
1: ครับผม
0: ครับพยายามวางมือไว้ที่หัวไหล่นะครับยกศอกขึ้นดันศอกจนรู้สึกตึงบริเวณนี้นิดนึงแต่ถ้าเจ็บให้หยุดนะและค้างไว้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมถ้าทำแล้วรู้สึกเจ็บให้หยุดให้ประคบเย็นหรือทานยาต้องทำหลังจากรู้สึกเจ็บน้อยลงแล้วนะหลังจากที่เราเจ็บมานะครับ
4: ลองทำดูสินั่งพยักหน้าอยู่นั่นแหละ
5: ลองแล้วปวดแขนนะพี่ ไม่ไหวแล้ว
6: ไหวไหมลองทำสิ
5: ไม่ไหวแล้ว
6: โอ้ย
0: ครับสวัสดีครับ
7: โซนนี้นะครับจะเป็นการบรรเทาอาการไหล่ติดนะครับหรือว่าเป็นการท่าบริหารเพื่อทำให้ไหล่สามารถมีพิสัยในการที่จะหมุนหรือจะก้างออกหรือจะขยับในทิศทางต่างๆได้มากขึ้นนะครับทีนี้มีประมาณ4ท่าง่ายๆครับพี่หนุ่มง่ายๆเลยพี่เควินพร้อมไหมพี
8: ่พร้อมครับผมในการวอร์ม
7: โอเคง่ายๆเลยครับ4ท่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะครับเรามีกำแพงนะครับเราสามารถใช้กำแพงเป็นตัวช่วยได
8: ้ของพี่ไม่มีกำแพงเลยพี่อยู่ใต้ทางด่วนเอากำแพงเอาต่อหม้อก็ได้พี่ลอง
7: ดูนี่ครับจะเป็นท่าง่ายก็คือคนที่ไหล่ติดนะครับพิสัยหรือว่าการที่เราจะแกว่งแขนกลางแขนหุบแขนนี่ครับมันจะได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมาหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไม่ได้รักษาหรือไม่ได้เคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการไหล่ติดได้
8: นะครับมันจะเป็นพังผืดหร
7: ือใช่ใช่แล้วครับมันจะเป็นพังผืดการที่กล้ามเนื้อมันซ่อมแซมหรือเอ็นซ่อมแซมเองจะทำเป็นพังผืดจะทำให้มันติดหรือมันล็อกอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เคลื่อนไหว
8: อ๋อถ้ามันล็อกเนี่ยคือมันมีพังพรอยู่ข้างใน
7: พังผืดพังพรนี่เป็นตัว
8: เราจะแก้ไขยังไงอ่ะคุณ
7: ได้เลยครับงั้นเราก็ต้องมีการบริหารนะครับของหัวไหล่นะครับไหล่เราสามารถเคลื่อนที่ได้360องศาเลยใช่ไหม
8: ครับ
7: อย่างนี้เลย
8: อ๋อไปอย่างนี้ได้
7: ใช่ครับไปอย่างนี้ได้เลยคนปกติ
8: แต่ถ้าคนนี้ถ้ามันติดนะฮะ
7: คนนี้เขาอาจจะยกได้แค่นี้ก็ติดแล้วหรือว่ากางออกไม่ได้
8: คร
7: ับอย่างนี้ทีนี้เรามีท่าบริหารสมมติเรามีกำแพงนะครับสมมติมีกำแพงที่บ้านสมมติว่าพี่เควินเป็นกำแพงผม
8: ครับ
7: ผมอาจจะค่อยๆยก
8: ผมลุกอะผมลุกอะ
7: ผมยังไม่ได้สะกิดเลยพี่ทีนี้ผมค่อยๆไต่ขึ้นไปนะอย่างนี้จนถึงว่าสุดแค่ไหนเรารู้สึกว่าตึงแล้วไปไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ากำแพงเนี่ยมันจะช่วยตรงนี
8: ้
7: แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีกำแพงหรือว่าเราอยากจะทำทุกที่เลยเราก็แค่ค่อยๆยกมือมา
8: อันนี้คือไม่มีกำแพง
7: ใช่ครับจะมีท่าแรกก็คือ
3: ต้องขยับนิ้ว
7: ไหมไม่ต้องก็ได้ครับพี่ขยับนิ้วเหมือนเป็นการจินตนาการว่าเรากำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะสำหรับคนไร้ติดเนี่ยเขาจะได้แค่ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ค้างไว้ถ้ามีกำแพงจะเป็นตัวช่วยในการที่เขาจะมีที่จับในการค้างไว้ใช่แล้วก็เขาจะตึงมากแล้วเขา
3: ตึงมากก็จะได้มีที่พึ่ง
7: ใช่แล้ว
3: ที่อาศัย
7: ใช่ก็ตึงมากก็ค้างไว้ค้างไว้เฉยๆประมาณ10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆโทษทีครับค่อยๆสไลด์ลงมาอย่างงี
8: ้
7: สไลด์ลงมาปล่อยลงมา
8: ก็ปูไต่ลงมาเรื่อยๆ
7: ใช่แล้วครับไต่กำแพงแล้วพี่อย่าไปไต่อย่างอื่นนะ
8: ครับ
7: โอเค
8: แล้วทำขึ้นทำลงเงี้ยเหรอ
7: ใช่ๆครับก็ค่อยๆขึ้นไปใหม่เพราะว่าครั้งที่2ครั้งที่3นะครับจะได้พิสัยหรือจะได้ระยะมากกว่าครั้งแรกแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเหมือนตอนแรก
3: กล้ามเนื้อมันได้คลาย
7: เลยใช่แล้วครับพี่หนุ่มเก่งมากเลยนั่นแหละครับนี่ก็ค้างไว้ถือก็เราทำได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะคนในคนปกติก็สามารถบริหารได้อย่างนี้โดยการที่ขึ้นไปเรื่อยๆจะรู้สึกตึงไหม
8: โอ้ครับตึง
7: ใช่ครับถ้ารู้สึกตึงเราก็ค้างไว้เลยหรือขึ้นไปดิก็ไปได้เลยนะครับใช่แต่ เน้นให้แขนเหยียดตรงไว้นะ
3: สามารถไปข้างหลังได้ไหม
7: ได้เลยครับได้เลย
3: มาใหม่ใหม
7: ่ใช่แล้วครับอาจจะดูสังเกตว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมตัวเราเบี่ยงแสดงว่ามันไม่ได้มันหมุนไปข้างหลังอย่างแท้จริง
3: อยู
7: ่ใช่เรายังรู้สึกตึงๆมีอะไรรั้งๆอยู่ใช่ไหมครับ
8: อันนี้ตัวเราไปเอง
7: ใช่ครับถ้าเกิดอย่างนี้มันจะเนี่ยแขนตรงเห็นไหมผมยังได้แค่นี้เองเห็นไหมอ
8: ันนี้คุณโจ้ติดหรือไม่ติด
7: ติดแต่ยังทุกคนมันถ้าติดมันจะติดมากจนเท่าไหร่แบบขยับไม่ได้จน
8: อันนี้ติดกี่เดือนนะ3เดือนยัง
7: อุ้ย
8: สามเดือนได้ไปจ่ายเลยเขาตามยึดนะฮะ
7: ได้ประกันแล้วครับ
8: ก็คนละติดจบแขนติด
7: โอเคถ้าเกิดเราทำทั้งสองข้าง
3: เราเข้าใจนะครับว่าคนมีปม
7: ผมประสบการณ์ยังน้อยครับพี่ครับ
8: ช่วงนี้ตลกไม่มีเวทีเลยครับหาเปลี่ยนอยู่แถวนี
7: ้เราสามารถทำได้สองข้างเลยนะครับสมมติเรามีกระแพงใช่ไหมครับขึ้นไปกระแพงหรือไม่มีกระแพงก็ยกได้สองข้างเลยจนรู้สึกว่าตึงแล้วค้างไว้นิดนึงจะตึงรู้สึกตึงบริเวณแขนด้านหลังหรือว่าตรงหลังตรงนี
8: ้ตรงนี้นะ
7: อันนี้ถูกแล้วไม่ได้ผิดอะไรว่ามันจะตึงหรือมันจะอะไรแต่คนไหล่ติดเขาจะได้แค่นี้แหละประมาณนี้ใช่เขาถามว่าทำทั้งสองข้างยกขึ้นไปถ้ามีกำแพงก็ค่อยๆไต่ระยะขึ้นไป
3: แต่ถ้าขึ้นยังไม่ได้ก็คือเราก็ชะลออยู่ไว้ก่อน
7: ใช่แล้วครับ
3: อยู่ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยลงมา
7: ใช่แล้วครับสมมติว่าอย่างที่คนไหล่ติดนะครับเขาจะครั้งแรกได้เท่านี้ครั้งที่สองได้เท่านี้อาทิตย์ที่สามได้เท่านี้อย่างนี้เขาจะก็เป็นการก้าวหน้าของเขาใช่ทีนี้ไหล่มันสามารถเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางอันนี้มีด้านหน้าแล้วเราไปด้านข้างด้านข้างก็ง่ายๆเลยขอข้างขวาก่อนนะพี่ขวาค่อยๆยกขึ้นมา
8: ต้องไต่ไหม
7: ไต่ก็ได้ครับพี
8: ่เหมือนเรามีกำแพง
7: ใช่ไหมใช่แล้วนี่เห็นไหมอัน
8: นี้เหมือนแปลงร่างเป็นไอ้มดแดง
7: ต้องอย่าง
8: น
7: ี้
8: พ
7: ี
8: ่ไอ้อย่างนี
7: ้ค่อยไต่ขึ้นมาเน้น
8: แขนโอ้โหบอกกันรู้เลยว่าแก
7: ่ผมทันค่อยๆไต่ขึ้นไปทีนี้ถ้าชิดหูเลยแต่คนไหล่ติดเขาจะได้ประมาณอย่างนี้ประมาณแค่นี้ยกขึ้นมามันจะตัวจะยกขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันเจ็บมันตึงแล้วมันรั้งนะครับ
8: ผมรั้งหน่อยๆ
7: ใช่แล้วถ้าเกิดยกได้จริงตัวจะไม่เอียงนี่ตัวจะไม่เอียง
8: ต้องค่อยๆขึ้นใช่ไหม
7: ใช่ครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับ จนถึงจุดที่เราตึงแล้วเราค้างไว้10วิเหมือนกันแล้วก็ลงมาค่อยๆไต่ลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกสัก3ที่นะครับแล้วค้างไว้สำหรับคนธรรมดาก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไหล่ติด
8: คือว่าตึงตรงไหนก็หยุดตึงตรงนั้นเลย
7: ใช่ใช่แล้วครับเพื่อเป็นการยืดถึงว่าเรามีกำแพงเนี่ยเราจะมีสามารถที่เราจะเกาะหรือเราจะอะไรอย่างนี้ได้มันจะรู้สึกตึงกว่านี
3: ้มันจะมีสร้างความเชื่อมั่นว่าเราสามารถค่อยๆไต่ขึ้นไปได้
7: ใช่ใช่
8: แล้วทำบ่อยๆ
3: รู้สึกนะ
8: ปฏิบัติบ่อยๆพังผืดมันจะหายไปเอง
7: ใช่ใช่แล้วครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้มันยืดอ๋อยืดอ๋อยืดจนมันหายไปเอง
8: อยากให้เมียหายไหมทำแบบนี้เมียจะหายไปพังผืดจะหายเมียจะเหลือ
3: เดี๋ยวรีบตื่นเช้ามาทำเลย
7: โอเคครับเดี๋ยวสองท่านะวันนี้เดี๋ยวเราก็สุดท้ายที่สองก็คือยืดหัวไหล่ด้านหน้าอันนี้จะคล้ายๆกับที่มีใน EP เลยนะครับก็คือ
8: ประสานมือใช่ไหม
7: มือไขว้ไว้ด้านหลัง
3: ประสาน
7: มือนะครับยืดตบขึ้นแล้วค่อยๆดันออกมาถ้ายกได้ยกเลยยกแขนนะครับอันนี้อย่ากั้นหายใจนะอย่าลืมอย่ากั้นหายใจอ๋ออ
8: ย่ากั้นหายใจปกติใช่ไหม
7: ใช่ครับหายใจปกติไว้รู้สึกตึงบริเวณไหล่ด้านหน้าและหน้าอก
8: นานไหมพี่โจ้กี่วิ
7: ค้างไว้สักประมาณ10วิหรือถ้ามือใหม่ยังทำไม่ไหว5วิก็ได
3: ้
7: พยายามค้างไว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เองทำได
3: ้งั้นเรารีบนับเถอะ
7: โอเคว
3: ิ่ง
7: หนึ่งสองสามค่อยๆคลายค่อยๆคลาย
8: เราคลายแล้วก็คลายลงช้าๆ
7: ค่อยๆคลายลงช้าๆแล้วก็ปล่อยมา
3: โอเคสิบ
7: หนึ่งสิบแล้วสักสิบที
3: สิบแล้ว
7: สิบวินาทีไปสิบที
8: เหมือนลมมันเดิน
3: ใช่มันบึ้มเลยมัน
7: ใช่ใช่แล้วท่าที่สี่นะครับ
8: แสดงว่าเอามาพึกผมหายแล้วเนี่ย
7: ยังไม่เป็น
8: มันวูบไปแล้วดี
7: โอเคเดี๋ยวมาท่าที่สี่นะครับมือขวาจับไหล่ซ้ายถูกไหม
8: ขวาจับไหล่ซ้าย
7: ตั้งขึ้นมาใช้มือนี้มือซ้ายใช่ครับค่อยๆดันเข้าหาตัวนะครับแขนยังตั้งอยู่นะไม่ชี้ปิดหน้าหรือว่าไม่กดต่ำนี้เกินไปตั้งขนานกับพื้น
3: เสมอหัวไหล่
7: ใช่แล้วครับค่อยๆดันเข้าหาตัว
8: ดันเข้ามาใช่ไหม
7: ใช่ครับดันหาตัวให้แขนเลยไหลไปเลยฟีได้เลยไม่ต้องเกร็ง
8: จนว่าจะสุดใช่ไหม
7: ใช่ครับจะรู้สึกตึงบริเวณนี้ นะจะตึงบริเวณนี้ใช่แล้ว
3: ตัวนี้นับ1ถึง
7: นับ1ถึง10ได้เลยอันนี้มือพี่วางได้เลยนะครับวางรีแลกซ์ได้เลยเราดันแค่
8: ต
7: ั
8: วเอาไปแต่ตัวการเจ็บนะ
7: โดนตัวไหนมาเนี่ย
8: มันเหมือนจับตัวประกันไง
7: เล่นเล่นแบบสมมุติอ่ะนี่ข้างไว้10วิเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้อง10วินะอ่ะเปลี่ยนข้างรออีกข้างนึงเพื่อจะรับสนปล่อยตัวประกันก่อน
8: รอบแล้วเรา
7: อ่ะมือซ้ายจับไหล่ขวาตั้งแขนขึ้นนะครับค่อยๆดัน
8: ดันแบบดันเหมือนเดิม
7: ใช่ครับ
8: ดันยังไม่ออกไป
7: เอามาใหม่แล้วทีนี้ที่สำคัญคือเวลาเราดันนะครับพยายามทำให้ตัวตรงครับเราไม่บิดตัวตามไปอย่างนี้นะกำหรือแบก็ได้ครับนี่เราจะไม่บิดตัวตามนี้นะเราจะดันเข้าหาตรงๆนะครับแล้ว1 2 3 4 5 6 7 9 10โอเคไงครับ4ท่า
3: โอ้โหเจ้าวาบูวาบนะ
7: ใช่ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วทำให้เลือดลมมันไหลดีขึ้นอ
8: ย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกยาโดปยาอะไรไล่เลือดไล่ลมเลยใช่ไหม
7: แล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่ศรัทธาอันนี้ครับก็จะมี4ท่านะครับก็จะเป็นท่าไต่กำแพงด้านหน้าไต่กำแพงด้านข้าง
3: ครับ
7: ท่านี้ค้างไว้10วินะครับย่างแล้วก็ทำซ้ำสัก 3-4 รอบก็ได้นะแล้วก็จะมีท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าและหน้าอกใช่แล้วแอนอกดันมือขึ้นนะครับเราค้างไว
3: ้แอนอกพกอะไรคุณเควิน
8: พกเงินไปด้วย
7: โอเค
3: ครับ
7: โอเคครับแล้วท่าที่4สุดท้ายก็เป็นท่า
3: ที่4
7: ยืดหัวไหล่ด้านหลังอย่าลืมมือขวาจับหัวไหล่ซ้ายนั่นแหละโอเค
8: หรือเรื่องง่ายๆคือจับตัวประกัน
7: อืมใช่ครับจับตัวประกันอย่าทะเลาะกันเองพอ
8: ท่านี้ดี
7: โอเคครับ4ท่าง่ายๆครับพี่ก็ค้างไว้ประมาณ10วิถึงจุดที่ตึงควรทำให้ตึงไม่ควรทำให้เจ็บเนาะถ้ารู้สึกเจ็บให้ผ่อนลงมานิดนึงโอเคครับสามารถทำได้เช้าเย็นเลยครับ3ถึง4เซตต่อท่าก็ได
8: ้ผมกระชับขึ้นเลยฮะแปลกเนาะเออทำยังไงที่ให้มันหน้ากระชับขึ้นบ้าง
7: ต้องฉีดแล้วพี
8: ่คนแต่งหน้าบนเนี่ยพี่เควินมาทีไรแป้งหมดทุกทีเข้าไปอยู่ในหลุมหมดเยอะแยะเจอนะมีคน
7: โอเคครับนี่ก็เป็น4ท่าง่ายๆนะพี่อย่าลืมทำกันที่บ้านได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
8: เราไม่ทำบ้านเราได้ไหมไปทำบ้านคนอื่น
7: ได้เลยพี่ทำบ้านพี่หนุ่มก็ได้ครับก็เป็นท่าบริหารง่ายๆ4ท่านะครับสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับ
1: โหนี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปลองทำทุกวันเลยแต่ละท่าเนี่ยทำง่ายมากเลย
7: อย่าลืมทำให้ถูกข้างนะครับ
1: เซลนะเนี่ย
9: ขอบคุณนะสำหรับข้อมันมันเกิด
10: ยังไม่ต้องคุยแล้วครับลองเปิดดูก่อนนะครับว่าชอบไหม
9: ชอบผมฟันเหร
10: อหมายถึงว่าชอบเป่าเค้กพี่ซื้อให้ดีกว่ามั้ง
9: ค่ะไปเป่าเค้กกันนะคะ
10: ไปเชิญครับ
11: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
12: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตุ๊ก
11: ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
12: ฝากหัวใจไว้ไง
11: โอ้ยไม่เคยรับฝากใคร
12: โอ้รับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
11: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
12: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
11: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
12: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดนั่นแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
11: ยั่วประสาทจังเลย
13: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

ถือว่าสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้โลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือน

0: กระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
0: อ๋อนี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัย

0: ผ่นดินเป็นประวัติการณ์คุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
2: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุขใจช่วยคุณยายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนๆไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่า
2: เพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
0: กระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับหนึ่งเอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
2: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งเติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อย

0: ีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6
1: เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลย
0: ว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

ภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมยับยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำในที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา17นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 24,000 พระธรรมขันธ์ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดมหาพฤทธารามวัดดวงแขกรุงเทพมหานครวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีและวัดโชติทายการามวัดเขาช่องพรานวัดในขำมารามราชบุรีและสำนักสงฆ์พระพุทธธรรมพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่29บริษัทเอเจียวานิชจำกัดสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยและชมรมอาสารักษาดินแดนอส.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทาวาสวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลบบุรีและวัดหนามแดงวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นพลเอกจตุรภรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทครูอินโนเทคจำกัดและครอบครัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและห่วงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดต่างๆเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญ

0: กำลังใจ
1: วันนี้เวลา 13:00 นที่โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียาหมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ประกอบด้วย10ตำรวจเอกพิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรอยู่โซเวลา 13:00 นวันนี้ณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแร่อำเภอถานโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบุโลสนียาตำบลบ้านแร่อำเภอถานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทณรานินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แก่10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักดิ์แสง10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในพระดำริในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งกรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569เพื่อสนองพระดำริในการนำผลิตภัณฑ์ผลงานสร้างสรรค์จากการฝึกทักษะวิชาชีพของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพจากเรือนจำและทัณฑสถานไปจัดจำหน่ายกว่า30เรือนจำภายใต้แบรนด์ Inspire ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เช่นผลิตภัณฑ์ผ้าปักลายชาวเขาผลิตภัณฑ์ผ้าสม็อกจากทันทสถานหญิงกลางพวงมาลัยทิชชู่จากทันทสถานหญิงธนบุรีผ้าหมักโคลนพิมพ์ลายใบไม้จากเรือนจำกลางระยองผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าถุงจากทันทสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าทอลายยกดอกผ้าถุงปักเลื่อมจากทันทสถานหญิงสงขลานอกจากนี้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการพัฒนาผู้ต้องขังส่งเสริมอาชีพเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้

และมอบกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในการพัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอาทิการทำขนมจากทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครการวาดภาพจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหานครศาสตร์พยากรณ์และอาชีพนักมวย Inspire Thai Fightในการนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านในโครงการพระราชดำริและโครงการพระดำริเช่นโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ภายใต้มูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทั้ง3โครงการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการและร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
7: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะขวัญศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอ

0: อ๋อแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
1: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
3: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
4: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
3: Really ไปค่ะLet's go now
2: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
3: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
4: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
5: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจัง
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังการแดดร้อนจังสิ
3: คอยสิเบ็ด
4: โอป้าน่ะ
2: ผู้ไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ัสดีค่ะ
1: คุณแม่นิน่าครับ
2: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะพบกับเราสองคนได้ในรายการพ่อแม
3: ่สู้สู
2: ้รายการวัยที่ท็อปเชียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกค่ะ
1: วันนี้ฮะเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวต้องเจอเลย
2: เรื่องของการกินของลูก
1: ใช่ครับกินเยอะไป
2: ก็มีปัญหาก
1: ินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยกิน
2: อิ่มทิพย์บางทีอยากจะถามลูกหนูอิ่มทิพย์เหรอลูกไม่กินอะไรเลย
1: เอาอะไรเข้าตัวไปเติบโตเนี่ยไม่กินอะไรเลย
2: ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววันนี้นะคะมาปรับทุกข์กันแล้วใช่ไหมยังมีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราอีก5ครอบครัวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็นของการรับประทานอาหารของลูก
1: และตอนนี้ขอเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับครอบครัวครอบครัวไหนกินยากครับ
2: ม
1: ีสองครอบครั
2: ว
1: ครอบครัวไหนกินเยอะครับ3ครอบครัว2ยาก3เยอะ
2: ลองเล่าให้เป็นแบบตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
4: พิซซ่านี่สามารถ3ชิ้นได้ค่ะ
1: พิซซ่า3ชิ้น
4: เด็ก4ขวบ
1: 4ขวบ
4: 3ชิ้นต่อด้วยไก
1: ่ไก่เป็นชิ้นหรือเป็นตัวครับแม
4: ่เป็นชิ้นก็
1: 3ชิ้นแล้วโอ้โหนี่สามารถกินต่อเนื่องกันได้อย่างนี้เลยฮะ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: โอ้ย
2: อ่ะเดี๋ยวมีทานยาก
1: ฮะ
2: ทานยากยังไงคะ
5: แค่เห็นก็อิ่มแล้วอะค่ะ
2: คือที่สงสัยไหมคะลูกอิ่มทิพย์หรือเปล่า
5: คิดเหมือนกันนะคะคือเขาจะกินได้น้อยมากอะค่ะคืออามานเนี่ยปริมาณน้อยแล้วพอถ้าเยอะเนี่ยเขาจะไม่ทานเลยถ้ากินไปแล้วรสชาติไม่ถูกใจเนี่ยเขาคายเลยแล้วก็เขาก็จะบอกแต่ว่าเขาไม่อร่อยไม่ชอบไม่อยากกินแล้วกินนี่ก็จะเหลือทุกครั้งอะค่ะ
6: ก็ทานยากนี่ก็จะทานผักก็จะต้องต้มจนนิ่มก่อนนะคะเปื่อยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะทานแต่ปลาถ้าเกิดเคี้ยวแล้วเจออะไรเหนียวๆหน่อยก็จะคายแล้วค่ะ
1: อ๋อเจอของที่เคี้ยวยากก็จะไม่พยายามเคี้ยวเลยค่ะ
6: วันไหนที่กินหมดนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ค่ะ
2: ดีใจจุดพุ่งปังหลัง
1: จุดพุ่งกันไปเลย
2: ดีใจมากนี่ไงคะนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเจอค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกุ้งค่ะสวัสดีนะคะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับหมอกุ้งครับ
2: คุณหมอกุ้งค่ะเป็นยังไงคะเรื่องของพฤติกรรมเด็กในเรื่องการรับประทานอาหารว่าจะเป็นกินยากหรือว่ากินเยอะ
7: อันนี้เป็นปัญหาที่เจอต้องเรียกว่าเจอทุกบ้านเลย
2: ค่ะ
7: ไม่ว่าจะกินยากกินเกินในความกินเกินบางทีก็กินไม่หลากหลายคือกินซ้ำๆนะคะเจอบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก
1: ็
7: คือว่าเด็กเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มที่ตัวคนเลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยตัวเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราต้อง take control back นะคะต้องมาเป็นคนคุมเกมปล่อยให้ลูกคุมเกมค่ะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ guessing game การเกมทายใจลูกจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเนมี่เลยค่ะ
8: พ่อครับ
9: หนูชื่ออะไรคะ
8: เนมี
9: ่เนมี่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
8: กินปลาแล้วก็ไข่นะแล้วก็กินข้าวทีเดียวเนมี่กินหมดเลย
1: นี่ฮะทักทานนี่ฮะเนี่ย
9: ไปเด็ดไปเด็ด
10: เนมี่เนมี่ชอบกินผักไหมคะ
9: ทำไมเนมี่ถึงไม่ชอบกินผัก
8: มันก็ไม่อร่อยอ่ะ
11: น้องเนมี่บอกว่าผักนะไม่อร่อยครับเรามีเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบอยู่5จานด้วยกัน
1: น้องเนมี่บอกว่าชอบปลาชอบไข่ชอบข้าวไม่กินผักเราจึงจัดเมนูชุดพิเศษให้น้องเนมี่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเมนูที่ทำจากผัก5อย่างมีฟักทองผัดไข
2: ่
1: สลัดผักต้มจืดตำลึงถั่วงอกผัดเต้าหู้และข้าวโพดอ่อนผัดไข่มีผักล้วนๆนะฮะ5อย่างคุณพ่อคุณแม่คิดว่าใน5จานนี้ทำจากผักน้องเนมี่จะทานสักจาน2จานนี่ฮะคิดยังไงครับ
6: คิดว่าไม่น่าทานค่ะ
1: แต่5จานนี้ไม่ทานเลยเหรอครับ
6: ไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าสมมติจะทานน่าจะเป็นต้มจืด
1: เพราะว่า
6: ซดแต่น้ำค่ะ
2: ก็คือถ้าทานไม่ได้ทานแต่น้ำ
1: ก็ไม่ทานผักอยู่ดีคือต้มจืดตำลึงก็ซดแต่น้ำตำลึงผักไปคิดว่ายังไงไม่ทานแน่ทานก็ทานแค่น้ำแกงจืด
6: ใช่ค่ะ
1: น้องเนมี่สักจานไม่ลูกสักจานเถอะทานข้าวไปทานข้าวก่อนฟักทองฟักทองครับฟักทอง
2: ก็ไม่ไม
1: ่ลุงทานเลยเนมี
2: ่โอ้ยมีผักด้วย
1: อันนี้

0: าจะตักแต่น้ำเป็นจืดไม่เอาตำลึงปรากฏว่าน้องในมีดตักตำลึง
1: แม่น้ำตาจะไหลให้ลูกตักตำลึงเข้าปากดีใจมาก
0: ต้องถามคุณหมอแล้วครับนี่นาจ๋า
2: อันนี้

0: ราคือว่าเรามีออปชันมีทางเลือกให้เขาในส่วนของทางเลือกนี่เราคือจำกัดด้วยนะมีแต่ผักคือไม่มีอย่างอื่นเลยที่เขาเคยคุ้นเคยทานนะคะแล้วผักก็มีหลากหลายมีให้เขาได้ลองคิดว่าเขาเอ๊ะเขาน่าจะลองชิมอะไรนะคะจริงๆน้องเนมี่เขาไม่ผิดคอนเซ็ปต์ตัวเองน
1: ะ
0: ทำไมรู้ไหมเพราะเขาเลือกฟักทองฟักทองมันนิ่มอะค่ะดูแล้วมันนิ่มเขาก็ยังเลือกสิ่งที่นิ่มแกงจืดผักมันดูเปื่อยๆอะไรเงี้ยเขายังทานแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกอะค่ะที่ดีเพราะว่าแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทานเนี่ยอาจจะยึดไอ้สิ่งที่เขาชอบอยู่เช่นทำให้นิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเละเพราะไม่งั้นเขาก็จะติดชินกับการที่จะต้องกินของเละๆอะค่ะอยู่ตลอดไปไม่ยอมพยายามที่จะมาปรับให้กินของที่ต้องเคี้ยวมากขึ้นนะคะ
1: คุณแม่ได้ชื่นใจคุณลุงได้ชื่นใจกันไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปรู้จักนะคะกับน้องอีกคนนึงดีกว่าน้องโตโน่ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ชื่ออะไรครับ
2: โตโน่ครับ
3: โตโน่ชอบทำอะไรมากที่สุด
2: ชอบทานอาหารครับ
3: ทานอะไรอ่ะ
2: ช็อกโกแลตครับเพราะว่ามันอร่อยครับ
1: โอ้โห
3: แล้วปกติเรากินผักไหม
2: แต่ผมเคยดูเรื่องผู้หญิงกินผักยาวแล้วเขาก็บินได
3: ้กินผักแล้วบินได้เหรอ
2: ถ้าพอผมกินผักไปบินไม่ได้เลย

0: เราเปลี่ยนครับเอาช็อกโกแลตหวานๆออกไปจากตู้เย็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นของว่างแทนครับเมื่อโตโน่รู้สึกหิวก็เดินเข้ามาที่ตู้เย็น
1: ตอนนี้ชีวิตของโตโน่จะเปลี่ยนไปครับแม่คุณยายครับจากที่เปิดตู้เย็นมาเจอช็อกโกแลตตอนนี้เปิดตู้เย็นออกมาเจอเป็นผลไม้อยู่ในตู้เย็นแทนคุณแม่คุณยายคิดว่าน้องโตโน่จะหยิบทานไหมฮะ
2: คิดว่าหยิบนะคะ
1: คิดว่าหยิบอะไรครับ
2: แตงโม
1: คุณยายคุณยายบอกฟันธงเลยว่าหยิบแตงโมทำไมครับคุณยาย
2: ชอบทานค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่โตโน่จะชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆนะคะ
1: อ๋อชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้ว
2: รู้จักคายเม็ดเอง
1: คายเม็ดได้เองด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ภูมิใจมากนะครับเนี่ยโอ้โหได้คายเม็ดแตงโมได้เองด้วยมีผลไม้อยู่ในจานนี้หลายชนิดเลยครับ
2: ค
1: ุณแม่คุณยายบอกเลยทานแน่แตงโมแต่เปิดไปงงก่อนช็อกโกแลตหายไปไหนไปดูโตโน่สิครับ

0: ะว่าเมื่อไม่มีขนมทานผลไม้ก็ได้เป็นแตงโมของโปรดอันนี้ยังไงคะคุณหมอกุ้งคะ
1: ก็อันนี้คือแนวคิดว่าเราไม่อยากให้เขาทานขนมหรือว่าของขบเคี้ยวที่เราไม่อยากให้เขาทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองก็ยังชอบไงเราก็จะแอบซุกไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาหาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาออกไปแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดบ่อยๆตู้ที่เขาหยิบเคยหยิบกินบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาทานซะเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างที่ถ้าเกิดเขาชอบทานแตงโมเนี่ยก็อาจจะใส่ว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งช่วงแรกๆตอนหลังๆก็ค่อยๆเอาออกเพื่อที่จะให้เขาเลือกทานอาหารอย่างอื่นด้วย
0: หลากหลายมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างน้องโตโน่นี่ชอบทานช็อกโกแลตมากพอเลือกทานผลไม้ก็เลือกแตงโมก็ยังเลือกผลไม้ที่รสหวานอยู
1: ่
2: ครับเขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นที่คนที่บ้านก็ต้องอดใจอย่าเหมือนอยากเอาขนมเข้าบ้าน
1: ใช่
0: ด้วยนะคะอ่ะละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องฟ้ากันค่ะคุณผู้ชม
3: สวัสดี
4: หนูชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องฟ้าจ้ะ
4: น้องฟ้าชอบกินอะไรบ้างคะ
3: กินขนมไข่ขนมหวาน
4: น้องฟ้ารู้จักข้าวกล้องไหมคะข้าวกล้องเป็นยังไงอ่ะ
3: เพราะข้าวกล้องมันมีน้ำด้วย
4: ข้าวขาวๆกับข้าวกล้องอันไหนอร่อยกว่ากัน
3: สีขาวข้าวสาร
4: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
3: คุณแม่บอกว่าให้ป้อนข้าวหน่อยเพราะคุณแม่ไม่ว่างคุณแม่จะกินข้าวเอง

0: นี่ฮะเรานำอาหารมาเสิร์ฟน้องฟ้าทำเป็น2เมนู2จานแต่ใช้วิธีตกแต่งให้สวยงามเลยครับจานแรกเป็นข้าวผัดผัดจากข้าวกล้องเป็นข้าวผัดกุ้งครับกับอีกถ้วยนึงเป็นไข่ตุ๋นแต่ข้างในมีผักด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องฟ้าจะทานอะไรทานจานไหนยังไงฮะ
1: สำหรับผมแล้วผมว่าน่าจะเป็นไข่ตุ๋น
0: ไข่ตุ๋น
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับพ่อ
1: คือปกติเนี่ยน้องฟ้าก็กินไข่ตุ๋นอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไรแต่ว่าถึงแม้จะกินไข่ตุ๋นอะไรผักด้านล่างก็น่าจะเคลียร์ออก
0: อ๋อคือสมมติตักไข่ตุ๋นลงไปเจอผักปุ๊บเฮ้ยผักไม่กินผักไม่กินผักเคลียร์ผักออกทันทีก็กินไข่แทน
1: แล้วก็ตักแต่ไข่กิน
0: แล้วถ้าข้าวผัดล่ะครับแม
2: ่ถ้าข้าวผัดก็น่าจะกินแต่กุ้งอะค่ะเลือกค่ะ
0: น้องฟ้าเลือกกินของแพงรู้ค่ะน้องฟ้ากินเฉพาะของแพงแน่ๆ
2: อะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่กินเลยว่าก็ต้องใช้เวลานานมากอะค่ะก
0: ็
2: คือจะนั่งอยู่อย่างนั้นนะคะ
3: ไม่ทานนะคะ
0: นั่งใช้เวลาตัดสินใจเลยไปดูน้องฟ้ากันครับจะทำยังไงกับ2จานนี้
4: เรามีไข่ตุ๋นที่มีแครอทผสมกลมกลืนอยู่ด้วยแล้วก็ข้าวผัดข้าวกล้องน้องฟ้าเลือกตักข้าวกล้องครับแม่อยากกินดูสีสันน่ารับประทานแล้วก็ไข่ตุ๋นจะกินไหมเนี่ยไข่ตุ๋นน่ะมีแครอทครับ
0: ไข่ตุ๋น
3: มีแครอทอยู่นะ
0: โอ้ยแครอทด้วย
4: โอ้โหกินครับ
5: ร้อนไหมครับ
4: กินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับ
6: อร่อยมาก
3: ยอมทานแบบไม่มีการเขี่ยอะไรออก
0: ไม่เขี่ยไม่
3: เมื่อกี้เห็นเนาะไข่ตุ๋นมีแครอทสีส้มๆอยู่ด้วยนะคะน้องก็ยอมทานผิดคาดไหมคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ผิดคาดค่ะ
3: อธิบายยังไงดีคะคุณหมอกุ้งคะ
7: presentation อย่างเดียวดูสวยดูแปลกตาใช่ไหมคะอย่างข้าวกล้องเขาอาจจะไม่เคยทานเนาะแต่นี้มันจัดมาในรูปแบบที่สวยงามขณะที่คุณแม่บอกว่ายังจะเลือกกุ้งใช่ไหมคะและเขากลับเลือกตักข้าวอ่ะก็เขาคงเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะลองชิมส่วนไข่ตุ๋นอ่ะพอดีเขาเคยกินหรือชอบมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขี่ยออกนะคะแครอทคือวิธีการอันนึงที่เราจะจูงใจให้เด็กกินก็คือจัดรูปอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะคะอย่างผักนี่อาจจะเลือกผักที่มีสีก่อนสีสดใสแล้วก็ไม่ขมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เขาเลือกแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับการกินผักนะคะ
3: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องมินนี่กันบ้างค่ะ
8: สวัสดีค่ะชื่อน้องมินนี่ค่ะ
9: น้องมินนี่ชอบกินอะไรที่สุดคะ
8: ข้าวผัดปูชิ้นฝอยน้ำอัดลม

0: คุณแม่คุณพ่ออ้วนไหม
1: ป้าป้าอ้วน
2: ป้าป้าจะน้อยน้อย
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะป้าป้าจะอ้วนขึ้นทั้งบ้าน
0: หนูกินผักไหมคะ
1: กินผักบางคนนี่อย่างเดียว
0: และอย่างคุณอ่ะ
1: ไม่เอา
3: น้องมินนี่บอกว่าชอบกินแต่บรอกโคลี่ครับเราจึงจัดเมนูต้มจืดผักสำลึงโดยมีเพื่อนๆกินด้วยเห็นเพื่อนกินเอาละสิ
4: คุณพ่อคุณแม่ครับน้องมินนี่ทานโอ้โหตะกี้บอกว่าชอบอะไรบ้างนะฮะเฟรนฟรายเฟรนฟรายนี่ของไม้ตายเด็กเลยใครเห็นไม่ได้หยิบดูดกินมันจริงๆเลยไก่ทอดก็ชอบกินกินแต่ละอย่างปรากฏว่าตอนนี้เราจะนำเพื่อน2คนฮะมานั่งทานข้าวกับน้องมินนี่แล้วให้เพื่อน2คนตักผักทานพ่อแม่คิดว่าน้องมินนี่จะทานตามเพื่อนไหมครับ
5: ทานครับผม
4: คิดว่าทานแต่น้องไม่ชอบทานผักเลย

0: ไหมครับคุณพ่อ
1: ถ้ามีเพื่อนเขาทานอยู่แล้วครับ
0: อ๋อถ้ามีเพื่อนทานด้วย
1: ใช่ครับ
0: คุณแม่เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมครับ
2: ค่อยแน่ใจเพราะว่าเขาจะชอบแต่บรอกโคลี่อะค่ะผักอย่างอื่นก็จะแบบอิดออดบ้างแต่ในสถานการณ์นี้ไม่แน่ใจ
0: แล้วน้องมินนี่จะทานหรือไม่ทานฮะ
2: ไม่ทานค่ะ
0: คิดว่าไม่ทานแน่ๆมีเพื่อนนะฮะอ้าวเพื่อนจ๋าไปดูเพื่อนน้องมินนี่กันครับ
3: น้องมินนี่เห็นเพื่อนปากครับจะยังไงล่ะเนี่ยเห็นเพื่อนกินตัดสินใจตักกินด้วยโอ้โหกินตำลึงด้วยครับ
0: มินนี่กินตำลึงพ่อแม่ตำลึงโอ้โหนี่ทานด้วยครับคุณหมอครับ
4: มีไงคะคุณหมอมีปัจจัยเรื่องของเพื่อนมาเกี่ยวข้องอันนี้ช่วยไหมคะ
5: ช่วยอย่างมากค่ะประมาณว่า peer pressure เนอะเพื่อนทำอะไรเราต้องทำตามไม่งั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ว่าเป็นมื้ออาหารเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ choice ไม่ค่อยเยอะด้วยนะตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนก็ทานอย่างอร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทานยากอะค่ะคืออาศัยว่าทานด้วยกันเราต้องทานเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยนะคะ
4: อย่างนี้นี่เองคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้ทานกับเพื่อนทานกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องอีกหนึ่งท่านนะคะไปรู้จักกับน้องก่อนกันเลยค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: ชื่ออะไรคะ
6: ก่อนครับ
7: ก่อนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
6: 30ครับ
7: ก่อนรู้ไหมว่าอ้วนคืออะไร
6: กินเยอะ
0: โดนัท
4: หนูเต็มที่มาก
0: เป็นฟราย
7: ก่อนร
0: ู้
7: จักข้าวกล้องไหมครับข้าวกล้องเป็นยังไงคร
6: ับก็มันกล้องมันที่ไทยลูก
7: ก่อนชอบกินอะไรมากที่สุดครับ
6: ไก่ปลาหนึ่งปลาทอดปลาดุกหมูก้อนใหญ่ๆให้มันด้วย
0: มีก๋วยเตี๋ยวมาให้น้องกรสองชามชามปกติและชามใหญ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกรจะเลือกชามไหนฮะ
8: ชามใหญ่ค่ะ
0: ชามใหญ่
8: ใช
0: ่แม่ไม่คิดเลย
4: ไม่คิดเลย
0: แม่พูดสวนทันทีชามใหญ่แน่ทำไมครับแม
8: ่ก็ปกติถ้าไปทานที่ร้านเขาก็จะสั่งพิเศษของเขาอยู่แล้วค
0: ่
8: ะ
0: คุณพ่อคุณแม่สั่งให้หรือน้องกรสั่งเองฮะ
8: สั่งเองค่ะ
0: น้องกรสั่งเองเลยสั่งยังไงคุณแม่เวลาเขาสั่ง
8: เขาก็จะบอกว่าเอาเล็กน้ำพิเศษเนี้ยค่ะ
0: เล็กน้ำพิเศษ
8: ไม่ใส่พริก
0: ไม่ใส่พริกนอกนั้น
8: นอกนั้นใส่มา
0: ใส่หมดใส่กันให้เต็มแม็กไปเลยไปดูน้องกรกันครับชามปกติกับชามใหญ
9: ่กรครับมีก๋วยเตี๋ยว2ชามจะเลือกชามไหนครับ
6: ชามใหญ่ครับ
9: ชามใหญ่เนาะเอาเลยครับ
0: นี่คือลูกสูตร
6: ตาดีครับตาใหญ่ครับ
0: ไม่อีก
9: ชามใหญ่เหรอ
6: ต้องตาใหญ่ครับ
0: ก็ยังเลือกจานใหญ่อยู่ดีนะข้าวผัด
9: จานเล็กไม่พอเหรอ
0: ไม่พอโอ้โห
9: ก่อนจะเลือกจานไหนครับ
6: จานใหญ่
9: ทำไมเลือกจานใหญ่อ่ะ
6: ก็หนูอยู่บ้านจะ

0: สึกว่าต้องเลือกสิ่งที่เยอะไว้ก่อนเพราะว่ากลัวทานไม่พอเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เขาอาจจะติดด้วยว่าไปแล้วก็จะสั่งพิเศษพิเศษตลอดเนี้ยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่สำหรับเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราจะให้เขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะอาจจะลดลงครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามด้วยซ้ำหรืออย่างไปที่ร้านเนี่ยเวลาที่ลูกสั่งชามพิเศษอาจจะต้องกระซิบกับร้านว่าเอามาแบบธรรมดาเลย
1: ใช่ชามใหญ่
0: จะอะไรประมาณนี้ให้ปริมาณนี่มันพอดีสำหรับเขาอะค่ะ
2: คือน้องกรคงไม่สนน่ะน้องกรไม่สนอาหารหรอกสนจานหอยจานใหญ่อาหารใหญ่ก็ได้
1: ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันคือใส่จานใหญ่แต่แบบอาจจะเกลี่ยให้มันดูแบบเยอะ
0: ๆปริมาณนี้ไม่ต้องเยอะเท่าที่ควรจะเป็น
1: อืมเราได้ฟังจากน้องๆ นะคะครอบครัวไปแล้วนะคะคุณหมอพอจะสรุปเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกในแต่ละบ้านที่มันแตกต่างกันได้ยังไงบ้างคะ
0: ประการแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแทนเขานะคะหลายๆท่านบอกว่าเออไม่กินนะไม่เลือกนะแต่จริงๆแล้วเขาทำใช่ไหมคะแต่ละสถานการณ์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลองปรับใช้ในที่บ้านอย่างเช่นกรณีที่ไม่กินแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของผักหรือทำให้น่าสนใจนะคะหรือให้มีแต่ทางเลือกที่เป็นผักอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้นี่ห้าจานเนี่ยทางปฏิบัตินี่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะเหลือแค่2จานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีสิ่งอื่นที่เราไม่อยากให้เขาทานนะคะหรืออาจจะถ่ายรูปสิ่งที่เขาเคยกินแล้วชอบไว้แล้วก็มาเลือกก่อนประมาณว่ามีเมนูเนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้เราจะกินผักเมนูไหนดีแล้วก็ค่อยทําแทนที่จะต้องไปนั่งทําหลายๆอย่างแล้วก็เอามาแล้วอาจจะไม่ทานนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นวิธีการรับมือแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาร่วมกันทําความเข้าใจในพฤติกรรมการกินของลูกกันต่อนะคะกับการรับมือการแก้ไขพฤติกรรมนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: คะในช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวจากทางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวแรกของเราเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวน้องชาญค่ะ
1: สวัสดีครับผมพ่อเชิดครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เจนค่ะเราเป็นพ่อแม่ของน้องชาญชาชาแล้วก็ชาชาค่ะก็3คนเนี่ยเขาก็นิสัยต่างกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ชอบการกินที่แตกต่างกันแล้วก็ตอนนี้ในบรรดาลูก3คนเนี่ยคนที่คุณแม่ห่วงสุดก็จะเป็นน้องชาญพี่ชายคนโตเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ปกติไปค่อนข้างเยอะพอเขาเริ่มที่จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นตัวโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะความคล่องแคล่วก็น้อยลงอย่างอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นได้ง่ายกว่าน้องสาวอันนี้คือเราประสบกับตัวเองอย่างเวลาเป็นไข้หวัดอะไรเนี่ยอย่างน้องสาวเขาใช้เวลาแค่ไม่เกินอาทิตย์เดียวหายชาเนี่ยเวลาเป็นหวัดทีจะต้อง2อาทิตย์จริงๆคุณแม่ก็พยายามที่จะคุมน้ำหนักเขาอยู่แต่คราวนี้ที่คุมเขาปัญหาที่คุณแม่เผชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักเขาได้แต่ว่าตอนนี้คุณแม่ทำได้เพียงแค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือเขาหนักอยู่แค่นี้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าคุณแม่จำได้บางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าอะไรไม่ดีแต่บางทีเขาคงยังต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยอยู่เพราะเจอขนมเด็กร้อยทั้งร้อยก็ยังกินอยู่ก็ยังห้ามไม่ได้เราก็ยังต้องแบบถ้าเราแบบไม่เข้มแข็งเนี่ยลูกเราก็คงจะแบบไม่รอดจากโรคอ้วนเราก็เลยเหมือนกับว่ามันน่าจะเปลี่ยนบวกกับเราปล่อยปะร่างกายเนี่ยมันไม่คุ้มอะค่ะเราสามารถแก้ได้ก่อนที่มันจะเกิดณวันนี้ถ้าเรารอเนี่ยมันคงจะแก้ไม่ได้มันคงจะสายไปอะไรเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวป้าเป๋ากับมามิจะไปวิ่งกันวันนี้ออกกำลังกายเราต้องลดความอ้วนมีอยู่หลักๆ2 อย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็คือกินกับออกกำลังกายเรื่องกินเราก็คือเราก็จะกินพวกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นพวกผักผลไม้กินแต่ของสดที่มีประโยชน์แล้วก็จะเน้นตัดพวกหวานมันเค็ม
1: ผลไม้ดีไหม
2: ดีครับ
3: ดี
1: ดีด้วย
4: ดีเพราะว่ามีวิตามินเยอะครับจะได้ให้สายตาดีด้วย
3: แข็งแรง
4: กระดูก
3: แข็งแรง
4: แข็งแรงขึ้น
0: แล้วส่วนเรื่องออกกำลังกายก็คือช่วงหลังก็คือผมกับทางแม่เจนก็คือจะออกวิ่งกันเวลาวิ่งเนี่ยแล้วเราจะได้พวกเหรียญอะไรกลับมาก็ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้พวกเด็กๆทั้ง3เนี่ยตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นส่วนร่วมตรงนั้นด้วยอยากจะได้เหรียญอยากจะได้ถ้วยเขาก็จะคอยมาบอกว่าเนี่ยให้พาเขาไปด้วยนะพาสมัครให้ด้วยอยากไปวิ่งอยากไปเดินอะไรพวกนี
5: ้คนที่จะต้องเปลี่ยนคนแรกก็จะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองหาความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือเราต้องมีทั้งความรู้และเราต้องมีทั้งวินัยทั้งสองอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันค่ะ

0: คุณบอกว่าครอบครัวน้องชาญนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีบ้างไหมฮะเราลองมองหาตัวเราบ้างที่เราไม่ทำแต่อยากให้ลูกทำหรือทำแล้วทำให้ลูกเป็นแบบนี้เชิญครับพ่อแม่ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มจากเราต้องออกกำลังกายให้ลูกออกตาม
0: ทำไหมครับแม
1: ่ก็เริ่มค่ะก็จะมีคุณพ่อก็จะพากันหลังเลิกเรียน
0: ครับ
1: ไปสวนสาธารณะค่ะจากเริ่มแรกก็คือจะเป็นวิ่
0: ง
1: เขาวิ่งไม่ได
0: ้ครับ
1: เหนื่อยง่ายก็เปลี่ยนเป็นเดิน
0: วิ่งไปก้าวนึงหยุดนะครับ
1: พอเดินก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่ยอมร่วมมือ ก็เลยเปลี่ยนเป็นจักรยาน
0: ครับ
1: จักรยานก็ได้สัก2รอบก็ต้องเป็นเข็นแทนเข็นต่อไปค่ะก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะต้องออกแรงเยอะหน่อย
0: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นยังครับพ่อครับ
2: เริ่มดีขึ้นครับช่วงนี้ก็มีขี่บ้างจูงบ้าง
0: ขี่บ้างจูงบ้างเมื่อก่อนเข็นเป็นหลักเดี๋ยวนี้มีขี่ขึ้นบ้าง
3: คุณหมอกุ้งคะยังไงครับ
4: อันนี้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะผู้อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยอยากให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่าง
3: เป็น
4: ใช่เป็นโรลโมเดลที่ดีนะคะอย่างอันนี้เขาตั้งใจจริงจังมากเลยอ่ะเขาเริ่มจากตัวเองก่อนก็ไปวิ่งลูกเห็นใช่ไหมคะเออพ่อแม่ไปทำกิจกรรมด้วยกันไปวิ่งกันทั้งบ้านฉันจะไม่วิ่งได้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อีกครอบครัวนึงนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอีกอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะคะ
5: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการออกกำลังแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพัพพีมค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
7: พ่อเล็กครับ
6: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพัพพีมค่ะ
7: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเลี่ยงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
6: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
7: คือมันแย่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักแล้วอยากให้ลูกกินผักเนี่ยยาก
6: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่ง
7: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาก็จะมองไอ้เรื่องกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
6: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่ทานผักไม่งอกเวลาไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเวลาสั่งก็จะสั่งของเด็กคือจะไม่ใส่ผงชูรสอะไรแค่นั้นแต่ว่าใครนะคนทำคนขายก็จะใส่ผักได้ไหมคะของเด็กคือแบบใส่ได้ค่ะคืออย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กทานไม่ได้ให้เขาลองแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่ที่สุด
8: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกบ้านวางไว
6: ้วางหงายโอเควางลงปึ๊บแล้วก็เกลี่ยให้บาง
7: ช้อนเล็ก
6: ๆเอาช้อนเล็กๆ
7: อย่างที่เราทำเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความสะอาดโภชนาการของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยลืมไปได้เลยเรากินให้จืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้
6: ตามธรรมชาติ
7: ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
6: โอ้กินจืดโอเคเราแป๊บนึงนะครับยังไม่สุกนะครับ
9: นี่เมนูสามเกลือ
6: แก่สวยๆแต่ถ้าแก่แล้วไม่สวยไม่เป็นไรไหม
9: ไม่เป็นไร
6: ไม่เป็นไร

0: โหหลายอย่างน่ากินมากอย่างนี้เขาต้องมีฝีมือมากเลยค่ะถึงจะทำแบบที่คุณแม่ทำได
1: ้อาหารที่ทำให้ลูกเนี่ย
2: ไม่จำเป็นครับผมชิงตอบเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนเริ่มต้นจากคนที่ทำครัวไม่เป็นอย่าพูดว่าทำครัวเลยครับเดินเข้าครัวคือเดินไปหยิบของในตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจฉันอยากจะทำอย่างนี้ให้ลูกฉันกินนะครับก็เน้นเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะทำแล้วจริงๆมันก็เริ่มจากง่ายๆนะครับต้มไข่ปอกไข่แค่นี้ก็ถือว่าทำเป็นผลงานชิ้นหนึ่งแล้วนะคร
1: ับขอเล่าเรื่องหลังไมค์จะมีคนมีคุณแม่หลังไมค์ไปปรึกษาหลายๆเรื่องแล้วจะมีอยู่ท่านนึงเนี่ยเห็นอาหารที่ทำแล้วก็ทำเรียนแบบบ้างเสร็จแล้วถ่ายรูปนั้นน่ะส่งมาให้ซึ่งตอนที่เห็นรูปนะคะก็จะแบบมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยดูแบบเออแต่สิ่งที่คุณแม่เขาเล่ามาคือคุณฝนไปทำตามที่คุณฝนทำให้ลูกอะค่ะลูกเห็นครั้งแรกเนี่ยคือลูกแบบโอ้โหคือหน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาดีใจมากทางที่แบบเวลาเราเห็นอย่างนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความพยายามของแม่แม้กระทั่งออกมาหน้าตายังไงคือพอลูกเห็นลูกคงรู้สึกได้ถึงความพยายามที่แม่อยากทำให้ที่จะส่งถึงเขาอะไรเงี้ยเขาบอกลูกแบบมื้อนั้นนี่คือแบบกินไปยิ้มไปอ่ะ

0: ยกคิ้วโป้งให้เลยค่ะ
1: งานศิลปะจริงๆเนี่ยนะ
0: ที่สุดคุณแม่เก่งมากลองถามคุณ
1: ใช่แล้ว
0: คุณแม่หลายๆท่านดูเรื่องของการควบคุมโภชนาการให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานมีบ้านไหนเคยทำ
1: มีใครเคยทำบ้างครับ
2: ก็เคยตกแต่งอาหารนะคะก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเลย
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็อยากทานก
0: ็
2: คือให้เขาทำอย่างง่ายๆค่ะแซนด์วิชกดเป็นรูปกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็อย่างพวกผักเนี่ยจะให้เขามากดพิมพ์กดเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปดาวอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำแล้วเนี่ยเขาก็กินไม่หมดกัน
1: อย่างนี้เป็นไงครับคุณหมอครับ
3: ค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งดีที่ว่าจะให้เขามีการส่วนร่วมนะคะแล้วจริงๆแล้วเขามีการออกแบบของเขาเองด้วยคือเขาก็เป็นคนที่เลือกเขาจะกินอะไรแต่คุณแม่อาจจะเสริมผักบางอย่างเข้าไปค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะค่ะเช่นแครอทมันจะเป็นสีหน่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีรสออกหวานๆนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีใส่ลูกเกดเข้าไปนิดนึงให้มันมีความน่ากินหรือว่ามีรสชาติธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เขาทานได้หมดแล้วก็อาจจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนว่าเขาจะได้ทานให้หมดทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่มากๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยอยากจะชอบรับประทานอยู่แล้วก็อาจจะทานได้น้อยพอเขาทานหมดเราจะได้ชมเขาด้วยว่านี่เราทำฝีมือเราอร่อยนะแล้วก็หนูก็ทานได้หมดด้วยนะคะ
0: เอาละค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากครอบครัวจากทางบ้านไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีการปรับพฤติกรรมนะคะการกินของลูกวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นการเล่นเมนูคุณหนูหันษา
1: ครับ
3: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสนใจในอาหารที่เราอยากให้เขาทานมากขึ้นนะคะ
0: ขอให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านลองทำเมนูของตัวเองแล้วตั้งชื่อเมนูให้เราด้วย
1: โอ้ตั้งชื่อเมนูด้วยเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้ว5 4 3 2
1: เริ่มเลยครับ

0: คุณแม่นิน่าครับคุณหมอครับนอกจากจะทำเมนูคุณหนูหันษาเนี่ยให้กับคุณลูกได้ทานแล้วเรายังสามารถชวนลูกมาทำได้ด้วยนะฮะเชิญน้องโตโน่ครับ
1: โอ้น้องโตโน่ขอเชิญครับเอามาเลย

0: ยนะขอถามคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านว่าสนุกไหมคะสนุกเนาะนี่ไงบางทีเรารู้สึกเราไม่มีเวลาแต่พอได้ทำจริง
1: ๆ
0: มันสนุกอาทิตย์นึงอาจจะมีสักวันนึงก็ได้ที่มาร่วมกันทำอะไรอย่างนี้กับลูกใช
2: ่ไหมคะใช่ค่ะก็จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะอย่างน้อยอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีกิจกรรมร่วมกันวันนึงเนี่ยทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่อาจจะทำกับลูกนอกจากไปออกกำลังกายพวกหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วนะคะ
1: ครับครอบครัวแรกคุณลุงคุณแม่โชว์ก่อนฮะด้วยความภูมิใจชื่อเมนูอะไรครับคุณแม
3: ่หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้ง
1: หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งแล้วหน้าตาได้เลยนะครับฟุ้งฟริ้งมากมากเลยอ่ะนี่ฮะครอบครัวซูชิตั้งชื่อว่าอะไรครับพ่อครับ
4: Family Sushi ครับ
1: Family Sushi นี่ซูชิของครอบครัวน่ารักมากเลยฮะโตโน่ครับโผล่หน่อยลูกโผล่นี่โผล่คุณแม่ตั้งชื่อว่าไงบ้างครับคุณแม
3: ่ปลาลุยซุปค่ะ
1: ปลาลุยซุปอ๋อเพราะว่ามีปลาแล้วก็มีน้ำซุปอยู่เป็นปลาลุยซุปนี่มีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กด้วยฮะ
5: พี่น้องหันษาค่ะ
1: พี่น้องหันษา
5: ใช่เพราะว่ามีพี่สาวค่ะแล้วก็น้องชายค่ะ
1: อ๋อนี่
5: อารมณ์ดีทั้งคู
1: ่น้องชายยิ้มทั้งคู่เลย
0: น่ารักมาก
1: ขอบคุณมากครับและมาถึงนี่ฮะคนที่คุณแม่นิณาบอกว่า
0: ภูมิใจนำเสนอค่ะ
1: ยังไงบ้างนิณาย
0: ังไงคะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณพ่อ
6: หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวน
1: ครับอันนี้เป็นชื่อหรือประโยคบอกเล่าครับแม่หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนนี่คือชื่อเมนูนี้หมีน้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรรถไฟครับพ่อฮะ
7: ลูกชอบขึ้นรถไฟครับ
1: อ๋อหมีน้อยอันนี้เป็นรถไฟก็เลยทำเป็นหมีน้อยขึ้นรถไฟเล่นในสวนโอ้ยปรบมือ
2: รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักความใส่ใจแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ทำให้ลูกเนี่ยมาสนใจอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะที่เราทำอย่างครอบครัวนี้ก็บอกว่าเคยทำกับลูกๆแล้วนะคะสนุกเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีจินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าลูกมาทำพร้อมกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมจินตนาการให้เขาอีกรูปแบบนึงด้วยนะคะนอกจากให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็เสริมเรื่องพัฒนาการเรื่องจินตนาการด้วยนะคะสร้างสรรค์ด้วยค
1: ่
2: ะ
0: สุดยอดถือว่าเป็นยุทธวิธีการเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเร
1: ื่
0: องของการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวต่อกันนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีนี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเรื่องของยุทธวิธีการคุยค่ะของยุทธวิธีการคุยกันบ้างนะคะก็เช่นเคยเราจะมีประโยคที่ควรพูดและไม่ควรพูดแต่มาเริ่มที่ไม่ควรพูดก่อนดีกว่านะคะคุณหมอกุ้งพี่บอยคะ
1: อ้าวนี่ประโยคแรกฮะถ้าไม่กินแม่ไม่รักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของลูกกินยากเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: เคยแต่แบบว่าถ้าไม่กินห้ามไปเล่นนะ
1: ถ้าไม่กินก็อย่าไปเล่นนะต้องกินก่อนที่จะไปเล่นได้ใช่ครับคุณหมอครับ
2: อันนี้เราก็ไม่อยากจะให้เอา

0: รักมันเป็นเครื่องต่อรองถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะพูดคือถ้ากินแล้วเราจะไปทำอะไรต่อไปคือไม่ใช่บอกว่าไม่กินไม่ให้เล่นคือกินแล้วก่อนเราควรจะกินก่อนนะเพื่อที่ไปเล่นเราจะได้มีพลังแล้วก็ไปเล่นก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีที่ใช้วิธีคุยกับเขาให้เขาเห็นมุมมองของว่ากินแล้วดียังไงมากกว่าที่จะใช้อะไรเป็นครูหรือต่อรองนะคะ
1: ครับนี่ประโยคต่อไปนี้ต้องบอกยอดนิยมประโยคนี้โอ้โหใครก็พูดนี่เลยผมอาจจะทำน้ำอินนะอันนี้ชูอันนี้ชูอันนี้พูดนะ
2: ไม่กินก็ไม่ต้องกิน
1: ไม่กินก็ไม่ต้องกินโอ้ย
0: เสมือนว่าเคยพูดมาแล้ว
1: พูดไหมครับ
3: มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็จะพูดว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าคืนนี้จะไม่มีให้กินแล้วนะ
1: คุณลุงเรียนแบบพ่อให้หน่อยฮะเอาเสียแบบพ่อเลย
4: ทำไม่กินก็ไม่ต้องกินนะคืนนี้อดไปเลยโหดไปหน่อย
1: ด้วยไหมฮะคุณพ่อคุณแม
5: ่ถ้าบอกไม่กินนี่ดีใจค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินนี่ดีใจ
1: ดีใจ
5: แต่ต้องบอกว่าไม่ให้กินขนม
1: อ๋อแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินฮ่าดูสิโอ้โหนี่พ่อแม่รู้ใจหนูจังเลยอย่างนี้เหรอฮะโ
0: อ้ถือว่าเป็นการพูดแบบประชดใช่ไหมแล้วเด็กเขาก็เห็นไหมแม่อนุญาตเราไม่ต้องกิน
6: จ
0: ะอย่างที่บอกใช่คุณแม่จะใช้วิธีว่ากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมที่เขาชอบนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเปลี่ยนให้มันเป็น positive ไปว่ากินอันนี้แล้วค่อยไปทำอีกอันนึงนะคะดีกว่าที่จะบอกไม่กินก็ไม่ต้องกินเนี่ยมันเป็นการประชดแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนให้พฤติกรรมเขาในการที่เขาจะเป็นคนที่พูดลักษณะประชดประชันอย่างเงี้ยต่อไป
1: แล้วเนี่ยประโยคต่อไป
2: มันต่อเนื่อง
1: เข้าต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เลยประโยคต่อไปนี่เลยฮะถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะให้กินขนมนะลูกนะ
2: อ้อนวอนเลย
0: อันนี้ฟังแล้วมันจะเหมือนให้สินบนหน่อยๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วกินขนมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะถูกไหมคะทีนี้เราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอยู่แล้วมาเป็นรางวัลอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนให้รางวัลเป็นสิ่งอื่นเช่นเดี๋ยวจะให้ดาวนะคะเก็บสะสมความดีอย่างเงี้ยไปนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาขนมเอาอาหารเป็นรางวัลหรือเครื่องต่อรองค่ะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะจากที่ไม่ควรพูดเรามาดูประโยคที่ควรพูดหรือควรแนะนำให้กับลูก
1: ครับประโยคที่ควรพูดประโยคแรกคือเมื่อมะเขือเทศสีแดงน่ากินจังเลย
2: เอ้ยเชิญชวนมากเลย
0: อันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้เขากินผักนะคะโดยอาศัยลักษณะของเด่นของผักมาอย่างมะเขือเทศสีแดงนะคะมันก็สีสดใสแล้วก็พูดอย่างนั้นไปว่าเป็นการเชิญชวนเขานะคะบอกคุณนะแล้วเขาจะได้รู้จักสีด้วย
1: ดูประโยคต่อไปนะฮะประโยคที่ควรพูดมะนาวเปรี้ยวจี๊ดทำเมนูอะไรได้บ้างนะ
2: ตั้งคำถาม
0: ใช่เป็นการบอกถึงรสของผักหรือผลไม้นะคะที่เขาเคยรับประทานแล้วก็เป็นการที่ถามไงอย่างที่คุณนิน่าบอกว่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็ดีไม่ดีก็มีกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าไปทำน้ำมะนาวก็ไปทำน้ำมะนาวกันนะคะก็ให้มีการต่อเนื่องหลังจากการพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นต่อไป
2: มีกิจกรรมได้ทำกันในครอบครัวได้ด้วยนะคะ
1: แล้วก็ประโยคต่อไปครับกินผักบุ้งแล้วจะตาหวาน
0: นี่ก็บอกประโยชน์ของอาหารที่เขาจะกินนะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าวิตามินแล้วดียังไงนี่ก็จะเป็นบอกเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยว่าตาหวานนะหรือกินอันนี้แล้วจะสูงขึ้นนะนะคะ
2: โอ้โหนี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการคุ
1: ย
2: โดยสรุปก็คือเราก็ควรจะเหมือนกับว่าชี้ชวนเป็นลักษณะชี้ชวนเชิญชวนให้ลูกสนใจความหลากหลายของอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคะคุณหมอผ่านไปมียุทธวิธีการเล่นการคุย
1: กันคุยแล้ว
2: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูยุทธวิธีการอ่านกันบ้างค่ะยุทธวิธีการอ่านกันบ้างนะคะ
1: เราพาลูกไปข้างนอกในห้างสินค้าหรือต่างๆเนี่ยเห็นของนี่สอนให้ลูกบอกลูกกันอ่านกันได้เลย
0: ใช่ใช่ก็จะได้ฝึกตัวสะกดการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการอ่านแล้วรีเลทกับอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารนี่จะยังไงก็คืออันแรกก็คืออ่านป้ายว่าเป็นชนิดอะไรผักนี่เรียกว่าอะไรนะคะให้เขารู้จักรูปร่างหน้าตาของผักอันนี้ส้มอันนี้ฟักทองเพราะว่าเคยเจอบางบ้านค่ะทุกอย่างบอกมาหมดแล้วส้มก็เป็นกลีบๆเรียงอยู่ในจานเงาะก็คว้านมาอย่างดี
1: คว้านเม็ดออกไปแล้วเห็นแต่เนื้อสวยๆเลย
0: พอไปเจอจริงๆไม่รู้นี่อะไรอันนี้นะคะนอกจากอ่านป้ายแล้วแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าก่อนจะปอกก็อาจจะต้องมานำให้ลูกดูนิดนึงค่ะเป็นอะไรแล้วเขาก็

0: อันนี้อาจจะสอนเรื่องใส่ถุงแล้วชั่งกี่ลูกนี่กี่เป็นกิโลกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่กรัมอะไรเงี้ยเขาอาจจะสอนการชั่งตรงวัดถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
1: แล้วอย่างลักษณะอย่างเครื่องดื่มแบบนี้อ่านยังไงก็บอกอ่านวันหมดอายุอย่างเง
0: ี้
1: ยนะคร
0: ับใช่พวกเครื่องดื่มหรือของที่มันมีวันหมดอายุอะค่ะเราก็สอนให้เขาดูฉลากอันนี้ง่ายๆว่าเอ๊ะเราจะหยิบอันนี้นมเนี่ยปกติกล่องนึงเนี่ยเราใช้เวลากินกี่วันแล้ววันหมดอายุเนี่ยก็จะสอนเรื่องเวลาเรื่องการให้เขารู้จักระวังในการเลือกซื้อของ
1: พ่อคุณแม่ครับมีครอบครัวไหนเคยให้ลูกพูดเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมครับในสลากหมดอายุอะไรต่างๆแบบนี้
2: การอ่านเกี่ยวกับก็ตอนโน่ชอบทานนมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมก็ไปซื้อร้านสะดวกซื
1: ้
2: อวิ่งเข้าไปถึงคว้าขวดแรกก่อน
1: หยุด
2: ทีนี้ก็เลยสอนลูกว่าให้ดูวันหมดอายุนะลูกเขายังเล็กอยู่ไงคะจะ4ขวบก็เลยบอกว่าอันนี้ตัว E เนี่ยคือวันหมดอายุลูกเนี่ยอันนี้ E ก็จะทำท่าให้เขาดูแล้วก็บอกเขาวันนี้วันที่17นะลูกนะเนี่ยอันที่หนูหยิบมาเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันที่18เพราะฉะนั้นหนูต้องเนี่ยเอาดูหน่อยลูกให้มันเป็น19 20อะไรก็ว่าไปให้มันเลยหน่อยหนูจะได้เก็บไว้
1: มีเวลาในการที่จะเอาไว้กินหน่อย
2: ใช่ค่ะ
3: เรื่องการสอนอะไรกับเด็กต้องทำซ้ำ
0: ใช่ต้องทำซ้ำเขาอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอทำซ้ำๆอันนี้สำคัญนะคะเขาจะรู้แล้วแหละว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะเคยชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยเราไม่ทำซ้ำนะคะเขาก็จะไม่ทำต่อไปใช
3: ่โหนะคะเห็นไหมคะก็อย่างที่คุณหมอกุ้งได้บอกนะคะมันไม่ใช่สำคัญแค่เรื่องของการได้อ่านได้ฝึกการอ่านมันเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวก็ช่วยสร้างเรื่องของพัฒนาการให้กับลูกด้วย
1: ครับ
3: นะคะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกในการกินให้เหมาะสมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะพี่บอยคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณคุณหมอกุ้งขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณด้วยครับแล้วก็ขอบคุณครับทั้ง5ครอบครัวเราเลยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
3: ใช่แล้วค่ะเรื่องอาหารและนิสัยการกินของลูกนั้นสำคัญนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนโตขึ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได
4: ้พ่อแม่สู้

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าค่ะ

0: ข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ี่ยขอแบบพูนๆเลยนะครับ
1: อิ่มแล้วเหรอแม่เอก
0: อิ่มแล้ว
1: เฮ้ยแล้วตักมาซะเยอะเลย
0: ก็เผื่อไว้ก่อนนะ
2: น่าเสียดายเนาะ
0: โอ้ยทิ้งไปบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ทำไมวันนี้มาส่งแค่ขวดเดียวกินไม่พอแน่ๆเลย
2: What is

goat. G O A T.

0: goats.
1: คุณแพ้นั่นเอง
2: คุณแพ้ครับทำไมวันนี้ส่งนมให้เราน้อยจังพวกเรากินกันไม่พอหรอครับ
3: แบ๊ะแบ๊ะก็มีแค่นี้แหละ
4: เกิดอะไรขึ้นหรอครับ
3: เรื่องมันเศร้านะ
4: น้ำท่วมหรอครับ
2: งั้นไฟไหม้ชัว
4: โอเคผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ต้องพึ่งยานของดาวี่อีกละสิ
3: โอเคพร้อมออกเดินทาง

0: ำไมวันนี้รู้สึกช้าๆแฮะ
1: ถึงแล้วนะ
2: นั่นไงล่ะครับน้องหายไปไหนครึ่งขวดเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วล่ะน้องหายไปไหนรสชาติดีมาก
1: โอ้มาถึงเร็วมากครับแบ๊ะแบ๊ะตามผมมาทางนี้ครับนี่ไงครับถึงแล้ว
2: What is it

0: gate. G A T E gate. A gate. Gates.
1: ใช่นี่แหละประตูเมืองมาหน้าของเราแต่ตอนนี้ไม่ค่อยน่ามาเท่าไหร่
2: ไปพวกเราเข้าไปกันดีกว่า
1: เปิดประตูเมืองนี่ก็เที่ยงแล้วมาพวกเธอมาทานอาหารที่บ้านฉันก่อนนะตามมาตามมา
2: ใจดีสุดยอดเลยครับ
1: ถึงแล้วเข้ามากันเลยนะ
3: ว้าว looks good
2: oh.น่าทานมากเลยนะครับ
3: หิวแล้วค่ะ
2: ลุยเลยนะครับ
3: ทานนะคะ
1: อิ่มกันแล้วเหรออ
2: ิ่มแล้วเหรอครับ
1: ยังทานไม่หมดเลยนะครับ
2: เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรมั้งครับ
1: น่าเสียดายน่าเสียดายข้าวแต่ละเม็ดหามาด้วยความยากลำบาก
2: ก็ซื้อเอาสิครับตามร้านค้าทั่วไปอ่ะ
1: ไม่งั้นกว่าพวกเราจะได้ข้าวมาลำบากหน้าดูเอางี้พวกเธอตามฉันมาฉันจะพาพวกเธอมาดูอะไรบางอย่างเนี่ยและทุ่งนา
2: โอ้โหกว้างใหญ่จริงๆเลยครับ
1: นั่นคือพวกเราที่กำลังปลูกข้าวอยู
2: ่โอ้โหที่นี่กว้างใหญ่ขนาดนี้จะไหวเหรอครับดูยุ่งยากจังเลยนะครับ
3: แดดก็ร้อนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราต้องอดทนเพื่อทำให้เมืองของเรามีข้าวกินไม่ขาดแคลนแล้วชาวนาอย่างเรายังต้องเจอกับภัยธรรมชาติอีก
2: ยังไงเหรอครับ
1: ก็น้ำท่วมหรือหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำนี่ยังไม่รวมแมลงต่างๆที่มาสร้างความเสียหายนะเนี่ยนั่นพูดถึงก็มาพอดี
2: What is it

0: a grasshopper. G R A S S H O P P E R. Grasshopper. A grasshopper. Grasshoppers.
1: มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: พวกเราก็ได้แต่ป้องกันไม่ให้ข้าวเสียหาย
1: โถคุณแพ้คงเหนื่อยมากเลยนะคะ
2: เนี่ยแหละฉันเห็นพวกเธอกินเหลือฉันก็น้อยใจ
1: ไม่นึกมาก่อนเลยนะคะถ้าไม่มีชาวนาอย่างคุณแพ้พวกเราคงอดตายแน่เลย
3: ผมขอโทษนะครับต่อไปผมจะไม่กินเหลือแล้วหรอครับ
0: Go!
1: ทำอะไรอ่ะดาวี
4: ่ปลูกข้าวเหรอดาวี
5: ่ Yep!
2: ดีใจนะที่พวกเธอเห็นคุณค่า
3: ลุยแล้วนะพวกเราคุณแพ้มาช่วยกัน
2: ได้ได้แบ๊ะแบ๊ะ
1: ตรงนี้หมูหยองเอง
5: ยี่ปียี่ปี
2: แบ๊ะแบ๊ะพวกเราต้องขอขอบใจพวกเธอมากนะ
3: ผมตั้งหากที่ได้คุณแพ้ทำให้คิดได้นะครับ
1: เอาไว้ผมจะมาปลูกข้าวอีกนะครับ
5: Me too
2: ยินดีต้อนรับพวกเธอเสมอ
4: ประทับใจจังเลย
3: จบลงด้วยดีนะ
1: ฮะนั่นนั่น What is it

0: guitar.
1: G U I T A R.
0: Guitar. A guitar. Guitars.
2: นั่นสินะไม่ได้เล่นกันมานานทำงานกันมาหนักๆพวกเรามาพักกันหน่อยดีกว่า

goat.

0: her. A goat, a gate, a guitar, a grasshopper.
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาเล่นจับคู่คำศัพท์กันดีกว่า
2: Let's play!

0: guitar. Goat. Good job.
1: What is it?
0: Guitar. Gate. Grasshopper. Grasshopper. Wow!
2: เพื่อนๆเก่งจังเลยฮะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
3: วันนี้พวกเราขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่นะครับ
4: Bye bye!

0: ับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัย
1: จากโลกสู่จักรวาล
2: พี่แว่นไหนล่ะฝนดาวตกไม่เห็นมีเลยสักดวงเห็นแค่ดวง2ดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
3: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
2: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
3: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
2: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
3: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทาง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: พี่แว่นครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แว่นเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
0: ้พี่แว่นมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่าว้าอะไรกันฝนตกหรอครับพี่วันทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กซ์ตัวใหญ่นี่เอง

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: กันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควร

0: ันจะเปลี่ยนแปลงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปลงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: วันมาฆบูชาเหรอเนี่ยคุณครูบอกว่าวันสำคัญทางศาสนาแบบเนี้ยอย่าลืมทำความดีกันเยอะๆนะถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นๆทั้งวันเลยดีกว่าพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันดีๆแน่ๆคุณยายคะกำลังจะทำอาหารเหรอคะ
1: ใช่จ้ะยายว่าจะทำอาหารไปทำบุญเลี้ยงเพลที่วัดหน่อยนะจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยนะคะแต่ว่าเราจะทำอะไรดีล่ะคะพระท่านเขาฉันอาหารอะไรได้มั่งคะ
1: พระท่านเลือกอาหารไม่ได้หรอกจ้ะกุ๊กเราทำบุญใส่บาตรอะไรไปพระท่านก็จะฉันอย่างนั้นเลยจ้ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเลือกอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็เคี้ยวง่ายๆไม่ลำบากมากเผื่อพระบางรูปที่อายุมากแล้วท่านจะได้ฉันได้ง่ายๆนี่ยายก็ว่าจะทำผัดผักรวมกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับไปถวายท่านดีละจ้ะ
0: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นลองมือทำกันเลยนะคะเสร็จแล้ว
1: จ้าขอบใจกุ๊กมากๆเลยนะจ๊ะ
0: เอ๋คุณแม่ทำอะไรอยู่ล่ะคะ
1: อ๋อแม่จะเอาหนังสือพิมพ์กับพวกเศษกระดาษเก่าๆไปชั่งกิโลขายนะจ๊ะนี่ก็แพ็คใส่กล่องไว้ตั้งหลายกล่องแน่อยู่หลังบ้านโน่นนะจ๊ะ
0: อ๋องั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยยกกล่องที่เหลือออกไปให้นะคะ
1: เอ๋แต่ว่ามันหนักมากเลยนะจ๊ะกุ๊กเฮ้ยไหวไหมเนี่ยกุ๊ก
0: ไม่เป็นไรค่ะไหวค่ะ

0: ็นอะไรหรือเปล่ากุ๊ก
1: เอ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกุ๊กเก็บให้นะคะไอ้คุณพ่อขาล้างรถอยู่หรอคะ
2: ใช่จ้าเนี่ยเพิ่งจะล้างเสร็จกำลังเช็ดไอ้แห้งอยู่นี่แหละจ้าง
1: ั้นเดี๋ยวกุ๊กช่วยเช็ดให้นะคะ
2: อืมขอบใจมากจ้ะงั้นเดี๋ยวพ่อเข้าไปทำธุระในบ้านแป๊บหนึ่งนะ
1: ได้ใช้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ฝากระโปรงหน้าเอ้ยไม่ถึงแฮะ
2: เสร็จหรือยังจ๊ะอาจารย์รถของฉัน
1: ขอโทษค่ะ
3: อ้าวโถแย่เลยทำไงดีล่ะเนี่ยต้นไม้นี่ก็สูงซะด้วยสิ
1: เอ๊ะของเล่นขึ้นไปติดบนต้นไม้เหรอแก๊ปมาเดี๋ยวพี่เก็บให้เอง
3: ไหวมั้ยเนี่ย
1: พี่กูจ้าจ้าไหวจ้าไหวเกือบได้ละได้แล้วได้แล้วจ้าว้า
3: พี่กู
1: ไอ้ไอ้เจ็บเจ็บเบาๆหน่อยสิคะคุณแม
4: ่เฮ้ยแล้วนี่นึกยังไงถึงได้ไปปีนต้นไม้อย่างนั้นล่ะเนี่ย
3: นั่นครับปกติพี่กุ๊กเคยปีนต้นไม้ซะที่ไหนเล่าแล้ววันเนี้ยนึกยังไงถึงมาปีนต้นไม้ช่วยเก็บเนี่ย
1: คือว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะคะกุ๊กก็เลยตั้งใจว่าจะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นทั้งวันเลยนะคะ
4: โธ่กุ๊กจ๋าเรื่องตั้งใจทำความดีน่ะยายเห็นด้วยนะจ๊ะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเรื่องปีนต้นไม้เนี่ยกุ๊กไม่ถนัดแน่ๆแทนที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นกลับกลายเป็นตัวเองต้องมาเจ็บตัวซะเองแบบนี
3: ้แล้วก็ทำเครื่องวิ่งของแก๊สพังด้วยล่ะครับ
4: ยายว่าเรื่องที่มันเหนือบากว่าแรงเรามากๆเราก็น่าจะคิดหาทางช่วยทางอื่นดีกว่านะจ๊ะใช่แล้วจ้ะหรืออย่างเรื่องช่วยแม่ยกของหนักๆเนี่ยยังไงยังไงกุ๊กก็ยกไม่ไหวแน่ๆแม่ว่ากุ๊กน่าจะไปหารถเข็นหรืออะไรมาช่วยทุ่นแรงนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องล้มเจ็บตัวแบบนั้น
1: จริงด้วยสิคะกุ๊กลืมไปเลย
2: หรืออย่างเรื่องช่วยพ่อเช็ดรถเนี่ยตรงไหนที่มันเอื้อมไม่ถึงก็ปล่อยมันไปเถอะจ้าเดี๋ยวพ่อมาเช็ดเองส่วนกุ๊กก็เข้าไปเช็ดเบาะหรือเก็บขยะในรถแทนก็ได้นะจ๊ะ
1: นั่นสิคะขอโทษนะคะที่กุ๊กทำแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยทั้งที่วันนี้กุ๊กตั้งใจจะทำแต่ความดีแท้ๆเลย
4: โถกุ๊กจ๋ายังไงยังไงเรื่องที่กุ๊กตั้งใจทำความดีเนี่ยแม่ก็ขอชื่นชมนะแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆจ้ะถึงผลมันจะออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ยังไงก็อย่าเพิ่งท้อนะจ๊ะการทำความดีน่ะเป็นเรื่องดีเสมอจ้ะ
2: ใช่แล้วจ้ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ก็พยายามกันใหม่นะจ๊ะ
3: เอ๊ะแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันมาฆบูชาแล้วนี่ครับยังต้องทำความดีอีกเหรอ
4: ความดีน่ะทำได้ทุกวันแหละจ้ะไม่ต้องรอทำเฉพาะวันสำคัญเท่านั้นหรอกความจริงแล้วเราควรจะทำความดีกันตลอดเวลาด้วยซ้ำนะจ๊ะแก๊ปใช่แล้วจ้ะความดีน่ะทำได้ตลอดเวลาจริงๆจ้ะ
1: เข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้กุ๊กจะพยายามทำความดีใหม่นะคะคราวนี้กุ๊กจะทำด้วยความรักค่ะไม่ทำอะไรเกินตัวอีกแล้วค่ะ
2: เยี่ยมมากจ้ะกุ๊กต้องอย่างนี้สิจ้ะถึงจะสมเป็นลูกพ่ออ
3: ืมแก๊ปก็เหมือนกันครับแก๊ปก็จะพยายามตั้งใจทำความดีเหมือนกันนะครับ
4: ดีแล้วจ้ะแก๊ป

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอน
1: ประโยชน์อีกอย่างของอาหาร

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากจะใช้กินแล้วยังใช้ประโยชน์เรื่องอื่นๆได้อีกด้วยเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าว้าวผ้าพันคอผืนใหม่ของแม่เหรอคะสวยจริงเลยค่ะ
1: ใช่จ้าเนี่ยสีนี้กำลังฮิตอินเทรนด์เลยนะจะบอกให้ไหนไหนโอ้สวยจริงๆด้วยจ้ะแต่แม่ว่ามันผืนใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าจ๊ะเออคุณแม่ขานั่นมันผ้าม่านนะคะผ้าพันคออยู่ทางนี้ค่ะโอ้จริงด้วยนี่มันผ้าม่านจริงๆด้วยมองผิดอีกแล้วโทษทีจ้า
2: แล้วแก๊ปเลยจ๊ะแก๊ปว่าผ้าพันคอแม่สวยมั้ยจ๊ะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยว้ายตายแล้วพ่อแก้วแม่แก้วช่วยด้วย
3: แก๊ปเองล่ะครับแม
2: ่เอ๊ะแก๊ปเองหรอกเหรอโธ่ตกใจหมดเลยทำไมถึงชอบแกล้งคนอื่นอย่างนี้นะเนี่ย
3: ก็มันสนุกดีนี่ครับท่าทางแต่ละคนน่ะตลกตลกทั้งนั้นเลย
0: แต่คนโดนล่ะเขาไม่ตลกด้วยนะแก๊ปถ้าเกิดเขาตกใจเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไง
3: โถเอ้ยแค่หลอกกันสนุกสนุกนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะ
2: โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแม่ขอไปนอนพักเอาแรงหน่อยก็แล้วกันนะเหนื่อยเหลือเกินวันนี
4: ้กลับมาแล้วจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อไปทำงานต่างจังหวัดมาเป็นยังไงมั่งคะ
4: ก็สนุกดีนะจ๊ะแต่เหนื่อยตอนขับรถนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องโดบกาแฟนี่แหละจ๊ะถึงจะช่วยให้หายง่วงได
0: ้แหมลำบากแย่เลยนะคะเนี่ย
4: อะไรเนี่ย
3: แก๊ปเองครับพ่อ
4: โธ่แก๊ปหรอกเหรอหัวใจจะวายตกใจหมดเลยนะเนี่ย
0: ว้ายตายแล้วผ้าพันคอของแม
3: ่ไม่จริง
0: คราบกาแฟเนี่ยซักออกไม่ได้ง่ายๆด้วยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องนี้เข้าล่ะก็
2: นี่แก๊ปกล้าทำผ้าพันคอของแม่เลอะงั้นเหร
3: อขอโทษครับแม่คุณพ่อครับคุณยายครับช่วยแก๊ปด้วยสิครับแก๊ปยังไม่อยากตาย
0: นี่แหละนะมัวแต่แกล้งคนอื่นจนได้เรื่องแล้วเห็นไหมล่ะจำน้ำหน้า
3: คือเอาไว้สมน้ำหน้าทีหลังเถอะครับแต่ตอนเนี้ยมาช่วยแก๊ปคิดก่อนดีกว่าครับว่าจะทำยังไงดี
0: พี่ว่าแก๊ปอะรีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหนีออกนอกประเทศไปเลยดีกว่ารับรองว่าแม่ตามไม่ทันแน่นอน
3: ดีครับงั้นรีบไปกันเลยครับเย้ยพี่ก็จะมาล้อเล่นอะไรกันตอนนี้ละเนี่ยโถ
0: ก็ไหนแก๊ปบอกว่าแล้วกันเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไงล่ะทีนี้รู้หรือยังแล้วว่าคนที่โดนแกล้งน่ะเขารู้สึกแย่แค่ไหน
3: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้แกจะไม่แกล้งใครอีกแล้ว
2: เอาเธอจากกุ๊กยายว่าแก๊ปก็คงจะสำนึกผิดแล้วล่ะจ้ะรีบช่วยน้องเขาได้แล้วล่ะ
4: เอ๋นี่กุ๊กรู้วิธีช่วยน้องแล้วเหรอ
0: ค่ะวันก่อนคุณยายเพิ่งสอนกุ๊กมาเองค่ะว่าการซักเสื้อผ้าที่เลอะคราบอาหารเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผ้าที่เลอะคราบกาแฟอย่างนี้นะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าถูทิ้งไว้สักพักแล้วก็เอาไปซักตามปกติแค่นี้คราบกาแฟก็ออกหมดแล้ว
3: ฮ่าคราบกาแฟไม่เหลือแล้วแก๊ปรอดตายแล้ว

0: อืมรีบเอาผ้าพันคอไปตากหรือไปเป่าให้แห้งเร็วตอนที่แม่จะตื่นขึ้นมาเห็น
1: ครับครับ
2: แล้วถ้าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เปื้อนหมักฝรั่งนี่ล่ะจ๊ะ
0: ถ้าแล้วหมักฝรั่งอย่างนี้ก็ต้องใช้น้ำแข็งอังไว้หรือไม่ก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเลยค่ะนี่ค่ะแช่ช่องฟรีซให้หมักฝรั่งมันแข็งตัวไม่เหนียวเหนอะหนะทีนี้ก็ขูดออกได้ง่ายๆเลยค่ะ
2: โอ้เยี่ยมไปเลยแล้วเสื้อพ่อที่เลอะหมึกเนี่ยพ่อจะซักออกได้ไหมจ๊ะ
0: ได้ค่ะร้อยหมึกแบบเนี้ยเขาให้ใช้น้ำมะนาวผสมกับเกลือทาไว้ค่ะร้อยเกลือก่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปให้ชุ่มเลยทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งวันแล้วค่อยเอาไปซักได้เลยค่ะ
2: ว้าวไม่น่าเชื่อเลยแฮะว่าอาหารนี่ก็ใช้ขจัดคราบเลอะพวกนี้ได้ด้วย
0: ยังมีอีกนะคะอย่างเสื้อผ้าขาวที่เริ่มหมองๆเป็นสีเหลืองเนี่ยถ้าเราเอาเปลือกไข่มาป่นละเอียดใส่ลงไปในอ่างแช่ผ้าก่อนก็จะช่วยให้ผ้าหายเหลืองได้ค่ะหรืออย่างผ้าที่เลอะน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ใช้มะนาวถูที่ลอยเปื้อนให้มันจางลงก่อนแล้วค่อยเอาไปซักต่อค่ะ
1: ยังมีอีกเยอะเลยจ้ะอย่างผ้าที่เลอะกาวเนี่ยก็ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดที่รอยเปื้อนก่อนแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นจากนั้นค่อยเอาไปซักตามปกติส่วนผ้าที่เลอะคราบเลือดก็ให้เอาไปชุบน้ำเย็นแล้วโรยเกลือตรงรอยเปื้อนทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วเอามาซักน้ำสบู่อีกทีก็พอจะช่วยได้จ้ะ
2: ว้าวสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ย
3: ฮ่าแห้งแล้วครับผมเอาไดร์เป่าผมมาเป่ามันจนมันแห้งแล้วล่ะครับHa ha ha!

0: ียงดังอะไรกันนะฮะผ้าพันคอ
1: กึ๋ยงานนี้พี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะแก๊ป
0: แก๊ปนี่ฝีมือลูกใช่ไหม

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะ

0: ครับ
1: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยผ่านไอข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ย่จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไป
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: มื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: เวทีสีส้ม

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: 2
1: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
2: ฮะไม่ได้อย่างนั้นเหรอ
3: วันนี้ท่านเจ้าแห่งพายุอารมณ์ไม่ดี
4: แล้วจะทำยังไงท่านถึงจะอารมณ์ดีขึ้นมาได้ล่ะ
2: เรื่องนี้เหรอจริงด้วยสินะ
1: ปกติท่านเป็นคนที่ชอบดูละครมากถ้าหากว่าท่านได้ดูละครสนุกๆแล้วก็บางทีท่านอาจอารมณ์ดีขึ้นมาก็ได้นะ
4: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราจะแสดงละครให้ท่านดูเองแต่ว่าบรีซพอจะหาพวกเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ประกอบฉากให้พวกเราได้บ้างไหมล่ะ
1: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะเสกของพวกนั้นขึ้นมาจากใบไม้ให้กับพวกเธอเองพวกเธอต้องการจะเล่นละครเรื่องอะไรกันเหรอ
5: ซินเดอเรลล่า
1: แบบนี้สับปะรดก็ต้องเป็นซินเดอเรลล่าสินะ
4: ไม่ได้หรอกซินเดอเรลล่าเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดเลยพวกเราต้องอ่อนน้อยออกแบ่งบทกันถึงจะยุติธรรม
1: ชาวหมู่บ้านเวกจี้เวกจี้ช่างเป็นคนดีกันจริงๆนะ
6: ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเจ้าอยู่ที่ไหนน่ะ
7: อยู่นี่ค่ะคุณแม่
6: วันนี้ฉันจะพาพวกลูกฉันไปงานเต้นรำ

0: ของเจ้าชายที่ปราสาทกันส่วนเจ้าก็อยู่ที่บ้านทำตัวดีๆนะยะ
1: เราเองก็อยากไปงานเต้นรำของเจ้าชายเหมือนกันนี่นะ
2: ฉันเป็นนางฟ้าผู้ใจดีนี่ซินเดอเรลล่าฉันจะช่วยเสกเสื้อผ้าสวยๆให้เธอไปงานเต้นรำที่ปราสาทนะ
1: ขอบคุณมากนะคะคุณนางฟ้า
2: ไม่เป็นไรหรอกก็เธอเป็นเด็กดีสมควรได้รับรางวัลแล้วนี่นาแต่ว่าเธอต้องรีบกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะมิฉะนั้นเวทมนต์ของฉันก็จะเสื่อมไป
1: เจ้าค่ะคุณนางฟ้า
3: น่าเบื่อจังเลยนี่ฉันจะต้องหาเจ้าสาวของฉันภายในงานเต้นรำวันนี้หรือนี่เธอคนนั้นเธอคือใครกันน่ะ
1: หม่อมฉันคือซินเดอเรลล่าเพคะ
3: ซินเดอเรลล่างั้นเหรอช่วยเต้นรำกับฉันสักเพลงได้ไหม
1: ได้เพคะเจ้าชาย

0: น่าสงสารซินเดอเรลล่าจังเลย
1: ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะลีท่านเจ้าแห่งพายุร้องไห้ใหญ่เลยมีใครรู้จักเจ้าของรองเท้าข้างนี้บ้างไหม
2: รองเท้าคู่นั้นเป็นของดิฉันเองค่ะ
3: ไม่ใช่ค่ะเป็นของดิฉันตั้งหากไม่ต้องทะเลาะกันหรอกลองสวมดูก็รู้เองสวมไม่ได้นี่นะเธอลองสวมดูอีกคนก็แล้วกันชัยโยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับซินเดอเรลล่าแล้ว
4: แล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมา
0: แสดงได้ดีมากแสดงได้ดีไหนจะบอกฉันว่าเด็กพวกนี้มีอะไรอยากจะขอร้องฉันอย่างนั้นเหรอบริส
1: คือว่าพวกเราอยากขอให้ท่านเจ้าแห่งพายุช่วยหยุดพายุที่จะพัดเข้ามาที่หมู่บ้านเวจี้เวจี้ในวันนี้ให้ทีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการแสดงครั้งสำคัญของข้าวโพดเพื่อนของพวกเรา
0: อย่างนี้เองเหรอได้สิถือเป็นรางวัลสำหรับการแสดงดีๆของพวกเจ้าก็แล้วกันนะนะแย่แล้วสิคำสั่งสร้างพายุถูกส่งไปยังหอคอยสร้างพายุซะแล้วล่ะ
5: พวกนายรีบตามไปเก็บคำสั่งกลับมาแล้วเข้าเถอะรีบตามไปเก็บคำสั่ง

0: พายุมากนะคะ
1: ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่ฉันจะยอมให้อย่าได้คิดว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเป็นอันขาด
0: ครับ
1: แล้วก็ก่อนที่พวกเจ้าจะไปฉันอยากจะถามอะไรพวกเจ้าสักหน่อยคือว่าพักนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศของโลกนะมันร้อนขึ้นมากแล้วมันก็ทำให้ฉันเนี่ยกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายและเมื่อฉันหงุดหงิดแล้วพายุที่ฉันสร้างขึ้นมันก็จะแรงมากแล้วก็มีบ่อยขึ้นด้วยพวกเจ้าพอจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมอากาศของโลกถึงได้ร้อนขึ้นแบบนี้

0: คงจะเป็นเพราะภาวะโลกร้อนละมั้งครับ
1: ภาวะโลกร้อนอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันฝากพวกเจ้าช่วยๆกันดูแลคนละไม้คนละมือด้วยก็แล้วกันโลกของเรามีใบเดียวถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาเอาไว้แล้วใครล่ะที่จะช่วยรักษา
2: ครับ
3: ใกล้เวลาการแสดงแล้วล่ะพวกนายรีบไปบอกข่าวดีให้ทุกๆคนในหมู่บ้านได้รู้กันแล้วเข้าเถอะ
4: ปูนปูนปูนปูน
3: เย้ยเสมอต้นเสมอปลายดีกันจังเลยนะพวกนายเนี่ย
5: พายุใหญ่จะไม่พัดเข้ามาแล้วนะคะเชิญออกมาชมการแสดงกันได้ตามปกติค่ะ
6: วันนี้พายุไม่พัดมาแล้วนะครับเชิญออกมาชมการแสดงได้ตามปกติเลยนะครับ
7: เรื่องพายุที่เตือนเมื่อกี้นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับทุกๆคนออกมาชมการแสดงกันตามปกติได้เลยนะครับ
8: ทุกคนครับออกไปชมการแสดงกันเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องพายุแล้วนะครับ
9: พายุสงบแล้ว
10: พวกเขียวหวานเล่าให้ฉันฟังหมดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณริสมากเลยนะที่ช่วยพวกเราเอาไว้
3: อืมไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เอง
7: ขอบคุณนะริสอะนั่นถึงคิวกระปดแสดงแล้วล่ะ

0: บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้เจ๋ง

0: ผีเสื้อแสนสวย
1: วันนี้แหละฉันจะเป็นคนขันเรียกพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ได้เลยคอยดูสิกลัวคอด้วยน้ำยาบดปากซะหน่อยดีกว่าพอจะได้โล่งๆ

0: นี่มันซอสพริกแบบเผ็ดที่สุดเลยนี่นะน้ำอยู่ไหน
1: เช้าแล้วจ้า
0: เอาเดี๋ยวสิฉันยังไม่ทันได้ขันเลยนะลงไปก่อนสิลงไป

0: าศบริสุทธิ์ตอนเช้านี่สดชื่นดีจังเลยรีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนดีกว่าเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาสวัสดีจ้าเขียวหวาน
1: สวัสดีจ้าสับปะรดวันนี้อากาศดีเนาะ
2: สับปะรดเธอรู้เรื่องงานประกวดสัตว์เลี้ยงที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าหรือยัง
0: ประกวดสัตว์เลี้ยงเหรอ
1: ก็ใช่นะสิปีนี้ฟักทองเขาจะส่งเจ้าผักบุ้งเข้าประกวดด้วยนะ
0: เจ้าผักบุ้งอะเหรอ
3: ใช่แล้วล่ะเจ้าผักบุ้งเป็นหมาที่สายตาดีที่สุดในหมู่บ้านเลยอะฉันว่าจะให้มันแข่งโดดงับจานล่อนนะ
1: เขาบอกว่าจะส่งเจ้านายติงเกลเข้าประกวดเพราะมันน่ะเป็นนกที่มีเสียงที่เพราะมากเลย
2: ฉันเองก็เอาแมวของญาติมาฝึกอยู่เหมือนกัน
1: ถ้างั้นน่ะฉันไปขอให้เรือดำน้ำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันแล้วก็ส่งเข้าประกวดบ้างดีกว่า
0: แต่ฉันไม่มีสัตว์เลี้ยงกับเขาเลยกลับมาแล้วค่ะแม่
4: จ้าแม่ทำกับข้าวจะเสร็จแล้วรออีกเดี๋ยวนึงนะจ้าอ๋อเมื่อเช้าลูกเปิดหน้าต่างห้องทิ้งเอาไว้ต้องตามเข้าไปปิดให้ตอนกลางวันทีหลังอย่าลืมอีกนะลูก
0: ค่ะแม่คราวหลังหนูจะไม่ลืมแล้วค่ะ

0: อ๋อคงเข้ามาตอนที่ฉันเปิดหน้าต่างทิ้งไว้แน่ๆเลยโอ้ปีกของเธอสวยจังเลย
1: สับปะรดแม่ก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกรีบลงมาทานข้าวกันเถอะ
0: ค่ะพ่อเธออยากจะไปกับฉันเหรออืม
2: สับปะรดจ๊ะกินข้าวดีๆสิลูกมัวแต่สนใจอะไรอยู่ได
0: ้อ๋อคือมันชื่อแฟรี่ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของหนู
1: สัตว์เลี้ยงเหรอแต่มันเป็นผีเสื้อไม่ใช่เหรอหนูจะเลี้ยงมันได้เหรอจ๊ะมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะลูก
0: ทำไมจะไม่เหมือนคะดูสิมันแสนรู้จะตายจริงมั้ยจ๊ะแฟรี
3: ่เอาไงดีแม่ตั้งชื่อกันแล้วด้วย
2: แต่ลูกจ๊ะผีเสื้อมัน
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจใครๆเขาก็มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นมีหนูไม่มีอยู่คนเดียว
1: แต่หนูรู้วิธีเลี้ยงมันแล้วเหรอ
2: ไม่ได้นะลูก
4: แต่หนูรักมันนี่หนูจะเลี้ยงมันผีเสื้อก็กินน้ำหวานจากดอกไม้เดี๋ยวหนูจะหาดอกไม้มาให้มันกินเอง
1: ลูกคงจะเหงานะแม่เห็นไหมพ่อจะเอาลูกหมามาเลี้ยงแม่ก็ไม่ยอม
2: ไม่ใช่ไม่ยอมนะพ่อแต่ลูกยังเด็กเกินไปยังไม่มีความรับผิดชอบเอามาก็รังแต่จะเป็นภาระเราสองคน
1: ก็นั่นไงแม่ลูกก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าเขาทำได
2: ้เอ๊ะพ่อนี่พูดแบบเนี้ยไปจัดการเรื่องนี้เองก็แล้วกันแม่ไม่อยากจะยุ่งละ
1: อ้าว
0: แต่งวงเงียสิแฟรี่ตื่นได้แล้วถึงเป็นวัน

0: ุดก็ไม่ควรตื่นสายนะ
1: สับปะรดพ่อว่าแฟรี่เขาไม่ได้งัวเงียหรอกเขาน่าจะไม่สบายมากกว่านะลูก
2: ฮะจริงเหรอคะคุณพ
1: ่อพ่อว่าหนูควรปล่อยเขาไปนะ
2: แต
1: ่ที่รักนี่ตั้งแต่หนูเอาแฟรี่มาเลี้ยงพ่อยังไม่เคยเห็นเขากินอะไรเลยนะลูก
2: แต่หนูก็เอาดอกไม้มาให้เขาตั้งเยอะแล้วนี่คะแฟรี่อาจแอบกินตอนกลางคืนก็ได
1: ้สับปะรดจ้าธรรมชาติของแมลงเนี่ยเขาต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่มาอยู่ในห้องแคบๆในบ้านของเราถ้าหนูรักแฟรี่จริงหนูก็ควรทำสิ่งที่ถูกต้องนะลูก
2: แล้วพ่อว่าหนูควรจะทำยังไงคะ
1: พ่อว่าคำตอบนั้นหนูรู้ดีอยู่แล้วล่ะจ้า

0: ยและงดงามเหมือนกับนางฟ้าตัวนี้น้อยเลยอ่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะสับปะรด
2: พูดได้ด้วย
1: ฉันคือแฟรี่ฟรายจ้าสับปะรดแฟรี่ฟรายอย่างพวกเราตอนเด็กๆจะมีลักษณะเหมือนกับผีเสื้อแต่ถ้าเราได้รับความรักที่แท้จริงเราก็จะกลายร่างเป็นแบบนี้แหละจ้า
3: อืมแล้วเธอจ้า
1: เมื่อกลายร่างแล้วฉันก็จะกลับไปยังอาณาจักรของฉันซึ่งอยู่ในดินแดนเทพนิยาย
3: งั้นเราก็ต้องจากกันแล้วสินะ
1: จ้าแต่ฉันก็จะแวะมาที่หมู่บ้านเวจี้บ่อยๆนะ
0: จริงเหรอ
1: จริงสิฉันสัญญา
0: เราเป็นเพื่อนกันนะ
1: จ้าเพื่อนกันตลอดไป

0: จญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของเจ็ดมหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์เจ็ดมหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่งโอ้โหต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี่
0: พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละไปกันเลยนะไปกันเลย

0: ดูนั่นสิพวกเรานั่นมันพายุ
1: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
2: ้โอ้ยแย่แล้ว
0: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
2: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
1: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: เย
1: ่หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: พลิกผันแปลงกาย
6: แยกย้ายกายา

สะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมพิงกี้เซนจูรี่น้องเฟรย่าและคุณแม่เมย์มีคะแนนสะสมในเกมแรก100เหรียญและทีม Powerpuff พิมพ์น้องพิมพ์และคุณแม่ปอซึ่งทีมนี้ยังไม่ได้เหรียญคะแนนเลยนะครับในเกมแรกของเรารอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนแล้วนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการกรองแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและภารกิจในเกมที่3นั่นก็คือเกมร่วมด้วยช่วยคิดเรามาดูกันนะครับว่าน้องๆและคุณแม่ทีมใดจะสามารถพิชิตเหรียญคะแนนไปได้มากกว่ากันและทีมใดที่จะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้หรือเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อไปได้เลยครับ
1: สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะครับกับรายการสำหรับครอบครัวในยุคไซเบอร์ครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์และวันนี้นะครับเรายังอยู่กับ2ทีมนะฮะที่พกความน่ารักมาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทีมแรกนะครับทีมพิงกี้เซนจูรี่นะฮะแม่เมย์และน้องเฟย่าครับ
2: สวัสด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีนะฮะ
3: ย
1: ิน
3: ด
1: ี
3: ต้อนร
1: ับ
3: น้องเฟย่าย
1: ังตื่นเต้น
3: ค่ะตื่นเต้นอยู่ค่ะ
1: เหรอจำภาพตัวเองได้ไหมตอนลุ้นกับแม่จำได้ไหมไปปรึกษาอะไรกันบ้างครับคุณแม่นะฮะเพื่อที่จะมาเก็บเหรียญไปให้ได้เยอะที่สุดเป็นไงฮะ
4: ใช่ค่ะรอบนี้ก็จะคุยกันแล้วตั้งใจมากขึ้นค่ะใช่ไหม
3: ใช
1: ่ค่ะแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
3: ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากมาย
1: ครั้งนี้ต้องตั้งใจละเอาเหรียญไปแต่ไม่ต้องห่วงยังเสมอกันอยู่ได้กันคนละ300เหรียญอยู่นะครับอันนี้ก็น่ารักอีกทีมนึงก็น่ารักครับกับ Powerpuff พิมพ์ครับแม่ปอและน้องพิมพ์ในทีมนี้โอ้โหเกมตอนแรกภารกิจที่2ที่เห็นน่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะ เป็นไงบ้างน้องพิมพ์ยังตื่นเต้นอยู่มั้ย
5: มากค่ะ
1: มากเลยนะผมบอกเลย2ทีมนี้พร้อมที่จะละครต้องเข้าผมบอกเลยทำการแสดงได้อย่างเยี่ยมยอดมากเป็นไงฮะไปปรึกษาคำสำหรับลูกทีมเป็นไงบ้าง
5: ทีมเราก็ไม่แพ้ค่ะไม่ยอมค่ะ
1: ไม่ยอมนะ
5: ไ
1: ปปรึกษาไงบ้าง
5: ก็มีการส่งซิกทางสายตา
1: ครับ
5: เราจะส่งแบบคำตอบทางสายตากันค่ะ eye contact ค่ะ
1: สำหรับสายตาของทั้งสองคนดูเล็กมากเลยนะครับ
5: นี่แหละค่ะแบบหมวยเล็กๆ
1: เป็นเส้นเอกเป็นแบบสองหมวยแม่ลูกสองหมวยนะแต่วันนี้ภารกิจก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องพยายามสะสมเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับมาถึงวันนี้นะฮะเป็นการแข่งขันในรอบที่3คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ทีมไซเบอร์ของเราจะทำอะไรสนุกสนานขนาดไหนกับภารกิจนะฮะร่วมด้วยช่วยคิดครับภารกิจนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมันเป็นเกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กนะครับที่จะเพิ่มทักษะนะครับการใช้ความคิดนะครับการใช้หลักการและก็เหตุผลนะครับเป็นรากฐานของการที่ไปเขาเรียกว่าไปเขียนโค้ดเทคโนโลยีนะครับที่จะไปเกี่ยวกับระบบดิจิทัลก็คือ IoT การเขียนโค้ด

0: นะฮะพอพูดถึงโค้ดฮะผมบอกได้เลยว่า Gen X Gen Y อย่างใช้คำว่าพวกเราแล้วกันนะฮะไม่ใช่พวกเขา พวกเราเนี่ยบอกเลยว่าขอบายเลยนะฮะเป็นสิ่งที่ยากแต่สำหรับเด็กยุคไซเบอร์นะฮะน้องพิมพ์แล้วก็น้องเฟย่าผมบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะเขาสามารถทำได้ส่วนพวกเราล่ะใบกันจริงๆนะฮะและเมื่อกี้บอกว่าเขามีแบบอยากเป็นนักแสดงอยากเข้าวงการอะไรอย่างงี้คุณแม่ส่งให้ไปเรียนพวกร้องเพลง
1: ค่ะเรียนการแสดงเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: พี่ขอชมการเต้นของน้องเฟย่าสักนิดนึงได้ไหมฮะ
2: ได้ค่ะ
0: เชิญตรงนี้เลยฮะอุ้ยสวยจังเลย
2: Pink, pink, like you start pink, when she start pink, when she start pink, game. Chicken, chicken, like boom, boom, boom. Chicken, chicken, like she start pink, when she start pink, when she start pink, when game. Chicken, chicken, like boom, boom, boom. Chicken, chicken, like
0: Oh, น่ามากแล้วเรียนมานานยังครับเรียนเต้นมานานยัง
2: เคยเรียนตอนเด็กๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกเรียนไปแล้วค่ะ
0: หรอคืออยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางเอกไหมลูก
2: อยากเป็นค่ะ
0: เล่นคู่พี่ไหมตอนที่น้องเป็นนางเอกพี่คงอยู่บนรถเข็นแล้วล่ะ ไม่เป็นไรนะเขาเซฟมือให้น้องเฟย่าหน่อยเก่งครับเก่งครับแล้วน้องพี่มีความสามารถแบบเต้นอะไรไหม
3: มีร้องเพลงกับเต้น
0: เต้นได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: เชิญตรงนี้นิดนึง คุณแม่ภูมิใจคุณแม่ยิ้มแป้นเลยอ่ะสักหน่อยอ่ะเชิญครับ
3: เริ่มเลยนะคะ
0: พรุ่งนี้ก็ได้น่าจะเริ่มบทการเราถ่ายวันนี้นะฮะนี่รับไปเลย100,000 บาทโอ้อยากให้อยากมอบเงินให้จังเลยนะฮะเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าเกมสำหรับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไปชมกติกากันเลยครับ
4: กติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมโคดดิ้งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การพัฒนาการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเกมโคดดิ้งเล่นง่ายและสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ทั้งครอบครัววันนี้รายการเรานำเกมนี้มาให้น้องๆของเราได้ขยับแข้งขยับขาโชว์ลีลากันได้อย่างเต็มที่กับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่า Dance Party
0: เอาล่ะมึงเมื่อกี้พอดูแล้วแบบการเขียนโค้ดนี่คุณแม่รู้จักการเขียนโค้ดอะไรบ้างไหมฮะ
5: พอรู้จักค่ะ
0: พอรู้จักนะคุณแม่เมย์
1: เพิ่งจะรู้ตอนที่มารายการนี้แหละค่ะ
0: โอ้ถ้าผมเป็นผมก็จะพูดเขาเรียกว่าโคดดิ้งมันเป็นผมก็รู้จักพวกหมักเก็บหมักคอสหมักข้ามหมักอะไรอย่างเงี้ยฮะหมักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่คราวนี้ล่ะเอาล่ะผมเชื่อว่าน้องพิมพ์กับน้องเฟย่าทำได้แน่นอนนะครับมองหน้ามองตากันแล้วพร้อมไหมจ้าน้องเฟย่า
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมครับสวยจังเลยอ่ะน้องพิมล่ะครับ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะครับน่ารักทั้ง2ทีมเลยขอให้สะสมเหรียญไปให้เยอะๆนะครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วกับเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่ครับสลับกันนะครับตอนนี้ถ้าผมบอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
5: กันเลยมั้ยเยอะหาย
0: ไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับตอนนี้

กติกาเกมนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องสลับกันออกมาอ่านโจทย์แล้วเต้นให้คู่หูใส่โค้ดวิธีใส่โค้ดมีดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เล่นนำโค้ดจากช่องเครื่องมือนักเต้นโค้ดแรกคือการสร้างนักเต้นต่างๆของผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีแดงบนสุดมาใส่ในกรอบการตั้งท่าสีเหลืองเมื่อลากเสร็จผู้เข้าแข่งขันถึงจะสามารถเลือกนักเต้นได้ว่าเป็นใครและอยู่ตำแหน่งไหนได้บ้างขั้นตอนที่2เมื่อสร้างนักเต้นเสร็จต่อมาคือการกำหนดท่าเต้นโดยการเลือกโค้ดสีม่วงอันล่างสุดมาใส่ในกรอบการตั้งท่าสีเหลืองจะมีให้เลือกท่าเต้นมากมายให้กับนักเต้นของ

0: ู้เข้าแข่งขันขั้นตอนที่3การเลือกเพลงเพลงจะอยู่ช่องข้างบนของห้องการแสดงถ้าหากผู้เข้าแข่งขันอยากลองดูการแสดงว่าถูกต้องตามโจทย์หรือไม่ให้กดปุ่มเริ่มแล้วการแสดงก็จะเริ่มขึ้นทันทีเพียงเท่านี้ผู้เข้าแข่งขันก็จะเป็นผู้สร้างการแสดงเต้นได้แล้วเพียงแค่ใส่โค้ด3ขั้นตอนเท่านั้นแต่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำตามโจทย์5โจทย์ที่ได้กำหนดไว้ภายใน10นาทีทีมใดทำเสร็จก่อนจะได้คะแนน100เหรียญและถ้าหากถูกต้องจะได้1ท่าเท่ากับ100เหรียญ
1: นี่น้องพิมพ์สบายฮะน้องพิมพ์เอาอีกแล้วฮะนี่ยังใบท่าเดิมอยู่เลย

0: เสร็จแล้วเสร็จแล้วสลับสลับเร็วเร็วเอาละครับปังลิสได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้จะผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะมียังใบท่าเดิมอยู่เลยนะฮะ
1: คุณแม
0: ่ดีมากครับคุณแม่อ๋อเอาละครับตอนนี้นะครับข้าสองอยู่นะฮะข้าสองแม่มาแล้วนะฮะข้าหนึ่งนะฮะเอาละครับ
1: โอ้โห
0: เรียนเต้นแบบชัดเลยนะเนี่ยเอาละคุณแม่มองแล้วทีนี้พี่เขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เอาละครับลูกทำไปแล้วแม่ยังงงอยู่เลยนะแม่ยังงงอยู่เลยนะครับแล้วฝั่งนี้นะฮะเอาละครับท่านนี้นี่เอาละคุณแม่เข้าใจท่าสองคืออันนี้ตอนนี้นะต้องลง2ทีมนะฮะเหรียญที่สะสมมาเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ดีเลยนะครับเพื่อที่จะชนะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคนะฮะ

0: ล้วครับฝั่งนี้ได้แล้วได้แล้วสลับสลับสลับสลับตอนนี้ผ่านข้อแรกไปสูสีกันนะข้อ2กดกดนั่นล่ะครับ
1: เลือกกัน
0: หูนี่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อคุณพักพิงตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ใช่คุณแม่ใช้เต้นหน่อยใช้เต้นหน่อยเต้นเต้นดูเกร็งๆนี่คุณลูกดูฮะคุณลูก
2: ได้ไหม
0: เอาละ
3: ได้ไหม
0: ใจเย็นๆนะฮะ
2: ได้ไหม
3: ได้แล้ว
2: สองท่าแล้วนะสองท่าแล้วโอเคไหม
3: โอเค
0: โอเคสลับสลับสลับเอาละตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่ฟังลูกเต้นนะเอาใหม่เอาใหม่นะจ๊ะเออฟังพ่อคุณพักพิมพ์ตอนนี้นี่ได้ไหมคุณแม่ตอนนี้ฝั่งนี้พิงกี้เซนตูนี่กำลังนำนะฮะเอาละใจเย็นฮะคุณแม่
3: อันบนอันบนสุดบนสุด
0: อันบนสุดบอกแม่บอกแม่ด้วยบอกแม่ด้วยกดให้แม่ได้กดให้แม่เลยได้อะไรนี่นี่กดไปกดไปกดไปเร็วเร็วเร็วไม่เป็นไรลบก่อนใจเย็นฮะเรามีเครื่องตัดต่อครับไม่ต้องห่วงครับ
1: เอ๋อเอามา
0: เอาเร็วเร็วมาแล้วครับเต้นนะฟังรู้เป็นไง
3: ตบมือสูง
1: โอเคอ
3: ย่างนี้นะ
1: ทำดูนะ
0: นี่นะดูนี
1: ่ตบมือสูง
3: โอเค
0: โอ้ยได้แล้วตอนนี้นะถ้าจะเสมอกันอยู่นะตอนนี้ได้ไหม
1: โอเคโอเค
0: โอเคโอเคผ่านครับ
3: มุมมุมท่าแรกอันนี้3ใช่อันนี้3
1: ข้อ3
0: ท่าแรก
3: ท่าแรกมุมมุม
0: รวมด้วยช่วยคิดจริงๆนะ
2: อ
0: ัน
2: นี้2
3: อันนี้2
0: นี่นี่นี่น่ารักมากครับผมเฮ้ยคุณแม่มา
3: เดี๋ยวนะ
0: คุณแม่ไปเรียนเต้นหน่อยไหม
3: ครับแม่อะไรต่อเลยเดี๋ยวหาย
0: หาย
2: ไม่ใช่
0: ใจเย็น
2: ไม่ใช่เอาใหม่
0: เอาใหม่
3: อันนี้สอง
0: ไปได้ครับ

0: พอแล
1: ้
0: ว
1: ที่สาม
2: ได้แล้วของจริงเลย
0: โอเคโอเค
2: อ่านไหมไปเลยเอ้าสลับสลับ
0: อันนี้สี
2: ่รวมด้วยช่วยกันนะไม่เป็นไรรวมด้วยช่วยคิดกันให้หมดไปห้าหมดไปห้าไม่เป็นไร

0: ทำไมนี่น้ำพิมพ
1: ์ได
0: ้เฮ้ยเออนะครับนี่แหละนี่แหละคุณแม่ดูเก่งๆนะนี่เอาได้ไหมนี่ใช่ไหมใช่
1: ท่าที่สองไง
0: ท่าที่สองคืออะไร
1: สอง
0: ต้องไปด้วยกันผมบอกเลยเอาแล้ว
1: นี่
0: น
1: ี
0: ่นี
1: ่แม่ไม่รู้เรื่อง
0: แม่เต้นเร็วนี่ใจเย็นๆสิลูกได้ไหม
2: ไม่ใช่
0: ลองเปลี่ยนฝั่งนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ทำท่าแรก
0: จริงๆคนใหม่
1: ท่าแรก
2: เด็กได้ไหมเซย่าท่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันลึกๆอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมเอาใหม่ไม่เป็นไร
3: ลองท่าเฟ
0: ซดูใหม
1: ่เออท่าแรกได้ท่าที่สองอะไรแม
0: ่ฟอนท่าที่สองอะไรแม่
2: อย่างนี้
0: น
3: ี่ขึ้นบนใช่ไหม
1: ใช
3: ่
0: ใช่ไหม
1: อันเฟส
3: ข้างล่างซอส
0: ใช่ไหม
1: โอเค
0: นะตอนนี้โอเคเอาละครับทายเล่นกันเป็นทีมตอนนี
1: ้แป๊บนึงเดี๋ยวเอาใหม่
0: เอาละครับ
2: อันนี้ท่าที่สอง

0: มาแล้วครับ
1: มา
0: แล้วจุ๊บจุ๊บเ
2: ลยไหม
0: ดูท่าท่าอะไร
3: โอเค
0: โอ้ยโอเคแล้วเหรอ
3: เร็วๆๆ
0: เอาเลยครับเร็วๆๆๆฝั่งนี้น่าจะนำนะฮะพี่กิ๊กซินทูรี่นะฮะพาวเวอร์พับพี่นะอย่ายอมแม่ใช่แล้วเหรออันนี้เสร็จไปแล้วนะฝั่งนี้พิงกี้ซินทูรี่ยังทำต่อเลยฮะเอาละครับ
2: อันนี้ก็อันนั้นใช่ไหม
0: เอาละครับทำไม่เสร็จ
2: ตื่นเต้นเช็คไม่ได้ด้วย
0: เออเว้ยทำไม่ได้วะยังไงนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะได้กี่เหรียญนะครับสำหรับทีมพิงกี้เซนตุรีได้ไปถูกไป3โจทย์นะฮะได้รับไป300เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับกับเกมที่แล้วก็คือ600เหรียญครับเอาแล้วนะครับมาดูทีม Power Pub พิมพ์นะฮะเกมนี้ร่วมด้วยช่วยคิดนะครับได้ไปถูกไป4โจทย์ได้400เหรียญนะครับรวมกับของเดิมได้ไป700เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชนะของสัปดาห์นี้นะครับได้แก่ทีม Power Pub พิมพ์ครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทเชิญครับนี่ครับนี่ทุนการศึกษา 5,000 บาทครับและนี่นี่เอ๊ะ 5,000 บาทนี่เป็นของใคร
1: ให้แม่เก็บไว้ก่อนค่ะ
0: ไม่ไปกินพวกสุกี
1: ้
0: ยังนะให้แม่เก็บไว้ก่อนนะครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ฮะ
1: ก็คลายความกังวลคลายความตื่นเต้นขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ครับผมได้ไปเก็บไว้ 5,000 นี่เก็บไว้
1: เก็บไว้จริงๆค่ะ
0: จริงนะตามตาดูไปแบ๊วเอาละครับยินดีด้วยนะฮะผู้ชนะของเรา Power Pub ทีมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และอีกหนึ่งทีมนะครับ Pinky Century นะฮะเราไม่ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้เราเรียกว่ารองชนะเลิศละกันนะครับรองชนะเลิศของเรานะครับจะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเชิญครับเชิญจ้าอ่ะนี่ป๊อปเมอร์แล้วครับอ้าวเป็นไงคุณแม่ความรู้สึกตอนนี้
2: ตอนแรกคือก็ตื่นเต้นมากค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคลายกังวลแล้วแล้วก็รู้สึกแบบสนุกที่ได้มาร่วมเล่นเกมค่ะ
0: ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับน้องเขานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีไหมลูก
3: ดีค่ะ
0: ดีนะถ้าสมมติอยากได้ทุนการศึกษาไปยืมทางน้องพีมเอานะ เอาละครับขอบคุณมากพิงกี้เซนตุรีครับสนุกสนานมากครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะฮะรายการนี้เหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆในยุคไซเบอร์นะฮะอยากจะให้คุณแม่ปอฮะในการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์แบบนี้เนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ค่ะก็สำหรับยุคไซเบอร์หรือว่ายุค IT ของเรานะคะผู้ปกครองก็ต้องตามเด็กให้ทันแต่ว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอลุ่มอล่วยในการที่เราเลี้ยงลูกนะคะมีทั้งตึงแล้วก็หย่อนให้มันบาลานซ์กันไม่งั้นเดี๋ยวน้องๆจะเกิดการต่อต้านและมีปัญหาได้ในอนาคตค่ะ
0: ครับสำหรับได้เลยนะคะ
2: ค่ะก็คืออย่างยุคไซเบอร์นะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆมันมีทั้งสื่อที่น่ากลัวเนาะอันตรายเงี้ยค่ะก็คืออย่างพ่อแม่เราก็ต้องคอยดูห่างๆคอยเฝ้าระวังและคอยสอนลูกอยู่เสมอค่ะว่าอันไหนควรไม่ควรควบคู่กันไปด้วยอะค่ะ
0: ครับผมนะครับขอบคุณนะครับแม่เมย์น้องเฟย่าขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ปอแล้วก็
4: นอกเหนือจากเกม Dance Party ที่เล่นกันอย่างสนุกสนานพร้อมทักษะเบื้องต้นของการฝึกโค้ดแล้วยังมีเกมอื่นๆที่มีประโยชน์เสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกมากมายครับท่านผู้ชมเตรียมตัวรับชมเกมนี้ซึ่งจะมาเป็นเกมแข่งขันในสัปดาห์ต่อๆไปของเรานั่นคือเกมรามเกียรติ์ครับการห้ามลูกเล่นเกมถือเป็นการปิดกั้นการพัฒนาเทคโนโลยีของลูกหลานช่วงนี้เราจะมาแนะนำเกมออนไลน์ที่สร้างสรรค์พัฒนาทักษะด้านไอทีให้กับลูกหลานและผู้ใหญ่เจนรุ่นใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นด้วยได้ครับกับเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่ารามเกียรติ์จากโคดดิ้งไทยแลนด์เป็นเกมช่วยฝึกทักษะการวางแผนวิธีการจัดระเบียบความคิดเป็นขั้นเป็นตอนในการใส่โค้ดหรือรหัสลับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปในทิศทางที่กำหนดและเข้าไปที่ประตูมิติได้สำเร็จไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องผ่านเกมการทดสอบให้ได้จำนวนด่านมากที่สุดซึ่งแต่ละด่านจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากมีทั้งหมด10ด่าน
0: สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันใหม่นะครับต่อไปจะเป็นใครนะครับและมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับนอกจากสนุกไม่แพ้กันแล้วนะฮะเราจะร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวที่จะเข้าใจนะครับในการเติบโตของเด็กรุ่นนี้ครับเด็กยุคดิจิทัลนะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์
3: ุณผู้ชมครับเกมออนไลน์ก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านมีเกมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กๆให้ไปในทิศทางที่ดีและก็มีทั้งเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนำไปสู่สภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ไม่ดีของเด็กๆดังนั้นหากลูกหลานของท่านอยากจะทดลองเริ่มเล่นเกมออนไลน์หรือดูสื่อใหม่ๆที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ท่านควรอยู่รับชมหรือเล่นเกมไปพร้อมๆกับเขาเพื่อพิจารณากันกรองและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันในครอบครัวอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าการเล่นเกมจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: วันนี้เสนอตอน

0: ัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
0: เอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
2: กินนม
0: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
2: ไม่รู้ครับ
0: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไห
2: ม
0: จริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตโตเลยล่ะรู้ไหม
2: ตัวโตโต
0: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: แล้วล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: ฮะกินนมกินนมตัวจะได้โตโต
0: ฮะใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: ฮะสวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย้
0: เป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ลจากการอุลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งบุตรได
2: ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 นทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับ
1: ใช่
2: แต่เป็นชีวิตจริงของพี่วาเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่วา
1: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรุ่ดเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
2: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
1: ไม่อยากได้
2: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
1: คือมันสับสนนะคะหมอรุดไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
2: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหมจริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
1: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
2: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
1: ดิฉันยอมรับผิดครับ
2: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
1: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
3: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบ B ซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
2: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
4: ครับเมื่อพูดถึงการพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2 ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่1คือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดจะเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียม ก่อนจะท้องเนี่ยนะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4 เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เราพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
2: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกน้อยๆแล้วครับพี่มา
1: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
5: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้อสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้อสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2อย่างนะครับให้นับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันดังการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกลงมาเนี่ยก็จะมีอายุ

0: ก่อนที่ยาจะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันงั้นเราก็แนะนำว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
1: วันเว้นวัน
0: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนก็ใจผิดนึกว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ยอยู่ที่ปีกมดลูกเซลล์ไข่กับเซลล์สุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปล่งตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เพิ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
2: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้ว
3: ครับ
2: แล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: 33แล้วค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้แล้วอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเผื่อแฟนแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมา ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้อกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้นอ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายเขาจะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันวันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่2คือซ้อมเพื่อคัดเอาอาตูซีตัวออนแอร์ออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็เอาหมอนหนุนก้นไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจนจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนอ่ะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
2: ข้ามวันข้ามคืน
1: แล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะ
0: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
2: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญข้าวพาแม่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวันหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
2: กินจนหน้าเป็นไข
0: ่ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกไงก็ถามว่าอ่ะเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะตั้งศาลสี่หน้าบ้านอ่ะตั้งแล้วเขาจะให้ก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับไม่ว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
4: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: คุณออนภาค่ะห้องตรวจ
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32
4: ใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมครับ
4: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี้จะมาน้อยแล้วก็มาเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะไปกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะนะครับ
4: ขับรถ
5: เยอะอ๋อนั่งบนรถ
3: ก็มีบ้าง
5: ก็มีบ้าง
0: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างนี้ค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงน
0: ะ
1: ครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได
0: ้แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกนี
0: ้
1: นะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมุติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนนึงมีอากาศดีๆอยู่ก้อนนึงนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสารปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับออกกําลังไม่ค่อยได้ออกกําลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่าย
0: ค่ะ
1: ครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าว
0: ๆอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างคะ
1: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะครับที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก 20-40 ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังช่วยหน่อยนะครับ
4: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
1: ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
4: เหมือนว่าให้ดู ร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
1: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
4: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างนี้ค่ะต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
6: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
7: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
6: คือมีความเครียดเยอะนะคร
7: ับ
6: ม
7: ี
6: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
7: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
6: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: โอ้วันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัฒน์นั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
6: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ตั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคครับเอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ 5:30 ทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
0: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10

16:55 น.ในเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68 ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง

0: ลจากการอัลตราซาวด์นะครับก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งทั้งหมดได
2: ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 ทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับแต
1: ่
2: เป็นชีวิตจริงของพี่บาเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่บา
1: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรถเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
2: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
1: ใช่ไม่อยากได้
2: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
1: คือมันสับสนนะคะหมอรุธไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
2: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหมจริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
1: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
2: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
1: ดิฉันยอมรับผิดครับ
2: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
1: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
3: การเตรียมตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบบีซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
2: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
4: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2 ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผม

0: ความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่หนึ่งคือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดและเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียมก่อนจะท้องนี่นะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เราพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคแบบนี้น้อยลงอย่างชัดเจนน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
1: ครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกน้อยแล้วครับพี่มา
2: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
3: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนนะอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้อสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้อสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2 อย่างนะครับให้นับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันดังการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกออกมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอายุเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ2วันงั้นเราก็แนะนำว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ย

0: ็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
1: วันเว้นวัน
0: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ได้ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่สองข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกมดลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนก็จะผิดว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ยอยู่ที่ปีกมดลูกนะครับเซลล์ไข่กับเซลล์สุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปล่งตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เพิ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเห็นว่าต้องเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
2: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้ว
3: ครับ
2: แล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
3: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: 33แล้วอะค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้แล้วอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเลือกแฟนแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมา ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้องกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้นอ่ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายก็จะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันแล้ววันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่12คือซ้อมเพื่อคัดเอาอัตุสีตัวออนแอร์ออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนอะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
2: ข้ามวันข้ามคืน
1: แล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะ
0: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
2: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญชอบพาแม่ไปวัดอะไรอยู่แล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวัดหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
2: กินจนหน้าเป็นไข่
0: ก็ยังไม่ได้เลยก็แล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกไงก็ถามว่าอ่ะเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะตั้งศาลสีหน้าบ้านอ่ะตั้งแล้วเขาจะให้ก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับเพราะว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีนะครับพี่มา
4: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากนี่คะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: คุณออนราคาค่ะห้องส่วน
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32
4: เนาะใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมคร
4: ับก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี้จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับไปชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะไปกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะอุ่นไหมครับ
4: ขับรถ
5: อ๋อนั่งบนรถนี
3: ่ก็มีบ้าง
5: ก็มีบ้าง
0: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงนะครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
0: แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสารปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับออกกำลังไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่ายนะครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าวๆ
0: อย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างคะ
1: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันตราซาวดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไง

0: ัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะครับที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก 20-40 ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเล่าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
1: สำหรับผลการตรวจวันนี้ผมพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู
0: ่ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่ง
1: ค
0: ือให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
1: หรือว่าให้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
0: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
1: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงจริงจังเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
2: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
3: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
2: คือมีความเครียดเยอะนะคร
3: ับ
2: ม
3: ี
2: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
3: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
2: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
3: โอ้โหวันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัฒน์นั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
2: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
3: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ตั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ที่มาเป็นตัวนำโชคนะครับเอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ 5:30 ทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะ
1: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีแร

0: วัสดีฟ้าฟ้าน
1: ี่รู้หรือเปล่าเจ้าฟ้าฟ้าแรบโบกับแรบบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: อ
1: ้
2: าโอ้ย
1: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรบโบจะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนอะฟ้าฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบกับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
2: ขอโทษครับ
1: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบกับแรปบี้เขาดีกว่านะ
2: ได้ครับ
1: เสื้อผ้าของแรปโบใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรบบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
2: แรบโบสีฟ้าแรบบี้สีชมพู
1: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ไม่รู้ครับ
1: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
2: ฮะกระโปรง
1: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ฮะแรปโบ
1: โอ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบน่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
2: อ
1: ๋
2: อครับ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
2: ของแรบบี
1: ้ถูกต้องจ้าน
2: ี่กระโปรง
1: ฮะอ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
2: ฮะกางเกง
1: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
2: ฮ่าแรปโบ
1: ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
2: ฮ่าฮึฮ่ากางเกง
1: อ่ะเดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบหรอก
2: ว่ากางเกง
1: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
2: งง
1: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
2: ฮะเหรอครับ
1: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
2: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารักผู้หญิง
1: ถูกต้องจ้ะฟ้าฟ้ารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะเก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
2: เย
3: ้ไปก่อนนะฟ้าฟ้า
2: บ๊ายบายจ้าฮ่าบ๊ายบาย
1: เที่ยวกันให้สนุกนะจ้าแรปโบ้แรปบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ้าแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชแนลประจำวันพุธ24มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศราค่ะและแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามให้เราอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะท่านแรกอยู่ตรงนี้เลยอาจารย์หมอเอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะสวัสดีอาจารย์เอิงนะคะ
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องกระดูกอย่าลังเลใจที่จะโทรมาเพราะว่ามีคุณหมอเก่งๆมารออยู่แล้วนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรนะคะจากสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬาภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะอาจารย์ออฟสวัสดีนะคะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
1: อาจารย์ออฟรับวัคซีนโควิดเรียบร้อย
3: เรียบร้อยครับผม
1: ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรใดๆ
3: ไม่มีครับผม
1: ปลอดภัยดี
3: ตอนนี
1: ้ตอนนี้ปลอดภัยด้วย
0: คือไม่อาจารย์ไม่มีไข้ขึ้น
3: ไม่มี
0: เจ็บอะไรเลย
4: ตรงไหนที่ฉีดโอเคนะคะอาจารย์
3: โอเคครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับแล้วก็พยาบาลที่รามานะครับ
0: มือ
3: บ
0: าง
3: มากนะครับเพราะว่าเราก็ไป
4: โอ้ยตายแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาฉีดกันนะ
0: มือเบาขึ้นเบา
1: ก็คือว่าอีกเข็มนึงคือ1เดือน
3: อีก1เดือน
1: ใช่ไหมคะห่างกัน1เดือน
3: 1เดือนประมาณ1เดือนครับผม
0: อาจารย์เอิงยังไม่ได้รับเหรอคะ
4: ยังเลยค่ะยังรอคิวอยู่เลย
1: รอคิว
3: เดี๋ยวก็ได้ครับ
0: นะคะคือวันนี้เห็นพอแบบข้างล่างนี่ก็คน
1: คือเขามีการฉีดกันอยู่ที่ใต้ตึกของเราตึกการพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์ของรามาธิบดีที่จะต้องเป็นเหมือนกับด่านหน้าเข้ามารับวัคซีนกัน
0: ค่ะแต่ว่ามาตรการที่เขาใช้ในเรื่องการฉีดวัคซีนนี้เป๊ะมากเลย
1: ต้องวัดอะไรบ้างอาจารย์แจ
3: ็คทุกอย่างเลยครับผมตั้งแต่อาการทั่วไปก่อนมีไข้ไหมมีเจ็บคอมีไอหรือเปล่าเอาอาการทั่วไปออกมาเสร็จปุ๊บก็วัดความดันชีพจรวัดอุณหภูม
1: ิ
3: แล้วก็หลังจากนั้นก็ถามประวัติการแพ้ยา
1: สักประวัติเรื่องของการแพ้ยาถ้าไม่มี
3: แพ้วัคซีน
1: ไม่แพ้วัคซีนใดๆก็รับวัคซีนได
3: ้ได้เลยคร
1: ับ แล้วต้องมีการเห็นบอกต้องนั่งรอ
3: รอตอนแรกไม่มีครับแต่รอหลังจากที่เราดูฉีดเสร็จแล้วว่าเราต้องสังเกตอาการว่ามีอาการแพ้หรือเปล่าครึ่งชั่วโมง
1: โดยประมาณถ้าไม่มีอะไรก็กินกาแฟต่อได
3: ้ได้ระหว่างนั้นก็จริงๆก็เอาไปแล้วล่ะครับ
4: แล้ว
1: ระหว่างนั้นก็จะหยิบขึ้นมาแล้วดื่มกาแฟ
0: ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรืออะไรที่เราคุ้นเคยกันเนาะมันเป็นครั้งแรกของโลกไปนี้ก็ว่าได้ที่เรามีฉีดวัคซีนอาจารย์ความดันขึ้นไหมมีสูงกว่าเดิม
3: ไม่มีครับปกติ
4: ต้องทำให้มันเสมอดีนะ
3: ช้าอยู่แล้วครับ
1: ปกติดีก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
3: ค่ะ
1: ทางการแพทย์ก็คือเป็นตัวอย่างเป็นด่านหน้าในการที่จะรับวัคซีนให้กับพวกเราแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีทยอยล็อตต่อๆมาก็จะเป็นการป้องกันโควิด19ได
0: ้ค่ะนะคะวันนี้คุณผู้ชมคะถามคำถามได้นะคะอาจารย์หมออ๊อฟนี่ก็คือเรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกนะคะอาจารย์พร้อมตอบคำถามส่วนอาจารย์หมอเอิงนะคะโรคในผู้ใหญ่โรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคถามได้นะคะแล้วก็วันนี้ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลตอนนี้แอบเห็นมีคนแชร์รายการแล้วอย่าลืมนะคะฝากแชร์รายการด้วยแล้วคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้คำถามที่จะถามคุณผู้ชมค่ะขอความกรุณานิดนึงอย่างน้อยให้รายละเอียดให้ข้อมูลกับอาจารย์ด้วยนะคะข้อมูลที่อยากได้อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่มีนะคะที่คุณผู้ชมเป็นอยู่มีอาการอะไรอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านสามารถที่จะให้คำแนะนำคำวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้
1: ค่ะ
0: โอ้คำถามมาแล้วค่ะอาจารย์มาเร็วมากด้วยนะคะเป็นคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดกันอยู่ในตอนนี้คุณมาริสาบอกว่าอายุ47ปีสูง162น้ำหนัก58กิโลกรัมมีคำถามอยู่2คำถามนะคะสามคำถามบอกว่าคำถามที่แรกที่หนึ่งนะคะบอกว่าจัดว่าเป็นคนอ้วนถามว่าการเป็นคนอ้วนเนี่ยมันอาจจะมีโรคร้ายอะไรบ้างที่ตามมาได้ไหมคะมีโรคอะไรบ้าง
4: ทีละคำถาม
0: ทีละคำถามนะ
4: โอเคก็คือถ้าดูจากน้ำหนักสูงเนี่ยต้องคำนวณเป็นดัชนีมวลกายนะคะว่าถ้าดัชนีมวลกายที่มาจากการเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลัง2เนี่ยนะคะในคนไทยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะไม่ถึง23 ประมาณ 22.9
1: เอเชีย
4: ใช่
1: ใช่หญิงต่างกันไหมอาจารย์คะ
4: ต่างไม่ต่างกันค่ะแต่เส้นรอบเอวจะต่างก
1: ัน แต่ถ้าความสูงต้องเป็นเมตรนะ
4: ความสูงต้องมีหน่วยเป็นเมตร
1: ว่าสูง115เซนก็คือ 1.65
4: ใช่ค่ะถ้าใครมีเครื่องคิดเลขก็กดได้เลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
1: 58
4: หารด้วย 1.62 แล้วก็หารอีกทีด้วย 1.62
1: ค่ะดัชนีมวลกายที่ได้ต้องไม่เกิน
4: ต้องไม่เกิน23
1: ถ้าเกิน23ถือว่า
4: เขาขายว่าน้ำหนักเกิน
1: ค่ะนะคะแล้วโรคภัยไข้เจ็บถ้าสูตรว่า
4: ที่มาพร้อมกับน้ำหนักตัวที่เกินอันที่หนึ่งก็เป็นเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะคะ3โรคมากันเป็นชุดเลยทีใช่แพ็กเกจเลยทีเดียวอันดับถัดมาก็คืออาจจะเป็นโรคทางด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
1: มีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกและข้อ
3: ปวดเข่าครับ
1: ปวดเข่า
2: น้ำหนักเยอะ
1: น้ำหนัก
2: ตรงไปตรงมา
3: ครับ
2: ทำงานหนัก
3: จะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าป้าอ้วน
1: ป้าอ้วนเป็นลุงอ้วน
4: จะเป็นป้านะคะจะไม่มีลุง
1: ทำไมไม่เรียกว่าพี่ล่ะอาจารย์ป้าหรออะไร
3: กันจริงๆนะคร
1: ับ อายุ
3: เหตุผลเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงนะครับในอายุเท่าๆกันนะครับพูดถึงถ้าผู้หญิงไทยนะครับส่วนที่ข้อเสียของเขาก็คือพันของเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพอเวลาที่หลังจากหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความอ้วนจากการที่การเผาผลาญเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยเยอะเป็นพันที่เกิดเรื่องของปวดเข่าเนี่ยเยอะนะครับ
1: ด้วยพันธุกรรม
3: เป็นพันธุกรรมจริงๆครับผม
1: ค่ะแต่ก็ต้องควบคุมได้ดังนั้นเนี่ยโรคก็จะมีแบบนี้นะคะทีนี้ข้อสอง
2: ที่2
1: ข้อ2คือคุณมาริสาเนี่ยอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะบอกว่าคุณหมอที่นี่เนี่ยแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณวันละ3ลิตรคุณหมอบอกว่าคนไทยที่รู้จักคนอื่นรู้ด้วยข้อมูลเดียวกันนะคะบอกว่าเลยสงสัยว่าเคยดูรายการนี้แล้วคุณหมอเคยให้สูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายแต่ละคนต้องการขึ้นอยู่กับน้ำหนักซึ่งเมื่อคำนวณออกมาแล้วตามน้ำหนักดิฉันควรดื่มแค่วันละ2ลิตรเท่านั้นที่คุณหมอแนะนำเช่นนั้นพอเรื่องภูมิอากาศที่มันแตกต่างกันหรือเปล่าสงสัยมากคือสภาพอากาศประเทศไทยอย่างหนึ่งที่เยอรมันอาจจะอย่างหน
2: ึ่ง
1: ปริมาณความต้องการน้ำในแต่ละวันมันเลยต่างกันไหมคะหรือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนร่างกายก็ต้องการปริมาณน้ำเท่านี้หรือเปล่า
4: คือตามปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณ8ถึง10แก้วซึ่งก็คือตีว่า 1.5 ถึง2ลิตรนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำไมคุณหมอที่เยอรมันถึงจะให้รับประทานถึง3ลิตรอาจจะยกเว้นว่าบางคนมีข้อบ่งชี้อย่างเช่นว่าเป็นนิ่วที่ไตเราต้องการที่จะขับนิ่วออกจากไตแบบที่เราไม่ได้สลายนิ่วหรือไปผ่านิ่วออกหวังว่าต้องดื่มน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าถ้าจะเป็น3ลิตรเพราะว่าเป็นคนทำงานกลางแจ้งมีอยู่ในสภาพอากาศที่จะต้องแบบ
1: เหงื่อออก
4: อยู่ตลอดเวลามีการเสียน้ำมากกว่าคนทั่วไปหรือว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนมากนะคะโดยเฉพาะเนี่ยประเทศไทยเดือนเมษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นน่ะอาจจะมีความจำเป็นต้องดื่มน้ำมากกว่าปกติแต่โดยตามเฉลี่ยตามทั่วไปเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน2ลิตรนะคะ
1: ค่ะ
4: นะคะ
1: ทีนี้อีกข้อหนึ่งอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่าปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการต่อวันเนี่ยนะคะเช่นต้องสมมติว่าร่างกายต้องการ2ลิตรต่อวันนับรวมพวกซุปต่างๆที่มาจากอาหารหรือนมหรือชากาแฟหรือของเหลวอื่นๆที่เราดื่มไปด้วยไหมคะหรือต้องนับเฉพาะน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้น
4: คือจริงๆถือว่ารวมอาหารที่เป็นของเหลวร่วมด้วยนะคะอาหารต่างชาติอาจจะเป็นซุปหรือถ้าเป็นอาหารแบบเอเชียก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยโจ๊กก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีน้ำในส่วนที่เป็นน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อให้ได้หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคงจะได้รับน้ำเข้าไปสัก

0: 2ลิตร
1: ค่ะ
2: ค่ะนะคะก็รวมไปด้วยนี่เป็นคำถามขอบคุณคุณมาริสาด้วยอยู่เยอรมันตอนนี้น่าจะเช้าอยู
1: ่ใช่คือ
2: ส่งข้อความมา
1: ใช่ส่งข้อความมาเช้านะคะ
3: ขออนุญาตนิดนึงนะครับการปฏิบัติง่ายจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคุณเราเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะมีสัญชาตญาณของความหิวเนาะความกระหายนะฮะจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ได้เลยครับผมแต่ละคนไม่ได้มีเหมือนกันนะครับสูตรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับคุณมาริสาไม่ต้องไปกังวลกับตัวเลขมากนะครับ2ลิตร3ลิตรเนี่ยบางทีเราดูตัวเราเองด้วยนะครับแต่ละวันเนี่ยสมมุติถ้าเป็นหน้าร้อนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้เยอะกว่าเนาะแล้วก็เราดูความกิจกรรมของเรานะครับถ้าแบบโอ้โหออกกำลังกายเยอะก็อาจจะใช้น้ำเยอะนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปสเต็กกับตัวเลขนะครับ
2: เป็นเซนส์ของเรา
3: ใช่ดีกว่านะครับจะได้รู้สึกว่าจะมีชีวิต
2: จ
3: ะรีแลกซ์นิดนึง
2: ฮะเขาไม่ต้องตื่นมาแล้วก็ต้องตวงน้ำแล้ว
0: ว่าแต่บางทีเราต้องการน้ำไม่เท่ากันในแต่ละวัน
2: แล้วบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราทานน้ำไปเท่าไหร่แล้ว
3: ใช่ใช่อ
2: าจารย์
0: มันยาก
3: แล้วทำให้สุนทรียะในการดำรงชีวิตจะดีขึ้น
1: มันจะเครียดไปแต่ถ้ามันอุ้ยตายแล้วครบหรือยังอุ้ยยังไม่ถึง2ลิตรโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยอย่าเครียดอย่าง
3: ดีกว่าน
2: ะคะชอบจังเลยอาจารย์ก็จะให้มีความเป็นทางสายกลางสบายสบายหลากหลายนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์คุณลุงพรชัยอันนี้เรียกคุณลุงได้แล้วอาจารย์เพราะว่าอายุ80
3: จะนึกถึงหน้าคุณลุงพรชัยท่านหนึ่งออก
2: นะคะ68ส่วนสูง167ค่ะคุณลุงบอกว่ามีความดันเนี่ย130น้ำตาล120อยากทราบว่าคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีอาการกระดูกพรุนใช่หรือไม่นะคะ2อยากทราบว่าต้องรับประทานอาหารอะไรกระดูกถึงจะแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรที่ทำให้กระดูกพรุนเร็วขึ้นอาจารย์ทันไหมฮะถ้าเกิด
3: ตอนนี้แล้วใช่ไหมฮะ80ใช่ไหมฮะทุกวันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตได้คร
2: ับ นี่ไง
3: ได้นะครับ
2: ได
3: ้นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วคุณลุงพรชัยก็น้ำหนักส่วนสูงก็อาจจะท้วมไปนิดนึงนะครับผมก็ผู้ชาย
2: 167
3: ลบ100ก็67 68โอเคพอไหวอยู่นะครับ
2: พอได้พอได้ค่ะ
3: ความดัน130โอเคนะอาจารย์เอ๋ย
2: คร
3: ับผมไม่ได้บอกตัวล่างมา
2: ครับ
3: ดูตัวบนตัวบนเน
0: า
3: ะ
0: น้ำตาล120
3: นี่
1: อาจจะ
0: เกิน
1: มันจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ
0: 140ไม่เกิน100
1: ไม่เกิน100อันนี้120
2: ค่ะ
3: แล้วก็อายุมากแล้วมักจะมีอาการกระดูกพรุนจริงๆแล้วกระดูกพรุนเนี่ยนะครับมันเป็นภาวะหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของกระดูกนะมีการสร้างมีการทำลายนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยก็สร้างน้อยลงแต่บางทีก็ทำลายน้อยลงเหมือนกันนะครับบางคนก็มากน้อยขึ้นอยู่
2: ก
3: ับปัจจัยเช่นมีฮอร์โมนมีกรรมพันธุ์มีหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอันที่2คือรับประทานอะไรกระดูกถึงแข็งแรงและหลีกเลี่ยงอะไรถึงจะไม่พรุนการรับประทานเนี่ยเราเข้าใจว่ากินแคลเซียมแปลว่าเราสามารถที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหากระดูกพรุนได้ซึ่งไม่ถูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกประกอบด้วยโครงสร้างเยอะแยะไปหมดมีคอลลาเจนมีโปรตีนเยอะแยะมีส่วนประกอบที่เป็นไขมันด้วยนะครับโครงสร้างที่ติดกับส่วนของกระดูกก็คือกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะมีส่วนที่จะทำให้เกิดการเผาผลาญการสร้างและการทำลายของกระดูกนั้นก็คือการกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยับการเคลื่อนไหวจะทำให้กระดูกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวและมีการเปลี่ยนเนื้อมวลกระดูกได้ดีขึ้นอันนี้ เป็นกิจกรรมที่ควรต้องทำลดเรื่องของภาวะกระดูกพรุนได้นะครับเช่นกิจกรรมเช่นมีการเดินนะครับมีการกระแทกเล็กน้อยนะคร
2: ับ
3: เพราะนั้นการกินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับการโดนแสงแดดอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกว่าวิตามินดีจะเพิ่มแล้วจะดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมผมคิดว่าควรจะต้องใช้ชีวิตให้ในแบบที่ตัวเองมีอยู่เช่นสามารถพอเดินได้สามารถกินได้ทำทุกอย่างผสมกันมันถึงจะออกมาแล้วกระดูกถึงจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะไม่ลงไปเยอะนะครับประมาณนี้ดีกว่า
2: หลายสิ่งที่ต้องทำออกกำลังกายพอสมควรเคลื่อนไหวทานอาหารที่มีประโยชน์กับกระดูก
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ไม่เครียดนะคะ
3: ครับผมประมาณนี
2: ้ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณโกศักดิ์นะคะบอกว่าตรวจเลือดประจำปีครั้งแรกที่โรงพยาบาลเกร็ดเลือดเนี่ยสูง2ล้านกว่าเม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000 นะคะคุณหมอส่งต่อไปเจาะเลือดไขกระดูกส่งตรวจกรุงเทพมีความเสี่ยงมะเร็งหรือเปล่าครับไม่มีอาการอะไรไม่มีโรคประจำตัวเครียดมากอายุ48ปีค่ะ
0: มีเกล็ดเลือด2ล้านกว่า
2: เม็ดเลือดขาวเกินจากปกติ 5,000 เกล็ดเลือดต้องมีเท่าไหร่อ่ะ
0: ตามปกติ
3: เดี๋ยวให้อาจารย์เอิงตอบดีกว่า
0: เกล็ดเลือดก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง 100,000 150,000 ถึง 400,000 อ
2: ันนี้คือเยอะ
0: อันนี้คือเกินกว่าปกติเป็น2ล้าน
2: ค่ะ
0: ก็คือคุณหมอเขาคงสงสัยว่ามันจะมีภาวะที่

0: ไขกระดูกเนี่ยสร้างเกล็ดเลือดมากกว่าปกติอยู
1: ่
0: แต่โดยปกติถ้าเป็นโรคนี้จริงๆเนี่ยจะไม่ใช่เป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมียาด้วยที่จะลดการสร้างของไขกระดูกตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าทานยาสม่ำเสมอติดตามเป็นระยะตลอดเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่
1: ะ
0: แต่ว่ายังไงก็ตามต้องรอผลตรวจไขกระดูกก่อนนะคะว่าเป็นอะไรกันแน
1: ่ค่ะแต่อย่าเพิ่งกังวลใจอย่าเพิ่งเครียดอาจจะไม่ใช่มะเร็งที่จันบอก
2: ใช่ครับ
0: ใช่เพราะถ้าเป็นมะเร็งพวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันน่าจะ
2: สูงเยอะมากกว่านี้
0: เป็นหลักหมื่นค่ะหรือบางคนเป็นหลักแสนเลยด้วยซ้ำจะไม่ใช่เกินแค่ 5,000
1: ค่ะ
2: ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเขาเรียกภาวะเหมือนกับว่าไขกระดูกเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดบางกลุ่มมากนะฮะเรามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงมีเกล็ดเลือด
1: ค
2: ือเกล็ดเลือดมันสร้างมากเกินกว่าปกติ
1: ค่ะนะคะ
2: เท่านั้นเองครับ
1: ก็คือไปทานยาเพื่อลดการสร้าง
0: มียาที
2: ่
0: ช่วยกันอยู่
1: นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมที่มีอาการแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งกังวลค่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเข่าอาจารย์ค่ะคุณระภาพรอายุ72ปีค่ะน้ำหนัก62ส่วนสูง150เซนติเมตรโรคประจำตัวคือความดันแต่ปัญหาคือไปผ่าเข่ามาเมื่อปี61อาจารย์ค่ะตอนนี้ประมาณ3ปีตอนนี้ยังชาอยู่ชาจนบางทีเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าตลอดต้องทานยาตลอดเวลาคำถามคืออยากทำยังไงให้หายชาค่ะอาจารย
2: ์อันนี้จริงๆถ้าหากว่าต้องตรวจร่างกายของคุณรัฐภาพรก่อนนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือมันปวดเนี่ยเอ้ยชาเนี่ยมันชาตรงไหนถ้ามันชารอบๆเข่ามันอาจจะเป็นภาวะที่เกิดจากการหลังผ่าตัดก็ได้หรือโดนเส้นประสาทง่ายๆแต่ถ้าเดินไม่ได้แล้วก็ใช้ไม้เท้าแล้วร่วมกับชาสิ่งที่ต้องนึกถึงก็คือภาวะของตัวกระดูกกดทับเส้นประสาทพวกนี้ต้องถามกลับไปว่ามีอาการชาเนี่ยปวดและชาและปวดเนี่ยตั้งแต่บั้นเอวลงไปจนถึงตัวเข่าจนถึงขาหรือเปล่าเดินไปไกลๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกชามากขึ้นไหมถ้ากลุ่มเข้ากับกลุ่มนี้นะครับอันนั้นให้ไปดูที่หลังนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้คุณรภาพรเป็นมาตั้ง3ปีแล้วควรจะต้องกลับไปดูแล้วครับอาจจะไปหาคุณหมอกระดูกท่านเดิมนี่แหละครับแล้วก็ให้ตรวจหลังให้นิดนึงว่าหลังยังดีอยู่ไหม
1: อาจจะไม่ได้เป็นจากเข่าที่ผ
2: ่
1: า
2: ใช่ครับผมฮะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเดินไม่ได้นะฮะมีชาจนเดินไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่บอกว่าเป็นโรคเรื่องของโพรงประสาทเขาเรียกว่าไขสันหลังมันถูก
0: คุย
2: เส้นประสาทครับผมใช่
0: แล้วให้คุณรภาพรไปหาคุณหมอ
2: ท่านเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหมอกระดูกแล้วครับหมอกระดูกดูได้นะครับดูได้หมดเลยนะครับ
1: ค่ะเราไปต่อกันที่แฟนเพจ Drama Channel นะคะที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้คำถามหลากหลายมากๆเลย
3: เยอะนะอาจารย์ถือว่าเยอะนะ
1: มีคำถามจากคุณนันนานะคะอายุ49ปีสูง156หนัก58บอกว่าเป็นโรครูมาตอยค่ะต้องออกกำลังกายแบบไหนคะเพราะรู้สึกว่ากระดูกแขนเริ่มเล็กลงเนื่องจากทานยาสเตียรอยด์มานานประมาณปีกว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยบางวันเล่นเวทประมาณ5กิโลกรัมนะคะแต่เต้นคาร์ดิโอไม่ได้เพราะว่าเจ็บข้อเท้านะคะแล้วก็ทานวิตามินอะไรได้บ้างเพื่อช่วยในเรื่องของกระดูกตอนนี้รับชมอยู่ที่เพิร์ธออสเตรเลียค่ะ
3: โอ้โหวันนี้ปิดเตอร์แล้วอาจารย์
0: มีคนไข้จากทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียว
2: โอเครูมาตอยด์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาสัมพันธ์กับทุกข้อไม่ว่าจะเป็นข้อไหล่ข้อมือข้อศอกนะครับข้อเข่านะครับแต่ว่ากระดูกแกนกลางไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณเขาบอกนะครับก็คือเริ่มมีสเตียรอยด์ทานไปสักพักละกล้ามเนื้อมันเล็กๆ
1: มันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย
2: ์มีบางส่วนที่การเผาผลาญของตัวระบบการเผาผลาญเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากสเตียรอยด์ก็เป็นฮอร์โมนเป็นเหมือนกับองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ทำให้ระบบของเมตาบอลิซึมหรือระบบการเผาผลาญเนี่ยเปลี่ยนของร่างกายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเขามีหน้าที่หลักๆในการที่จะลดการอักเสบของตัวโรคที่เป็นโรคภูมิแพ้ของตัวเองชนิดหนึ่งที่เรียกว่ารูมาตอยนะครับลักษณะของการออกกำลังกายในกลุ่มที่คนไข้ที่เริ่มมีภาวะมันรูมาตอยมาเรียกว่ามากินแล้วกันที่ตามข้อต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นลักษณะของต้องดูว่าเป็นข้อไหนถ้าเป็นข้อไหล่เป็นข้อศอกเป็นข้อมือนะครับกิจกรรมที่เป็นคว้างเป็นดันนะครับเป็นโยกเป็นดึงอันนี้อาจจะต้อง ลดลงเพราะว่ามีโอกาสที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บมากเพราะพวกนี้
4: เมื่อกี้เขาเล่นเวท
2: ใช่ผมว่าถ้าหากว่าการยกนะแล้วมีเจ็บไหล่อยู่นะครับก็อาจจะต้องหาคุณหมอที่ตรงนั้นดูว่าโอเคนะหัวไหล่ไอตัวเอ็นรอบหัวไหล่ยังดีอยู่ไหมเพราะพวกนี้เขาจะโรคนี้จะไปมีผลกับเรื่องของเยื่อหุ้มข้อนะครับกับตัวกระดูกที่อยู่ตรงแถวๆข้อนะครับถ้าเป็นที่เข่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นการกระโดดกระแทก
1: เห็นบอกว่าเต้นไม่ได้เลย
2: ใช่ผมแนะนำนะครับกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นอุมาตอยส่วนใหญ่ก็คือเป็นกิจกรรมทางน้ำ
4: ว่ายน้ำ
2: ว่ายน้ำถ้าว่ายไม่เป็นเดินในน้ำก็ยังดีครับอันนี้ช่วยได้
4: หรือยกเวทในน้ำเขาจะมีเขาจะมีได้ดีมาก
2: ใช่ได้เพราะว่าแรงต้านของน้ำทำให้ร่างกายได้ออกแรงนะครับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อลำตัวยังใช้งานได้นะคร
4: ับ แต่ไม่หนักจนเกินไป
2: ใช่ใช่แล้วมันก็ช่วยเหมือนกับเป็นตัวรับ
4: พยุง
2: เราด้วยน้ำหนักเรา
1: ค่ะอันนี้คือจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได
2: ้ได้
1: นะคะทีนี้ออสเตรเลียอุดมไปด้วยวิตามินเยอะมากเลยก็เลยบอกว่าวิตามินอะไรที่มันสามารถช่วยในเรื่องของกระดูกได้บ้างไหม
2: จริงๆแล้วกลุ่มของวิตามินคือกลุ่มนี้นะครับคนที่เป็นอุมาตอยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเขาจะขาดเจ้าแร่ธาตุบางตัวนะครับที่ยาที่กินส่วนหนึ่งมันจะเป็นยากดภูมิแล้วต้องกินกรดบางชนิดที่เรียกว่าโฟลิกแอซิดอันนี้ต้องกินนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในเรื่องของวิตามินโดยทั่วไปแล้วนะครับการที่ถ้าหากว่าได้รับคือกระดูกของเราถ้าพูดถึงกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับการได้รับแสงนะครับที่เพียงพอนะครับในเวลาที่เหมาะสมนะไม่ใช่ร้อนเจอเกินไปก็ช่วยทำให้การดูดซึมของตัวแคลเซียมที่เกิดจากวิตามินดีที่แอคทีฟขึ้นมาเนี่ยจากแดดเนี่ยก็ใช้ได้นะครับการโดนแดดก็สามารถเป็นการช่วยทำให้วิตามินดีในร่างกายเนี่ยมันแอคทีฟขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่ายังมีระบบการย่อยที่ปกติการทานอาหารทุกชนิดก็ให้เฉลี่ยไปก็ทำให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอแล้วผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปมากมายนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเน้นว่าคืออย่าให้ร่างกายเนี่ยขาดภาวะทุพพลภาพทุกคนโภชนาการ
0: เช่น
2: ทุกโภชนาการเช่นขาดโปรตีนหลายคนเนี่ยหลายคนที่ป่วยเนี่ยจะไม่สามารถที่กินอาหารที่เป็นโปรตีนได้นะครับซึ่งจะทำให้เป็นตัวตั้งต้นเลยทำให้ร่างกายเนี่ยเขาอ่อนแอลง
4: ค่ะพอเขาต้องสร้างส่วนนี้สุดหรอ
2: ใช่ใช่ต้องสร้างมากนะคะ
1: ขอบคุณที่รับชมด้วยนะแล้วขอบคุณที่นี่คืออยู่ในที่ไหนในโลกนะแต่ว่าเหมือนอยู่ใกล้อาจารย์หมอที่รามาตลอดเลยเพราะว่าแค่ดู
0: มาตรวจรักษาได้เลย
1: นี่เกิดเป็นข้ามโลก
4: ใช่
1: นะคะ
0: เลยจากยุโรปจากออสเตรเลียนะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ
4: ขออนุญาตขึ้นไปด้านบนไหมคะเพราะว่ามันมีคำถามอีกหลายคำถามเลยอันนี้เป็นจากคุณอรวรรณค่ะอายุ77ปีน้ำหนัก47ส่วนสูง158ซมบอกว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจารย์ถ้าไม่ไปจี้หัวใจแต่กินยาคุมไว้อันตรายไหมและน้ำท่วมหัวใจเป็นอย่างไรจี้อาจจะหมายถึงไฟฟ้าถูกไหมคะอาจารย์จี้ไฟฟ้าถ้าไม่ทำกินยาเฉยๆได้ไหมและภาวะน้ำท่วมหัวใจคืออะไร
0: ค่ะก็จริงๆคิดว่าคุณอรวรรณน่าจะรักษาอยู่กับคุณหมอที่เป็นคุณหมอด้านหัวใจเฉพาะทางอาจจะเฉพาะทางด้านเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยซ้ำนะคะซึ่งบางชนิดของหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปจี
4: ้
0: ใช้คลื่นวิทยุเนี่ยจี้ตรงจุดที่ปล่อยสัญญาณไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมออกมาแล้วถ้าจี้ได้ถูกต้องเนี่ยก็โอกาสจะหายขาดได้เลย
4: ค
0: ่ะแต่ว่ายอมรับว่าคนไข้บางคนเนี่ยกลัว
4: ใช่
0: บางคนกลัวผ่าตัดเนาะบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยจะไปสายสวนเข้าไปที่หลอดเลือดไปจี้เดี๋ยวหัวใจหยุดเต้นจะเป็นยังไง
4: แล้วราคาของการจี้อาจารย์ถ้าเป็นเอกชนค่อนข้างจะสูงเลยแหละ
0: ใช่ค่ะนะคะก็ถามว่าถ้าคุณหมอแนะนำที่รักษาแนะนำว่ามีข้อบ่งชี้ในการจี้แล้วมีโอกาสหายขาดสูงก็น่าสนใจที่จะไปทำ
4: ใช่
0: แต่ถามว่าถ้าทานแต่ยาอย่างเดียวคุมไว้เนี่ยจะเป็นอันตรายไหมมันก็เหมือนซื้อเวลา
4: ปลายเหตุ
0: เป็นการรักษาที่ปลายเหตุให้ยาไปกดการเต้นไว้บ้างแต่บางทีก็อาจจะคุมไม่ทั้งหมด 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นการเต้นแบบบางคนจะเต้นพลิ้วเต้นเร็วกว่าปกติมันก็จะทำให้ตัวเลือดที่หัวใจจะต้องสูบฉีดเนี่ยมันสูบฉีดได้ไม่ดีเกิดภาวะคั่งของเลือด แล้วก็ทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าน้ำท่วมปอดหรือหัวใจล้มเหลวได้นะคะคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องเหนื่อยง่ายขึ้นนอนราบไม่ได้บางคนจะมาด้วยเรื่องบวมตามขาแน่นในท้องนะคะนั้นเป็นอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว
4: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า
0: ก็จะมีความเสี่ยงได
4: ้ถ้ามีโอกาสที่จะจี้แล้วหายจะแนะนำว่าจี้ดีกว่า
0: น่าจะจี้ดีกว่าคือไม่ใช่หัวใจเต้นผิดจังหวะทุกรายจะจี้ได
4: ้แล้วแต่
0: ใช่ค่ะจะได้ผลไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณหมอแนะนำว่าแบบเนี้ยจี้แล้ว

0: รับรองว่าหาย
1: ค่ะ
0: ก็น่าจะทำนะคะ
1: ไปที่คำถามจากคุณแมรี่เมย์นะคะบอกว่าสามีดิฉันเป็นชาวต่างชาติอายุ49สูง178หนัก93นะคะใส่รองเท้าแค่เบอร์40มีอาการเข่าอักเสบแค่หนึ่งข้างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า5ปีแล้วสามีชอบดื่มน้ำอัดลมมากดื่มทุกวันอย่างน้อยวันละ1ลิตรนะคะจนหน้าเป็นห่วงมากๆคุณหมอที่นี่ยังไม่แนะนำให้ทำการผ่าตัดแต่คุณหมอเคยฉีดยาเข้าในหัวเข่าให้3เข็มไม่แน่ใจว่าคือยาประเภทไหนบอกว่ามีความกังวลใจเรื่องสุขภาพของสามีมากอยากให้เขาลดน้ำหนักด้วยการลดการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ดีกับสุขภาพแล้วค่อยเน้นเรื่องการออกกำลังกายอยากได้คำแนะนำในการโน้มน้าวใจ
2: ยาก
1: ให้สามีเลิกนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนน้ำหนักมากด้วยแล้วก็ให้วงเล็บมาว่ายน้ำไม่ถนัดนะคะ
2: อาจารย์เรื่องโน้มน้าวยังไงคะเนี่ยรอฟังเหมือนกันค่ะ
3: อันนี้ขอถอนหายใจกัน
1: อาจารย์อาจารย์บอกเออนี่นะโน้มน้าว
2: ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยนั้นยินดีเป็นแค่น้ำอัดลมส่วนใหญ่เป็นแอลกอฮอล
0: ์ใช
2: ่ใช่ป่ะ
0: นิดๆเลยทีเดียวเนี่ย
1: แต่จริงๆแล้วถามอาจารย์ออฟอย่างนี้ว่าน้ำอัดลมมันมีผลกับพวกกระดูกอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มีไหมอ
3: าจารย์ครับคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อัดเข้าไปในน้ำอัดลมเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการดูดซึมของตัวอาหารที่เป็นส่วนที่สำคัญคือแคลเซียมในอาหารเนี่ยครับจะดูดซึมได้น้อยลงในภาวะที่เป็นกรดมากๆ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะฮะเหมือนเราดื่มน้ำรู้สึกว่ามันเป็นกรดหน่อยนึงนะครับนะฮะกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกนะครับเพราะฉะนั้นน้ำอัดลมคือกรดคาร์บอนิก
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นการดูดซึมของแคลเซียมลดลงแน่นอนกระดูกมันก็จะบางนะครับเพราะฉะนั้นก็คือการลดเนี่ยการช่วยเรื่องของลดน้ำดื่มที่เป็นโซดานะครับจะลดเรื่องของโอกาสที่จะการดูดซึมเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับกับในเรื่องของผู้ป่วยโรคอ้วนนะครับซ
2: ึ่
3: งอย่างแรกก็คืออันนี้คือภาวะข้อเข่าเสื่อมคงจะเป็นเบื้องต้นนะครับอายุ49ปี
2: เพราะว่าแค่ฉีด
3: น้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมนะครับข้อ3เข็มนี้เป็นน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียมก็อย่างแรกก่อนก็คือผมแนะนำเลยนะครับอาจจะต้องมาถ้าหากว่าคุณสามียังสามารถที่จะมาโรงพยาบาลแล้วมาคุยกับคุณหมอได้ผมแนะนำให้เจอคุณหมอทางด้านโภชนาการซะก่อนคุณหมอกลุ่มนี้เป็นคุณหมอสำคัญมากในการที่จะดูไลฟ์สไตล์ของคนนะว่าเนี่ยมีวิธีการอะไรแล้วเขาจะใช้การทดแทนเขาเรียกว่าอาหารแลกเปลี่ยนเริ่มต้นก่อน
2: ไม่
3: นะครับก็จะมีอะไรที่มาทดแทนกันอาจจะมีไม่มีความหวานหรือมีไม่มีความอะไรแต่ว่ามีซ่าเหมือนเดิม
2: ทานอันนี้แทนซี่อย่างเงี้ย
3: ครับผมฮะเพราะจริงแล้วน้ำอัดลมที่มีความหวานก็2เท่าเลยครับทั้งน้ำตาลและทั้งกรดนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการออกกำลังกายในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเอาละไม่เป็นไรบอกว่ายังไม่สามารถจะว่ายน้ำได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าพอที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับแค่การ
2: เดิน
3: นะคร
2: ับ
3: เดินต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้มีกำลังใจหน่อยอาจจะแบบว่าเดินแล้วก็เดินชมนกชมไม้คือเดินในสวน
2: นะ
3: คร
2: ับ
3: หรือถ้าหากว่าไม่ชอบเดินในร่มก็เดิน
2: ใน
3: ลู่ที่มีความนุ่มมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็เรื่องของการแค่เดินในน้ำจริงๆอ่ะว่ายน้ำไม่เป็นแต่เดินในน้ำเนี่ยได้แล้วมีเป็นเหมือนกับห่วงยางหรือว่าเป็นลักษณะของ
2: เป็นคล้ายๆโฟม
0: นูดเดิล
3: ใช่เป็นนูดเดิลใช
2: ่
3: ครับผมช่วยได้นะครับอันเนี้ยจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยได้เริ่มออกแรงนะครับ
0: แล้วพวกปั่นจักรยาน
3: ปั่นจักรยานได้ในกลุ่มที่มีอาการปวดข้อเข่าแล้วก็คือดูแล้วตัวเขาน่าจะไม่สูงมากนะคร
1: ับ ตัวสูง178เองค่ะ
3: ครับแต่น้ำหนัก90กว่า
2: ก็ถือว่าโอเค
1: 93
3: อาจจะใช้วิธีการปั่นจักรยานแต่ว่าให้ยกเบาะให้สูงขึ้นก็จะช่วยทำให้การงอเข่าไม่เยอะก็จะไม่เจ็บเข่านะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าอาจจะต้องถามก่อนว่าเขาเนี่ยมีความหวังที่จะอยากจะเล่นอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยใช้การเหมือนกับใช้จุดมุ่งหมายของเขาเนี่ย
2: เ
3: ป็นตัวกระล่อมเขา
2: เขาอยากไหมก่อนหรือเปล่าถามต้อง
1: เขาอยากตัวอยากว่าน้ำหนักไหม
0: อยากเปลี่ยนตัวเองจริง
3: ใช่ไหม
2: บางทีแบบภรรยาอยากด้วยความหวังดีแต่ว่าบางที
0: แต่ตัวคนไข้เอง
3: อันนี้เราอาจจะต้องดูความเป็นไปความสัมพันธ์รู้หรือยังใช่นะครับของคนที่คุยแล้วก็โน้มน้าวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นก่อนคุณภรรยาก็อาจจะต้องไปดูนิดนึงก่อนนะครับว่าคุณสามีอยากจะ ทำอะไรบ้างไหมนะครับ
0: อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือยัง
3: ใช่ครับผมด้วยความ

0: ที่ไม่อย่าไป
1: กดดัน
0: แล้วก็อย่าไปบังคับถ้ามีคำบังคับเมื่อไหร่นะครับ
1: ผู้ชายจะไม่
2: เลื่อนนะไม่ได้ผล
1: ดูสิเธออาจารย์ออฟหุ่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบเฮ้ยฉันก็แบบอยากจะ
0: เปรียบเทียบก็ไม่ดีก็เสียวครับ
1: ชอบเฉยๆ
2: ไม่งั้นจริงๆเนี่ยเคยพาเขาไปตรวจสุขภาพ

0: างเช่นต้องให้คนที่มีอิทธิพลกับเขาอะมาชวน
1: ลูก
2: มามีลูกไงมีลูก
0: ลูก
2: อยู่ด้วยลูกไป
0: ได้คือเมียไม่สามารถลูกอาจจะมีความสามารถในการชักจูงได้ง่ายกว่าเราม
2: ีโอกาสนะครับมีโอกาส
0: ใช่เพื่อนของเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะชวนกันไปตรวจ
1: เป็นกลุ่มเอาไปด้วยกันหน่อยเอ้ยไปหน่อยพวกอย่างเงี้ยนะไป
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ต้องใช้หลายๆวิธีนะครับ
0: วิธีต้องเลือกคนที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวเขาด้วยค่ะ
2: นิดนึง
1: นะคุณนารีเป็นกำลังใจให้นะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จยังไงมาเล่าสู่
0: ส่งข่าวด้วย
3: นะคุณนารีส่งข่าวแล้วก็บอกวิธีด้วยจะได้เรียน
0: แบบบางคน
1: ใช
0: ่
1: พวกเรานี่แหละจะเล่าเรียนแบบคุณนารีด้วยนะคะมีคำถามขออนุญาตดู
0: คุณกุ้ง
1: ปวดนิ้วชี้มากอาจารย์ออฟคุณกุ้งอายุ61น้ำหนัก45ส่วนสูง162น้ำหนักส่วนสูงดูดีนะคะปวดนิ้วชี้มากบวมแดงช้ำไปหาคุณหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเสบให้แช่น้ำร้อนหรือน้ำน่าจะเป็นน้ำอุ่นเนี่ยนะคะใช้ทายาแล้วแต่ไม่หายยังปวดบวมอยู่คุณหมอบอกว่าถ้า2อาทิตย์ไม่หายต้องไปฉีดสเตียรอยด์แต่คุณกุ้งไม่อยากฉีดพอคนน่ะได้ยินคำว่าสเตียรอยด์อาจารย์ก็จะรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอยากทราบว่าทำยังไงถึงจะหายและมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงไหมบางคนก็มีความเชื่อว่า
2: อ
1: ย่ากินซะแล้ว
2: โอเคครับเอาเรื่องแรกก่อนถ้าตำแหน่งของการที่อักเสบเนี่ยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนิ้วล็อกนะครับเพราะอยู่ที่ฝ่ามือที่มือเนี่ยจะเป็นนิ้วล็อกนะครับแต่ถ้าเป็นที่ข้อมือเนี่ยก็จะเป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบนะครับก็จริงๆเป็นปลอกเส้นเอ็นแหละจะอยู่คนละตำแหน่งกันต่อไปก็คือ2อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนมาเนี่ยนะครับจริงๆในช่วงที่อักเสบใหม่นะครับสิ่งที่ควรจะต้องทำก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงก่อนนะครับจากน้ำอุ่นเนี่ยเป็นน้ำเย
1: ็
2: น
1: ในช่วงแรก
2: นะครับเพราะว่าถ้ายังบวมแดงอยู่นะครับอาจจะต้องใช้ความตรงกันข้ามกันนะครับมันยังอักเสบอยู่ก็ต้องใช้ความเย็นเพื่อลดการอักเสบให้ได้ก่อนนะครับอาจจะเป็นน้ำเย็นหรือว่าเป็นน้ำอุ่นสลับน้ำเย็นขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรแล้วรู้สึกว่าสบายอันนี้ขออนุญาตให้เป็นตัวเลือกไว้ก่อนนะครับต่อไปก็คือ2อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหมอเขากะไว้คือแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีวิธีการในการที่จะดูแลคนไข้เนี่ยที่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสูตร
1: ไม่เหมือน
2: นะครับที่อาจจะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า2อาทิตย์เร็วไปไหมก็อาจจะต้องใช้ถามดูก่อนว่าทานอาหารทานยาอะไรบ้างหรือยังยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์มีเยอะแยะนะครับยาลดบวมก็ใช้ได้ส่วนการทาอาจจะเข้าไปไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าฝ่ามือเราเนี่ยหนานะครับบางทีไม่เข้าไปหรอกครับก็อาจจะต้องใช้ความร้อนความเย็นพาไปนะครับอาจจะช่วยได้นะครับแล้วลองถามคุณหมอว่าโอเคการที่ประคบและการใช้กลุ่มของพวกอะไรที่ไปลดการใช้งานที่เราลองลดการใช้งานดูก่อนไหม อะไรเงี้ยครับอาจจะช่วยได้เพราะนั้นก็คืออาจจะต้องถามคุณหมอในทางเลือกทางอื่นที่ไม่ใช่เป็นการฉีด
1: อันนั้นคือเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าเราไม่อยากจริงๆฉีดสเตียรอยด์มันอันตรายไหมอาจารย์
2: คือจริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าโดยที่เป็นปลอกเส้นเอ็นอักเสบแล้วกันนะครับการฉีดก็คือทำให้1ทำให้ไอ้เจ้าพังผืดที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาลดการแบ่งตัวของสเตียรอยด์นะครับสเตียรอยด์ไปทำให้ลดการแบ่งตัวของปลอกเส้นเอ็นพังผืดแล้วก็ทำให้ค่อยๆพังผืดค่อยๆสลายไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราฉีดเข้าไปลึกเกิดไปโดนเส้นเอ็นอันนี้ก็ทำให้ลดการแบ่งตัวของเส้นเอ็นอาจจะมีภาวะเป็นเส้นเอ็นเปื่อยได้นะครับมีโอกาสขาดได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นการฉีดเนี่ยก็คือคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญก็จ
1: ะ
2: สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับภาวะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะฉีดรอบๆนะครับไม่ได้ฉีดที่บริเวณของเส้นเอ็นโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนะฮะก้อนนั้นก็ความอันตรายก็จะไม่ได้มากเท่าไหร
1: ่อาหารค่ะอาจารย
2: ์อาหารไม่เกี่ยวนะครับตอบง่ายๆเลยว่าไม่เกี่ยวดีกว่านะครับ
1: คือส่วนใหญ่ชอบเชื่อว่าอุ๊ยแสลงอักเสบอย่างแบบ
2: ไม่มีย
1: ูริก
2: ไม่มีและกลุ่มนั้นเป็นอีกโรคนั่นคือโรคเกาต์แต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นปลอกเส้นอักเสบคนละแบบกัน
1: ไม่เกี่ยวทานอาหารได้
2: ครับอ้อยกเว้นอย่างนึงที่ทำให้เกิดปัญหาได้ก็คืออาหารที่รสจัดเกินไปหรือว่ามันไปกระตุ้นการอักเสบได้ฮะหรือว่าพวกแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ทำให้เส้นเลือดมันคลายตัวแล้วเกิดปัญหาได
1: ้ค่ะนะคะคุณแมรี่เมื่อสักครู่นะคะฟังอาจารย์พูดแล้วก็บอกว่าดูเหมือนคุณสามีไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแต่ดิฉันก็ไม่อยากดูแลคนป่วยหรือติดเตียงในอนาคตนะคะบอกว่าไปตรวจร่างกายเป็นประจำนะคะแต่ไม่เจอโรคอื่นแต่ว่าโรคที่เจอก็คือโรคเข่าอักเสบนั่นเองนะคะแล้วก็มีคำถามจากคุณจิ๊บนะคะคุณจิ๊บถามมาบอกว่ามียาเพิ่มเกล็ดเลือดไหมคะคุณหมออยากจะบริจาคเกล็ดเลือดค่ะป
3: กติเกล็ดเลือดเขาบริจาคกันไหมคะอาจารย
1: ์บริจาค
0: มีค่ะ

0: ็คือที่เดียวกันกับการบริจาคเลือด
1: เขาจะ
2: มีห้องแยก
1: กันยังไงคะเกล็ดเลือดกับตัวเลือดเนี่ยค่ะ
0: เลือดเนี่ยมันจะประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดแล้วก็ตัวน้ำเหลือง
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเราบริจาคแต่เกล็ดเลือดเนี่ยเขาจะดึงเลือดออกไปเข้าเครื่องแยกเอาแต่เกล็ดเลือดกับน้ำเหลืองบางส่วนออกแล้วก็เอาตัวเลือดที่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนี่ยบางทีเก็บกลับเข้ามาได้หรือบางทีถ้าเราบริจาคเลือดไปทั้งหมดก็มีนะคะแล้วเขา
1: ไปแยก
0: กันอีกทีนึงแยกเก็บเพื่อทำให้ส่วนประกอบของเลือดมีความหลากหลายเนื่องจากว่าคนไข้บางคนอาจจะขาดเฉพาะเกล็ดเลือดในขณะที่บางคนต้องการแต่เม็ดเลือดแดงอะไรเง
1: ี้
0: ยก็ได้
1: แยกส่วนแต่ทีนี้จะเพิ่มได้ไหมถ้าเขามีความประสงค์จะบริจาคเกล็ดเลือด
0: โดยทั่วไปไม่ได้มีอาหารหรือว่ายาอะไรเฉพาะนะคะที่จะทานแล้วบำรุงให้เกล็ดเลือดมากกว่าปกติได้คือเกล็ดเลือดนี่มันเหมือนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพร่องของเกล็ดเลือดไปเนี่ยไขกระดูกมันก็จะสร้างเกล็ดเลือดมากขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ไม่ได้มีรายงานว่าทานอะไรเพิ่มขึ้นแล้วเกล็ดเลือดจะสร้างเพิ่มขึ้นซึ่งมันจะต่างกับการบริจาคพวกเม็ดเลือดแดงซึ่งพวกนี้เนี่ยเรารู้ว่าโฟลิก
1: เหล็ก
0: จะเป็นส่วนประกอบของการสารตั้งต้นของการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะรับประทานอาหารครบหมู่5หมู่ตามปกตินี่แหละค่ะเมื่อสารอาหารครบ5หมู่เนี่ยไขกระดูกก็น่าจะสร้างเกล็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือดตัวอื่นๆได้ตามปกตินะคะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันค่ะ
3: คุณกิตติมีความสงสัยเรื่องของการอยากจะรับวัคซีนโควิด -19 นะคะโรคประจำตัวคือทำบอลลูนหัวใจมา1หลอดอายุ83ปีแล้วซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุใช่ไหมคะอาจารย์อยากทราบว่าบอลลูนหัวใจมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่อาจารย์
0: ก็ได้ปกติค่ะไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ว่าเนื่องจากคุณกิติอยู่ในผู้สูงกลุ่มผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นต้องเลือกวัคซีน
1: ที่เขา
0: ที่มีการทำในผู้สูงอาย
1: ุวิจัยในผู้สูงอายุ
4: ครับผม
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องเป็นแอสตราเซเนกา
0: ค่ะเพราะว่าเรายังมีอยู่2ตัวในประเทศไทย
1: อย่างอาหนุ่มอย่างอาจารย์ก็คือซิโนแวค
0: ถึงจะเหมาะกับอาจารย
1: ์ถ้า60อัพแอสตราเซเนกาเขาทำวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุคุณกิติต้องรอสักครู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ประชาชนทั่วไปฉีดได้เนี่ยนอกจากกลุ่มที่ระบาดเยอะก็จะเป็นกลุ่มต่อมาคือผู้สูง
0: วัยตามอายุ
4: ตาม
0: มาเลย
1: ค่ะนะคะวันนี้คำถามหลากหลายอาจารย์น่าจะตอบกันคอแห้งเลยนะคะแต่เอาคำชมมาให้หน่อยอันนี้เป็นแฟนรายการที่ถามมาแล้วนะคะที่อยู่ที่เพิร์ทนี่นะคะบอกว่าเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังทานโปรตีนจากพืชอยู่นะคะบอกมาอย่างนี้บอกว่าหมอที่ไหนก็สู้คุณหมอที่ไทยไม่ได้น่ารักมากๆขอบคุณด้วยนะคะ
3: หมอไทยเก่งนะคะ
1: แต่เขาหาย
3: แ
1: จ้งเหมือนกับว่าเวลาที่อยู่ในต่างประเทศบอกว่าการเข้าถึงการแพทย์หมอหรือยาเป็นเรื่องยากมากนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้อยู่ที่ไหนในโลกนะคะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
0: เวลาประเทศไทย
1: นะเวลาประเทศไทยด้วยนะคะก็เปิดเพจของ Rama Channel นะคะแค่นี้คุณจะเจอรายการที่มีคุณหมอมานั่งตอบคำถามให้ละไปที่ถามจากคุณจรัสนะคะคุณจรัสอายุ26ปีสูง171นะคะน้ำหนัก74เป็นเชื้อราที่เล็บเท้าทายารักษาเชื้อราก็ไม่หายมีอาการคันตลอดเลยอยากทราบว่ามีวิธีรักษาแบบอื่นไหมครับนอกจากการทายา
3: ทาใช่ไหม
0: จริงๆแล้วทาทานนะ
1: ทาค่ะอาจารย
0: ์ทา
1: บอกว่าทายารักษาแต่จริงๆแล้ว
0: นี่
1: บอกว่า
0: ซื้อยา
1: น่าจะซื้อทาเอง
4: น่าจะ
0: ก็ใช้วิธีการรับประทานยาดีกว่าค่ะ
1: เพราะว่าการทายามันไม่ได้
0: เข้าไม่ถึงเลยคณะคุณหมอคือไม่แน่ใจว่ายาที่ซื้อเนี่ยเป็นยาอะไรแล้วใครเป็นคนสั่งถ้าจะทาเนี่ยคงเป็นทาแบบผิวรอบเล็บ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าจะให้เข้าไปถึงในเนื้อเล็บเนี่ยควรจะเป็นยารับประทาน
1: ยาดีกว่า
0: แต่ว่าไม่แนะนำให้ซื้อทานเองเพราะว่ายาต้านเชื้อราเนี่ยมีผลข้างเคียงแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อยาหลายๆตัวมากๆซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อตับต่ออะไรได้เลยทีเดียวแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อที่ให้คุณหมอได้ดูว่ายาที่คุณรับประทานอยู่เนี่ยโดยเฉพาะวงเล็บยากลุ่มลดไขมันเนี่ยจะเป็นไม้เบื่อไม้เบาตีกันกับยาเชื้อรานะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นอย่างสูงไม่แนะนำให้ซื้อทานเองแนะนำให้พบคุณหมอแล้วมันก็จะมีสูตรการรับประทานยาที่ไม่ต้องทานทุกวันด้วยซ้ำทานเป็นแบบเป็นช่วง
1: ๆ
0: ทานหยุดแต่ต้องถ้าเป็นเล็บเท้าเนี่ยใช้เวลานาน
1: หายยาก
0: กว่าจะหายจนกว่าเล็บใหม่จะขึ้นเรียกได้ว่า6เดือนถึง1ปีนะ

0: ทางต้นไปเลยทีเดียว
1: ค่ะบอกว่าบางทีเป็นเชื้อราแล้วมันจะทําให้เล็บเราผิดรูปไปด้วย
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่ไหมคะ
2: ครับเพราะว่าการไอตัวส่วนของตัวเขาเรียกจมูกเล็บเขาจะมีการอักเสบจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะเจริญออกมาได้เท่าๆกันเหมือนต้นไม้ที่งอกไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
2: ประมาณนั้น
1: เล็บคือกระดูกไหมคะอาจารย
2: ์เล็บไม่ใช่
1: เล็บ
2: ไม่ใช
1: ่
2: เป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังครับ
1: เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
2: ครับ
1: นะหลายคนจะคิดว่ามันแข็งอย่างฟันอ๋อไม่ใช่เล็บคือส่วนหนึ่งของผิวหนัง
0: เหมือนเส้นผมอะไรแบบนี้เป็นส่วนประกอบ
2: พวกนี้ยังไม่เคยบวชใช่ไหมคร
1: ับ ไม่อาจารย์เส้น
0: บวชชี
1: ไม่เคยบวชพระแต่ว่าไม่ได้โกน
3: จะเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องบวชเกี่ยวข้องอะไรกับเล็บ
2: อ๋อเขาจะบอกว่าสิ่งที่ให้ละไปก็คือเนี่ยครับเล็บขนผมแล้วอะไรอีกตัวนึงผมจำไม่ได้แล้ว
0: ก็คือต้องปัดเล็บ
1: ให้เรียบให้สะอาด
2: แล้วเขาจะมีสูตรท่องว่านะคะแปลว่านอนหนูขอไข่แปลว่า
1: เล็บนะคะคือเล็บ
0: ค่ะแล้วสอนภาษาไทยกันด้วยนะคะ
2: ภาษาบาลี
1: ภาษาบาลี
2: ภาษาบาลี
1: ซึ่งก็ได้ความรู้เล็บคือพวกเดียวกับผม
2: ครับเป็นสิ่งที่งอกออกมาจากผิวหนัง
1: เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องเล็บไปหาหมอผิวหนัง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ใช่
1: ค่ะอาจารย์กระดูก
2: พอหาได้นิดนึงเพราะว่าพอเกี่ยวข้องกันเพราะว่าป้ายเล็บเนี่ยถ้า
1: เจาะ
2: เชื้อโรคเนี่ยลงไปจนถึงกระดูก
0: แล้วก็ไปถึงกระดูกก็เป็นของอาจารย์เอง
1: แต่ถ้าเกิดเราเป็นเชื้อราผิวหนัง
2: หมอผิวหนังครับหมอผิวหนังกับหมอเนี่ยแหละครับกลุ่มหมอทั่วๆไปนี่แหละ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกิติถามไปแล้วคุณธนชนถามให้คุณป้าสมศรี
3: คุณป้าสมศรีอายุ75ค่ะน้ำหนัก50 00 155นะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานกับไขมันปัญหาของคุณป้าสมศรีเนี่ยคือปัญหาเครียดแล้วนอนไม่หลับก็เลยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลหมอก็ให้ยาทรานเหรอคะอาจารย
0: ์น่าจะทรานซีนนะคะ
2: ทรานซ
0: ีน5มิลลิกรัมไม่น่าใช่5มิลลิลิตร
2: ค่ะ
1: 5มิลลิลิตรเป็นน้ำ5มิลลิกรัม
2: เป็นเม็ดหรือเป็นเม็ดเขาบอก
1: มิลลิกรัมก็คือ1เม็ดก่อนนอนให้มาทาน1เดือนเขาบอกว่าทานยานี้แล้วรู้สึกว่าทานอาหารได้นอนหลับอยากทราบว่าถ้าทานต่อไปจะมีผลอะไรไห
0: ม
1: จะทำให้กล้ามเนื้อขออนุญาตเลื่อนคำถามลงมาหน่อยค่ะจะทำให้กล้ามเนื้อทำไมนะเดี๋ยวคำถามกำลังเลื่อนลงมาจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: หมายถึงก็ทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆอะค่ะ
0: คือประเด็นมันอยู่ที่ว่ายาทรานซีนเนี่ยมันจะเป็นยาในกลุ่มคลายเครียดนะคะก็คือถ้าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องความเครียดแล้วจัดการไม่ได้จนส่งผลต่อเรื่องการนอนหลับเนี่ยพอทานยาตัวนี้มันก็อาจจะช่วยบรรเทาในเรื่องกับความเครียดแล้วทำให้นอนหลับได้ความเจริญอาหารก็จะตามมานะคะถามว่าถ้าทานระยะยาวเนี่ยคือถ้าสิ่งที่เครียดเนี่ยมันเกิดอยู่แค่ระยะสั้น
1: คือหายละ
0: หายความเครียดเราสามารถจัดการได้ปัญหาที่เราเครียด
1: หมดไปละ
0: หมดไปกับสู่สมดุลหยุดยาได้น่าจะดีที่สุดแต่ถ้าจำเป็นต้องทานต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลเสียนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะผลเสียอันนึงจากการทานยานอนหลับก็คือจะมีโอกาสที่จะหกล้มได้ง่าย
1: เพราะ
0: ว่าฤทธิ์ของยานอนหลับเนี่ยมันจะทำให้ง่วง
1: มัน
0: เหมือนกดประสาทนะคะการทรงตัวอะไรต่างๆก็คืออาจจะไม่ดีเหมือนคนที่ไม่ได้รับประทานยา
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการหกล้มพอหกล้มเสร็จกระดูกบางด้วยเพราะอายุที่เยอะขึ้นสุดท้ายก็ต้องมาหาอาจารย์ออฟอีกเพื่อให้ซ่อมกระดูกที่หัก
1: แล้วจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกี่ยวไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง
1: ขออนุญาตถามเน
0: า
1: ะ
0: แต่จะเรื่องการทรงตัวจะไม่ดี
1: เรื่องของผู้สูงอายุแล้วล้มอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้สูงอายุล้มแล้วกระดูกสะโพกหักมันจะมีปัญหาตามมายังไงบ้าง
2: คือตัวนี้เป็นสัญญาณเขาในหลายๆงานวิจัยเลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ล้มเนี่ยนะครับสมัยแต่ก่อนเลยนะครับเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยในเยอรมันเนี่ยถ้าหากว่าคนอายุมากกว่า60ปีถึง80ปีกระดูกหักสะโพกหักแล้วไม่ได้รับการผ่าตัดในช่วงเวลาเท่านี้มีโอกาสตายทั้งครึ่งนึง
1: เนี่ยคือคือได้รับข้อมูลชุดนี้มาว่าถ้ากระดูกสะโพกหักสถิติคือเสียชีวิตหลังจากนั้นปี2ปี
3: อาจจะช็อกอะไรอาจารย์มั้ยช็อกอะไร
2: มีครับคือ1ก็คือถ้าหากว่าได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะครับเขาเรียกว่าคือปัจจุบันเนี่ยทางรามาธิบดีเองเนี่ยก็มีการรักษาในกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุอย่างมากเลยนะครับเขาเรียกว่า hip fast track นะครับซึ่งหลักการก็คือเมื่อให้คนไข้เนี่ยคนป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกสะโพกหักเนี่ยกลับไปมีชีวิตได้ใกล้เคียงของเดิมเร็วที่สุดนั่นก็จะทำให้เขาสามารถฟื้นตัวได้เร็วแต่ถ้าหากว่าเขาจะต้องติดเตียงนานๆด้วยสาเหตุทางด้านร่างกายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่คุมไม่ได้หรือว่ามีโรคหัวใจ

0: ือว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างต้องหยุดยาบางอย่างแล้วผ่าตัดไม่ได้โอกาสการที่จะสำเร็จใช้ชีวิตเนี่ยก็จะลดลงโอกาสการเสียชีวิตจะสูงขึ้นนะครับแล้วมีภาวะของการที่คนเหล่านั้นอาจจะติดเตียงนะครับคือไม่สามารถที่จะขยับขยื่นได้อันนี้ก็จะเกิดโรคพวกติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในปอดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาได้
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ได้เสียชีวิตจากกระดูกสะโพกหักเสียชีวิตจากขนที่ตามมาคือไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้
2: ก็คือนอนติ
0: ดเตียงครับก็เรียกว่าโรคติดเตียงนะครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าล้มปุ๊บมารับการรักษาฟาสต์แทร
0: ็
1: กมีสิทธิ์ที่จะใกล้เคียงเดิม
0: ก็โอกาสก็จะดีขึ้นนะคร
3: ับค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณวรพรบ้างนะคะบอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วข้อเข่าเสื่อมเคยทานกลูโคซามีนแคลเซียมและคอลลาเจนเป็นปีแต่ก็ไม่หายค่ะตอนนี้ออกกำลังกายโดยการเดินสลับวิ่งมาเป็นปีหายปวดเข่าได้เองโดยไม่ได้ทานอาหารเสริมที่กล่าวมานะคะแล้วอาหารเสริมเหล่านี้มันจำเป็นไหมคะเห็นมีขายกันมากมายหลายยี่ห้อเลย
0: จริงๆคุณน่าจะตอบเองได้อยู่แล้ว
1: น้องนี่
0: คือจะเล่าให้ฟังที่สุดด้วยตัวเองแล้วนะครับ
2: ก็ลงมือทำ
0: ใช่
2: ไหม
0: ก่อนใช่เพราะว่าคำว่าอาหารเสริมก็ว่าร่างกายไม่ได้ต้องการอย่างแบบจำเป็นจริ ง
1: ไม
0: ่
1: ได้น
0: ิ
1: ดคือไม่มีก็อยู่ได
0: ้ไม่มีก็อยู่ได้ไม่มีเธอฉันก็มีชีวิตอยู่ได้นะครับเพราะนั้นอย่างคุณทราบเองแล้วว่าเมื่อได้ใช้อาหารเสริมไปแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่พอกลับมาใช้ชีวิตปกติอาจจะเริ่มรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นรู้จักระวังท่าทางของการนั่งการยืนนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเช่นนั่งกับพื้นก็จะช่วยให้ลดอาการปวดเหล่านี้ได้ก็หายเองได้สิ่งพวกนี้มันเป็นตัวที่บอกอยู่แล้วครับบอกว่าถ้าหากว่าร่างกายสามารถดีขึ้นได้เองนั้นอาหารเสริมก็ไม่ได้จำเป็นมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้เกิดโทษอะไรอาหารเสริมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันก็คืออาหารกลุ่มนึงนั่นแหละแล้วก็สามารถที่จะรับประทานเข้าไปได้แต่ว่าอาจจะร่างกายไม่ได้ใช้เป็นส่วนเกินเขาก็จะขับถ่ายออกไปแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้เยอะใช้นานเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได้นะครับอย่างนี้
3: แล้วก็เป็นอันตรายนะคะคุณผู้ชมเป็นอันตรายต่อตังในกระเป๋าเรา
1: ความสุขทางใจก็ได้อาจารย์บอกแต่อย่าต่อเนื่องนานมากก็สลับสับเปลี่ยนบ้างนะคะ
3: ไปที่คุณสุจิตราไหมคะ
1: คุณสุจิตราเหมือนกับว่าเคยถามเรามาหลายครั้งเรื่องนี้เรื่องของถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นเบาหวานมา12ปีค่ะน้ำตาล108น้ำตาลสะสม 6.1 มีอาการเหมือนแก้วบาดเท้าอาจารย์คะหมอให้ยามาทานแล้วแต่ไม่ดีขึ้นแล้วก็เป็นเส้นเลือดขอดที่เท้าทานกาบาเพนติน400มิลลิกรัมข้อต่อสะโพกหลุดต่อมาแล้วแต่ว่ายังหลุดมันเป็นผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกต้องบริหารร่างกายยังไงอาจารย์ขาที่จะทำให้กล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยยึดกับสิ่งที่ไปผ่ามาแล้วไม่หลุดบ่อย
0: ๆคือเหมือนกับปัญหาเนี่ยมีหลายประเด็นเลยนะครับก็คือการตั้งแต่หนึ่งโครงสร้างของตัวกระดูกข้อสะโพกเทียมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการหลุดนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการหลวมหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของโรคกลุ่มของตัวข้อสะโพกซึ่งอาจจะต้องใช้การผ่าตัดชนิดพิเศษเช่นในลักษณะของข้อสะโพกชนิดติดยึดหรือว่ามีลักษณะของการที่ทำให้เป็นเหมือนกับเป็นตัวที่ห่อหุ้มไม่ได้ดีมากกว่านี้นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่านอกจากนั้นก็อาการที่มีร่วมกันเนี่ยคือเนื่องจากเป็นเบาหวานด้วยแล้วก็มีอาการเจ็บเหมือนกับ
1: แก้วบาด
0: เหมือนแก้วบาดที่ตรงเท้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการที่เส้นคือการผ่าตัดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีโอกาสที่บาดเจ็บกับส่วนของเส้นเลือดเส้นประสาทได้เส้นประสาทที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วทำให้มีอาการเจ็บอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะผมแนะนำว่าให้คุณสุจิตรานะครับคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดจะดีที่สุดนะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นค่อนข้างจะเป็น
1: คือมีรายละเอียด
0: ใช่เป็นรายละเอียดแล้วมีความแทรกมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะนั้นการบริหารที่จะหวังเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีในกรณีที่เราไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรเพราะบางทีคนที่มีเรื่องของข้อสะโพกที่หลวมและหลุดง่ายเนี่ยอาจจะต้องไปแก้ไขด้วยเรื่องของการใช้ข้อสะโพกชนิดพิเศษการใช้เครื่องมือบางอย่างผ่าตัดเปลี่ยนอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตไม่ให้คำตอบเพื่อที่จะให้ไม่เกิดความสับสนนะครับ
3: ค่ะค่ะผมค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อีกไหมคะ
1: มีอีกค่ะด้านล่าง
3: อีกหนึ่งคำถามมาเลยค่ะ
1: คุณธนันค่ะอายุ66ปีอันนี้อาจารย์น่าจะให้คำแนะนำได้น้ำหนัก62ส่วนสูง165เซนติเมตรบอกว่าเป็นกระดูกคอเสื่อมปัจจุบันเวลาตื่นนอนจะรู้สึกปวดมากพอจะมีวิธีการบรรเทาปวดได้ไหมคะอาจารย
0: ์โอเคอย่างแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าปวดอย่างเดียวหรือมีชามีอ่อนแรงด้วยไหมนะครับถ้าหากว่ามีอาการเหล่านั้นไปพบแพทย์ก่อนอย่าเพิ่งมาตรงนี้แต่ถ้าหากว่ามีอาการปวดอย่างเดียวนะครับก็อาจจะต้องดูก่อน1ลักษณะของการใช้กระดูกต้นคอของเราเป็นอย่างไรนะครับบางท่านเนี่ยนะครับแม้ว่ากระดูกต้นคอจะเสื่อมแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ต้นคอที่มันผิดหรือว่ามากเกินไปนะครับเช่นก้มทำงานจอมอนิเตอร์เนี่ยอยู่เตี้ยมากเลยนะครับ
1: ก้ม
0: ตลอดนะครับหรือว่าถ้าหากว่าบางคนเนี่ยทำงานในบริเวณที่ต้องดูจอมอนิเตอร์ที่ติดตามพวก
1: ผนัง
0: ครับก็มีเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้ก็ทำให้เจ้าโพรงประสาทบริเวณต้นคอเนี่ยถูกกดหรือว่าถูกง้างอยู่ในปริมาณที่มากและนานเกินไปนะครับต่อไปก็คือนิสัยของการที่จะใช้กล้ามเนื้อนะครับบางคนเนี่ยนะครับเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับไม่มีความจำเป็นต้องทำก็ไม่ทำตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอันนี้ไม่ได้ว่าแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักความเหมาะสมของเพราะร่างกายเนี่ยฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เหมือนกับอุปกรณ์ชนิดอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราใช้เยอะบางอย่างจะไม่สามารถกลับคืนมาได
3: ้เสื่อมแล้วเสื่อมเลย
0: ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตว่าถ้าหากว่ามีเริ่มแล้วเนี่ยสามารถที่จะลดการใช้ได้จะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องของวิธีการ
1: ตื่นมาแล้วปวด
0: เพราะฉะนั้นว่าตอนนอนเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้
2: ถ้านอน
0: ใช่หนึ่งก็คือหมอนนะครับลักษณะของการนอนในกลุ่มของคนไข้ที่มีปวดหลังปวดบ่านะครับผมแนะนำว่าหมอนเนี่ยเวลานอนเนี่ยนะครับให้ลองก่อนไปซื้อเนี่ยครับเขามีโอกาสถ้ามีโอกาสได้ลอง
1: นอน
0: ดูว่าหัวเนี่ยไม่ยุบลงไปเกินครึ่งนึงกระโหลกศีรษะคุณทราบอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ดูนอนลงไปแล้วไม่ยุบลงไปนะครับต่อไปก็คือลักษณะของการหนุนที่ดีเนี่ยควรจะต้องหนุนที่ถึงตัวบ่าตัวบ่านะครับบ่าไหล่
1: บางคนหนุนแต่ศีรษะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเงยหน้ามากเกินไปเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพอเงยหน้ามากเกินไป
1: ก
0: ็กระดูกคอก็จะแคบลงนะครับโครงกระดูกแคบลงนะครับลองปรับวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือนอนตะแคงเริ่มตอนก่อนนอนเนี่ยตอนนอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับกอดภรรยาก็ได้นะครับก็จะช่วย
2: อาจจะคอแล้วแต่เริ่มกอด
0: เอาเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีจะให้รับไออุ่นด้วยโอเคก็จะช่วยทำให้เรื่องของการพัก
1: ตัว
0: อริยบทเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นคอของเราเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะช่วยได้นะครับ
1: ถ้านอนหมอนนะที่อาจารย์บอกนะคะบางคนปวดทุกวันเลยนึกว่าแบบจูออนมีใครมานั่งบนไหล่อาจารย์นึกออกไหมแต่ว่าจริงๆไปค้นหาหมดละเป็นเพราะหมอนไม่ถูกสุขแบบลักษณะบางทีแบนไปสูงไป
2: แข็งไป
3: แต่การซื้อหมอนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากบางทีเราอยู่ที่ร้านดีจังเลยพอกลับมาที่บ้านไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยอะไรอย่างนี้เน
2: า
3: ะ
2: ยังยิ่งซื้อออนไลน
3: ์ใช
2: ่จบเราไม่ถูกเลยว่ามันนิ่มหรือมันแข็งอะไรเนี่ย
1: ปรับความสูงของหมอนเกี่ยวไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วก็จะให้ดีนะครับดีที่สุดเลยทดลองโอเคเราอาจจะไม่ได้นอนจริงแต่ว่าลองทดลองอย่างน้อยให้ดูก่อนว่าโอเคนะถ้าเรานอนหงายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดอาการ
1: เ
0: งยหน้าเกินไปหรือว่าแบบสูงจนกระทั่งแบบเราถ้าเราหนุนที่ศีรษะแล้วไม่ใช่แบบว่าโอ้แบบก้มนะครับนะ
2: ฮะแต่คนโบราณเนี่ยเขาจะมีหมอนขวานอันนั้นไม่น่าเหมาะเลยนะ
1: ปวดโบราณ
0: ไม่น่าจะเหมาะแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการที่จะก้มเงยเนี่ยมันก็ล็อกได้ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะครับ
3: ค่ะ
0: ครับ
3: โอ้ยวันนี้คือคำถามตอบได้หมดเลยนะคุณผู้ชม
1: น
3: ะเราเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับความรู้สำหรับการไปดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด
1: และตอนนี้เชื่อว่า 99% ไปดูหมอนก่อน
3: ไปดูหมอน
1: เฮ้ยฉันปวดคอเป็นเพราะหมอนหรือเปล่า
3: วันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์หมออ้อมอาจารย์หมอ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณมากขอบคุณมากคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามเราจากทั่วโลกเลยระยะทางไม่ใช่อุปสรรคของการถ่ายทอดรายการที่ให้ความรู้
3: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาแบรนด์และกระดาษค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราทั้ง4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้

พื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
2: 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
2: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: เอาเด็กๆมาวาดรูปกันดีกว่าอยู่ไหนครับ
1: อยู่น
0: ี่อ๋อมาเลยเร็วๆๆๆๆๆมานี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เออทุกคนสวัสดีครับเวลาที่เราจะมาสนุกกับการวาดรูปกันแล้วในรายการอนุบาลชาญสมองรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้แน่นอนทุกวันเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้นะครับและวันนี้ภาพลายเส้นเป็นแบบนี้ครับรูปร่างของวันนี้เป็นรูปคล้ายๆตัวทีนะครับ2ตัวมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับให้เวลา1 2 3วาดเสร็จแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆทั้งบ้านตอนนี้คิดก่อนนะครับว่าจะให้เป็นรูปอะไรเด็กๆที่นี่ก็คิดไปด้วยนะครับพร้อมมั้ยครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วชูมือขึ้นมาแล้วไปวาดรูปกันเลย

น้องๆครับตอนนี้น้องๆที่นี่เนี่ยกำลังวาดกันไปนะครับใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านถึงไหนแล้วเร่งมือหน่อยนะครับเพราะคิดว่าตอนนี้เวลาคงใกล้จะหมดเต็มทีแล้วล่ะครับเร่งมือหน่อยนะ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กๆครับเสียใจด้วยนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวมานับถอยหลังพร้อมพี่เซฟนะครับอ้าว5 4 3 2 1หมดเวลาสูงหมดเวลานะครับเด็กๆหมดเวลาแล้วแล้วก็ถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าผลงานในวันนี้เป็นแบบไหนนะครับนี่คือผลงานของน้องคนแรกครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
1: กระดานสายรุ้งค่ะ
0: กระดานสายรุ้งนะครับทำไมถึงคิดว่าจากเส้นเริ่มต้นที่มีให้เหมือนรูปตัวทีนี้เราจะวาดเป็นกระดานสายรุ้งล่ะครับ
1: มันทำแค่เป็นสี่เหลี่ยมมาแล้วก็ต่อเติมรูปภาพลงไปแล้วก็ระบายสีค่ะ
0: ครับผมกระดานนี้ไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้วาดรูปตัวทีค่ะหรือวาดรูปอะไรก็ได้ค่ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะน้องพอเพียงมองว่าตัวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระดานนี้แล้วปรากฏว่าเหมือนกับมีคนมาวาดเป็นตัวทีลงไปบนกระดานใช่ไหมแล้วกระดานนี้นอกจากมีประโยชน์ในการวาดรูปแล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับ
1: วาดรูปตัวอื่นก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: วาดรูปอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับนี่คือความสวยงามแบบของเด็กๆนะครับที่มองว่าสีสายลุ้งเนี่ยเป็นสีที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเขาจะระบายอย่างนี้ไม่ถูกไม่ผิดนะครับปรบมือให้ผลงานน้องพอเพียงด้วยนะครับเก่งมากมาดูผลงานของน้องคนที่2นะครับน้องตัวเล็กของเราน้องเวกัสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ประตูเรนโบว์ค่ะ
0: ประตูเรนโบว์นะครับจากลายเส้นตั้งต้นของเราที่มีตัวทีแต่ตอนนี้น้องเวกัสเอามากลับหัวนะครับแล้ววาดจากตัวทีนี้ให้กลายเป็นรูปอะไรครับ

0: อ๋อเป็นหน้าต่างใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่เป็นหน้าต่างให้คนข้างในมองออกมาข้างนอก
1: ปิดอยู่
0: ตอนนี้ปิดอยู่หรือเปิดครับ
1: ตอนนี้ปิดอยู่
0: ตอนนี้ปิดอย
1: ู่เป็นตู้กระจกอยู
0: ่อ๋อแล้วประตูนี้จะเปิดเข้าไปที่ไหนล่ะครับเนี่ย
1: มันเป็นเซ็นเซอร์ค่ะเข้าไปที่ร้านค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์คืออะไรอ่ะ
1: คือว่ามันจะเปิดได้ถ้ามีคนเดินผ่านค่ะ
0: โอ้มันจะเหมือนประตูอัตโนมัติเหรอไม่ต้องใช้มือเลยใช่ไหมเอาเก่งมากๆเลยเอาปบมือหน่อยคราวนี้มาถึงน้องคนที่3นะครับน้องวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: เสื้อผ้าของฉัน
0: เสื้อผ้าของฉันเอาละอธิบายรูปนี้ให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
2: ตัดเองเย็บเองทำเอง
0: ตัดเองเย็บเองทำเองด้วยนะไม่ได้ไปซื้อหรอครับ
2: ไม่ได้ไปซื้อ
0: ไม่ได้ไปซื้อตัดเองเย็บเองทำเองดียังไงอะครับ
1: มันจะไม่เสียเ
3: งินมันจะได้ไม่เสียเงินเราจะได้เก็บเงินไปโรงเรียน
2: อันนี้เป็นที่ตู้เก็บเสื้อผ้า
0: โอ้ตัดไว้เยอะเลยต้องมีตู้เก็บเสื้อผ้าด้วยนะแล้วข้างนี้ล่ะ
2: อันนี้เป็นที่รองใส่
0: อันนี้คือผลงานเสื้อผ้าของฉันของน้องอิมนะครับสวยมากเลยนะครับปรบมือให้หน่อยนี่คือผลงานของน้องซีนนะครับนี่ผลงานของน้องซีนน้องซีนครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: ดาวสว่าง
0: ดาวสว่างดาวแล้วยังสว่างด้วยนะครับ
4: ก่อนนี้ก็จะเป็นดาว
0: ครับ
4: เป็นพระจันทร
0: ์ครับ
4: ตู้ที่เราจะเอาของ
0: อ
4: ันนี้ก็จะเป
3: ็นใส่กำลังกำไรใช่ไหม
4: ใช่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเพื่อนหนูอันนี้เป็นตู้เพื่อนหนูเพื่อนหนูหนูนอนใกล้ๆตู้กัน
0: อ
4: ันนี้เป็นห้องหนูรองเท้าหน
0: ู
4: ห้องเพื่อนหนูนอนด้วยกันรองเท้าเพื่อน
0: แล้วตัวทีที่มีอยู่นี่ทำเป็นรูปอะไรนะครับ
4: ทำเป็นบ้าน
0: บ้านตอนกลาง
4: คืน
0: บ้านตอนกลางคืนนะครับ
3: แล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะใช่ไหม
0: ใช่ไหม
3: เก้าอี้กับโต๊ะ
0: อ
4: ันนี้ก
3: ็
4: นี่กระเป๋าเป้าอันนี้จะเป็นตู้ที่เขาจะเอาโต๊ะเก็บในนี
0: ้อ๋อครับดาวมีแสงได้ยังไงอะครับ
4: ก็ตอนกลางคืนเขามันจะเป็นแวบๆๆตอนบนท้องฟ้า
3: แต่มันอ่อนกว่าพระจันทร์เพราะพระจันทร์มีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลัง
0: ปรบมือให้หน่อยแล้วเราก็มาดูผลงานของน้องสุดหล่อคนสุดท้ายนะครับน้องทีเจครับน้องทีเจชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: บ้านแมวแสนสนุก
0: บ้านแมวแสนสนุกเล่าเรื่องหน่อยครับ
5: นี่เป็นเท้าคนเท้าคนเผลอตอนเท้าคนเผลอไปเตะแมวตอนที่นอนหลับมันก็เลยตื่นตกใจแมวตัวนี้เห็นก็เลยรีบช่วยส่วนแมวตัวนี้ก็มาซ่อมแซมบ้าน
0: มีแมวหลายตัวนะ
5: นี่แมวตัวนี้ก็ไปซ่อมตรงนี้ตรงนี
0: ้โอ้โห
5: ส่วนแมวตัวนี้ก็จะรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอน
0: ไปอีกแล้วมีแมวรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอนอีกแล้วนะโอ้โหเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยเด็กๆปรบมือเก่งมากๆน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดรูปเป็นอะไรกันบ้างเหมือนกับน้องๆที่นี่หรือเปล่าหรือว่าแตกต่างหลากหลายกันออกไปท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าการวาดรูปนั้นนะครับไม่ใช่แค่วาดรูปสวยแต่ที่สำคัญคือความคิดและจินตนาการนะครับเอาละคราวหน้านะครับน้องๆก่อนมาพบกับรายการของเราเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระดาษให้พร้อมเลยนะครับอย่าลืมมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมอนเย้

0: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวเรขาคณิตที่โชคร้ายตกลงมาบนโลกขณะที่ต้องการเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขากำลังปรึกษากันถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปดวงจันทร
1: ์พวกเราแย่แล้วดวงจันทร์หายไปไหนก็ไม่รู
0: ้ไม่เป็นอย่างนั้นนะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์

0: ำไมนายชอบหนีฉันอยู่เรื่อยนะรู้ไหมนายเกือบพลาดเรื่องสำคัญไปแล้วอ่ะกำลังจะทดลองยิงจรวดไปดวงจันทร์รีบไปกันเถอะ
1: พวกนายได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่า
2: ใช่
3: เด็กคนนั้นพูดถึงดวงจันทร
1: ์และสิ่งนั้นจะทำให้ไปถึงดวงจันทร์ได
0: ้งั้นจะรออะไรอยู่ล่ะตามไปเร็ว

0: เจ๋งนายเห็นหรือเปล่าตู้ตะโอ้ยอย่านะโอ้โถอย่างน้อยคราวนี้ก็สูงกว่าครั้งที่แล้วล่ะนะคราวหน้าต้องสำเร็จแน
1: ่นั่นเขาจะไปไหนน่ะ
2: ตามไปไหม
0: น่าจะตกแถวๆนี้นี่นะนายมองเห็นบ้างไหมอ่ะตู้ตะ
3: เจอแล้ว

0: เริ่มหิวแล้วสิกลับบ้านกันดีกว่านะปูตานายไม่ต้องกลัวนะฉันน่ะจะพานายกลับบ้านให้ได
1: ้ฉันว่าเขาหลงทางแล้วล่ะ
2: พวกนายคิดว่าไง
3: เราน่าจะไปช่วยเขานะ
1: แต่เขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได
4: ้เหมือนกระต่ายไง
1: งั้นทำไงดี
3: เราก็ต้องช่วยโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราช่วยสิ
1: เอ๊ะยังไงกันล่ะคะเนี่ยเจ็ดมหัศจรรย์จะช่วยเด็กออกจากป่าโดยไม่แสดงตัวได้ยังไงกันอะไรคือสิ่งที่ใช้บอกทางได้ใครรู้บ้างเอ่ยป้ายลูกศรใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ได้เวลาของการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้วโยเย
3: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นลูกศรชี้ทางช่วยเด็กหลงป่า

แล้ว7มหัศจรรย์ก็นำทางเด็กชายและกระรอกกลับบ้านได้สำเร็จในที่สุด7มหัศจรรย์ยังคงไม่ลดละที่จะตามหาความจริงเรื่องดวงจันทร์และวิธีการไปดวงจันทร์จึงตัดสินใจว่าจะตามเด็กคนนี้เพื่อค้นหาความจริง

0: ่อไป
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดีอ้าว
2: เป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะ
0: เอ
2: ๊ฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

ายแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: ไรล่ะจ้าแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: เป็นไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ิตกับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุขที่ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกต่อไปจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาหันกลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
5: โยเย
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฟนตองและตาม
0: หากและชาย
5: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นจรวดพุ่งทะยานไปสู่ดวงจันทร์พวกเราไปก่อนนะเพื่อน
3: ๆเราจะคิดถึงพวกเธอทุกตัวเลย
0: ลาก่อน

0: ั่นเจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน
0: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
1: โอ
0: ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ

0: ้อนใหญ่เลยทีเนี้ยโอ้ยเพลแล้ว
1: เหมือนในหนังผจญภัยจริงๆฮะ
0: เอาเฮ้ยรอด้วยสิยิ่งแล้วทุกคนเสียงมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเร็ว
2: แปลว่ามันใกล้ลงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิ
0: เอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ได้ตามเรามานี่เอ้าแล้วเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเสียงอะไรกันอ่ะหินก้อนนั้นไงแม่แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยมีใครแล้วหมดแล้วหน้ามันทันสวยแล้ว
3: ตรงนั้นมีโพรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็ว
0: เร็วแล้วพวกเรา
2: แต่ก็โดนหินปิดทางออกเอาไว้ออกไปทางเดิมไม่ได้แล้ว
4: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
1: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในนี้มีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแลนแล้วก็คงได้เจอกันแน่
0: มีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราด้วยช่วยด้วย
0: ยิ่งเดินเข้าไปตามทางนี้ก็ยิ่งได้ยินเสียงชัดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะฮะนี่ไงทุกคนเร็วเข้า
5: เราไม่ก็ไม่ช่วยแล้วช่วยด้วยช่วยด้วย
0: ใจเย็นๆนะทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บอะไรใช่ไหม
6: ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกพวกเราแค่โดนจับขังเอาไว้เฉยๆอ่ะ
2: พวกนายคือหนังสืออะไรน่ะทำไมฉันไม่เคยเห็นพวกนายในอิกดราซิลเลยล่ะ
0: หนังสือในอิกดราซิลต้องเยอะตั้งแยะนายคงเจอไม่ครบหมดทุกเล่มหรือมั้ง
2: ก็ของจริงของนายนะ
7: อย่าเพิ่งเสียเวลาคุยกันเลยเรารีบช่วยผมหนังสือออกมาจากกรงกันก่อนดีกว่า
8: แย่แล้วทำไงดีล่ะพวกเราไม่มีหนังสืออะไรที่จะสะดอกกุญแจได้ซะด้วยอ่ะ
2: นั่นนะสิพวกนายข้างในกรงมีหรือเปล่าเอามาให้ต้นกล้าอ่านผ่านกรงหน่อยสิ
9: ไม่มี
6: ห้องได้ออกไปนานแล้ว
10: อ้าวแล้วจะทำไงดีล่ะเนี่ยแล้วแบบเนี้ยเราจะทำกุญแจยังไงอ่ะ
0: ทำอะไรง่ายๆบ้างก็ได้มั้งไม่ต้องใช้กุญแจหรอก
7: ทำไมพวกเจ้าถึงมาอยู่กันที่นี่แค่3เล่มล่ะพวกเจ้าไม่ได้โดนจับไปพร้อมกับหนังสืออื่นๆหรอกเหรอ
6: พวกเราก็โดนจับมาพร้อมๆกับหนังสือเล่มอื่นๆนั่นแหละครับตอนนี้ทุกเล่มโดนขังอยู่แต่พวกเราแอบหนีมาได้แต่ก็พลาดมาโดนกับดักอยู่ตรงนี้อีกนั่นแหละครับ
0: แล้วตอนนี้หนังสือเล่มอื่นๆโดนขังอยู่ที่ไหน
7: อยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวพวกเราพาไปเอง
1: เสียงประหลาดมาจากในถ้ำนี้จริงๆด้วยพวกเราไปทางอื่นกันไหมข้างหน้ามีสัตว์ประหลาดรออยู่แน่ๆเลย
4: แต่ถ้าเราไปทางอื่นเราอาจจะไม่เจอกับพวกต้นกล้าอีกก็ได้นะ
1: งั้นพวกเรารอดักต้นกล้าตรงนี้ก็ได้มั้ง
4: แล้วถ้าต้นกล้าเขาเข้า

0: ไปแล้วล่ะบางทีเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงต้นกล้าสู้กับสัตว์ประหลาดอยู่ก็ได้เราก็จะรีบไปช่วยต้นกล้านะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าต้นกล้ายังไม่มาล่ะ
0: ก็ดีสิเราจะได้ไปเคลียร์ทางให้ต้นกล้าไง
1: โอ้โหนายนี่มันพ่อพระจริงๆแคร์คนอื่นตลอดแต่ไม่เห็นแคร์ฉันบ้างเลยเนี่ยถามฉันบ้างไหมว่าฉันน่ะอยากเข้าไปหรือเปล่า
0: เอาเถอะนะยังไงพวกเราก็ต้องเข้าไปอยู่ดีนั่นแหละ
1: ถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็ดีสิจะได้โทรไปถามต้นกล้าว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะ
0: นายหมายถึงไอ้เนี่ยเหรอ
1: เฮ้ยนายมีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยเหรอ
0: แต่ถึงมีก็โทรไม่ได้อยู่ดี
1: จริงสินะถึงนายมีแต่ต้นกล้าไม่มีก็โทรหากันไม่ได้อยู่ดีแล้วถึงต้นกล้าจะมีโทรศัพท์แต่อยู่ที่โลกแห่งปัญญาเนี่ยมันก็ไม่มีคลื่นอยู่ดีจะโทรหากันได้ยังไงจริงมะ
0: เปล่าที่มันโทรไม่ได้เพราะมันเป็นกระติกน้ำเนอะดื่มน้ำหน่อยมะ
1: โถยนี่พวกนายคุยกันอยู่ได้ตกลงจะเข้าไปไหมเนี่ย
2: เข้าสิ
1: ดีมากงั้นทั้งหมดแถวตรงซ้ายหันหน้าดัน
3: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลย
1: ทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได
0: ้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
1: เห็นอะไร
0: หินมันขยับได้แน
1: ่ฮะหินขยับได้ไหนไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
1: เหรอ
0: นายดูดีๆสิ
1: ไหนฮะ
4: ท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่าดูนั่นสิ
5: ถึงแล้วที่นี่ล่ะ
3: ไม่เห็นมีอะไรเลยไหนล่ะพวกหนังสือที่โดนจับไปอ่ะ
6: นั่นน่ะสิแปลกจริงๆเลยเมื่อกี้ยังอยู่ที่นี่นี
5: ่ลองตะโกนเรียกดูสิเผื่อทุกคนจะแอบซ่อนตัวอยู่นะ
7: ทุกคนเฮ้ย
8: ทุกคน
7: เฮ้ยพวกเรามาช่วยแล้ว
8: มาช่วยแล้ว
7: ไหนล
8: ่
7: ะ
8: ไหนล่ะ
0: นี่ต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่ปลาแทงเงาส่งมาขวางพวกเราแน่ๆ
1: ปลาแทงเงาเนี่ยเป็นอะไรกับหนอนหรือเปล่าเนี่ย
0: ทำไมเหรอ
1: ก็ตอนปีต้นถั่วยักษ์ก็ส่งหนอนเขียวมาขวางพวกเราคราวนี้ก็ส่งหนอนหินมาอีกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆมันก็มาโหขึ้นมา
0: ก็นายน่ะสิ
1: ฉันเหรอ
0: ใช่นายนั่นแหละดันไปเรียกมันว่าหนอนอ่ะ
1: ฮะคือมันโกรธที่ฉันเรียกมันว่าหนอนจริงๆเหรอหนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์เอ้ยหนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์ย้อยจริงด้วยมันโกรธที่เรียกมันว่าหนอนอ่ะ
0: ก็ใช่นะสินายดูยังไงเป็นหนอนอ
1: ่ะ
0: ดูสิมันมีเขาด้วยนะนายเห็นมั้ย
1: ไหนเออจริงด้วยจะว่าไปมันก็ดูคล้ายมังกรนะเนี่ยเฮ้ยมันชอบแฮ
0: นั่นสินิ่งเลยอ่ะ
1: แล้วว่ามันจะยอมให้เราเดินผ่านไปได้แต่โดยดีใช่ไหมแบบเนี้ย นะไม่ใช่แฮงั้นก็เพ่นเถอะเอาไงดีล่ะเอื้อ
0: ไม่ต้องห่วงฉันมีแผนแล้วแต่นายต้องช่วยล่อเจ้ามังกรหินนี่ให้หน่อยนะพ
1: ่อได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันใช้พลังแห่งหนังสือจัดการล่อมันเอง

0: เอาล่ะ
1: พร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณมังกรหินยักษ์กระผมคิดว่าเราควรยุติการใช้ความรุนแรงกันดีกว่าครับผู้เจริญแล้วย่อมคุยกันด้วยเหตุผลนะครับ

0: เสียกิริยาหมดครับอย่าสิครับคุณมังกรหินครับโอ้ยอย่าสิครับโอ้ยแดดร่วงโอ้ไม่สุภาพเลยนะครับว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายว้ายไม่สุภาพเลยไม่สุภาพอย่าสิครับอดทนหน่อยนะพ่อขอเวลาฉันแป๊บนึง
1: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราชญ์แห่งเงากันเถอะหัวจะพวกผู้กล้าเสร็จเราไปแล้ว
0: อย่างนี้นี่เอง
2: เสียงจากผู้กล้านี่มันไม่ได้ตกลงไปพร้อมกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
1: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
0: ข้างบนนี
1: ่ฮะโอยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยจากผู้กล้า
0: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราชญ์แห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราชญ์แห่งเงานั่นเอง
1: เฮ้ยเจ็บใจนะ
3: ครับครับพร้อมหรือยังครับแม่ร่วงโอ้โอ้โอ้ถือว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับ
0: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อเอาล่ะคราวนี้นายโดนแน
1: ่โอ้พวกของนายแยกกันไปอีกทางสินะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วล่ะ
0: ฮะหน่อย
1: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
0: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราดแห่งเงา
4: โฮโฮโฮโฮโฮโฮนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
3: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
4: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
3: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะ
0: พลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
4: โฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
3: หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
0: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
3: หยุดนะ
0: นะ
3: พวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ

ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่แว่นเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่แว่นลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอต่างหากวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วย
0: พี่แว่นอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่แว่นด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราฮึบโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยฮึบฮึบต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆ
1: จิ๋วซ่าและประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่

ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบ๊จะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกันไกลแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะน้องๆติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องๆก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์คจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอ่ะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทํานั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทํากันเลยค่ะอุปกรณ์ทํากระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทําการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะ
น้องๆก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆที่นี่นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดๆพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบดก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้ส่วนตัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะ

ก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะเราก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยหนึ่งนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะถ้าทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้องต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆ นะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในข้องไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวไอคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7x7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่าง

เราก็จะติดลงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทำกล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทำการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเราจะเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจนะฮิดเดิลชาแนลด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักไปใหม่ค่ะบ๊ายบาย

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

าจะเป็นแบบร้อนชื้นแบบมลสุขเขตร้อนแบบสวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นกลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

รักษาโรคเนี่ยก็คือการทำให้สุขภาพดีแต่สุขภาพดีไม่เพียงแต่สุขภาพกายรวมไปถึงสุขภาพด้านจิตใจเพราะฉะนั้นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็ไม่เพียงแต่รักษาโรคแต่เรารักษาที่คนด้วยค่ะ

0: อาจารย์แพทย์จีนนภศรแสงศิวฤทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์แพทย์จีนประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: คุณนภศรแสงศิวฤทธิ์คนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การรักษาแบบจีนปัจจุบันเป็นทั้งแพทย์และอาจารย์นอกจากนี้ยังมีคลินิกแพทย์แผนจีนของตัวเองอีกด้วย
0: แพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นศาสตร์ 5,000 ปีมาแล้วนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาคิดค้นจากคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะประชาชนที่จะมารับการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนก็จะผ่านการรักษาโรคในระบบแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเหมือนทุกทรมานจากโรคอะค่ะก็จะหันมาเลือกทางอื่นศาสตร์นี้จะเป็นศาสตร์การดูแลตนเองโดยใช้วิธีการจากธรรมชาติบำบัดก็จะมีความสมดุลของธรรมชาติที่เราเรียกว่าหยินหยางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดความสมดุลตรงนี้ไปก็จะเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยซึ่งการรักษาเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่การฝังเข็มการรมยาการนวดทุยหนาการใช้ยาจีนในศาสตร์ที่ย่อยออกมาก็จะมีการครอบแก้วแล้วก็การกวาซาซึ่งความโดดเด่นของแพทย์แผนจีนก็คือนอกจากจะรักษาโรคแต่ว่าแพทย์แผนจีนสามารถที่จะป้องกันโรคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยชาวบ้านเวลาป่วยคุณแม่ก็จะให้ซื้อยาสมุนไพรทานให้ทานหรือว่าไปหาหมอไทยเคยมีแขนหักก็จะพาไปต่อกระดูกแบบหมอนวดน้ำมันนะคะเราคุกคีมาตั้งแต่เด็กเราก็สนใจด้านนี้และอีกอย่างนึงคือที่บ้านก็คือเป็นคนจีนแต้จิ๋วมีเชื้อสายจีนอยู่แต่ตนเองไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ผู้ใหญ่เขาคุยกันช่องเช้งช่องเช้งเราไม่รู้เรื่องคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือเป็นทั้งแพทย์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นระบบ entrance อยู่ค่ะ entrance ก็เลือกในคณะที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมดเลยสรุปว่าเอ็นไม่ติดเราก็เลยเอ้ยเสียใจมากเอ้ยยังไงดีก็เลยมาหาข้อมูลเผอิญว่าคณะการแพทย์แผนจีนเนี่ยเปิดเป็นปีแรกเฮ้ยโอเคนะอันนี้ถือว่าเป็นการแพทย์แล้วเป็นคณะใหม่ด้วยน่าสนใจก็เลยได้ลงเอยมาเรียนที่คณะแพทย์จีนเนี่ยค่ะปีหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเรียนภาษาจีนทั้งปีที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาจีนเลยเท่ากับว่ามันนับหนึ่งใหม่เหมือนเราเรียนแบบ A B C D ใหม่เลยค่ะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกว่าคนอื่นพอเริ่มเข้าวิชาคณะตัวแรกก็จะเป็นพื้นฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีนตัวนี้ถือว่าโหดมากคือถึงลำบากแค่ไหนไม่ท้ออย่างมากก็คือร้องไห้แล้วก็เราต้องทำให้ได้เรียนแพทย์ใครถามว่าสบายแบบอยากเป็นหมอโอ้โหมันเป็นวิชาที่อ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบคือต้องเรียนทั้งชีวิตจริงๆตำรามีอยู่มากมายแล้วก็โลกก็พัฒนาไปเรื่อยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกมากมายคือโดยเองเนี่ยความรู้สึกว่ายิ่งเรียนเรายิ่งเพราะว่าพอเราเรียนมากขึ้นเราก็รู้ว่าหูยมันยังมีสิ่งอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยค่ะหลังจากเรียนจบก็ เป็นอาจารย์ที่คณะนี้เลยค่ะหลังจากนั้นทำงานได้ประมาณปีกว่าๆค่ะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนของรัฐบาลจีน CSC ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินจบกลับมาก็มาเป็นอาจารย์อย่างเต็มตัวก็เริ่มสอนวิชาฝังเข็มนมยานอกจากงานสอนก็จะมีงานออกตรวจที่คลินิกการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะนอกจากนั้นก็ได้เริ่มเปิดคลินิกของตนเองที่บ้านที่อำเภอแกงทำไมถึงอยากเป็นแพทย์ช่วยเหลือคนอื่นอาจจะเริ่มจากในครอบครัวตัวเองก่อนคุณยายก็ไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็จะทานยาสมุนไพรเองใครเขาบอกว่ายานี้ทานแล้วลดเบาหวานได้ก็จะเอาเก็บมาต้มทานซึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรคือเราก็เลยมีอุดมคติที่ว่าถ้าเกิดเราได้เป็นหมอเราจะมองทุกคนให้เหมือนแบบคนในครอบครัว เหมือนคนไข้ทุกคนเป็นคนในครอบครัว

ครัวเราก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อะค่ะตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์อะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะดึกแล้วประมาณ 3-4 ทุ่มที่เราได้ทราบข่าวพอทราบข่าวปุ๊บ เขาก็จะมีตามแชร์ตาม Facebook ตาม LINE ว่าต้องการล่ามจีนด่วนเพราะว่ามีประชาชนชาวจีนประสบเหตุได้รับอุบัติเหตุจำนวนมากแล้วก็ เกิดความยากลำบากในการสื่อสารกับแพทย์ดังนั้นเราก็แล้วเราจะช่วยอย่างไรดีเราก็เกิดความคิดที่ว่างั้นเราสร้างเพจดีไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมาติดต่อมาโพสต์ผ่านเพจของเรามีการรวมตัวกับน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาช่วยเป็นแอดมินแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนเราได้ปลูกฝังด้านนี้มาตลอดอะค่ะงั้นสิ่งที่เรารู้อยู่เราสามารถที่จะนำความรู้เนี้ยมาตอบแทนสังคมนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้คนได้สิ่งที่จะมีความสุขก็คือความสมดุลต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ไม่มีเวลาใช้หรือเรามีความทุกข์อย่างอื่นมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ที่ใจเราไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าเรายังไงความจริงก็ไม่พ้นความจริงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: สมุนไพรจีนเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานเพราะมีสรรพคุณมากมายทั้งในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรคและนี่คือตัวอย่างของสมุนไพรจีนที่อยู่รอบตัวเราเก๊กฮวยช่วยแก้อาการร้อนในขับเหงื่อขับลมพุทราจีนช่วยรักษาอาการท้องเสียบำรุงผิวแปะกล้วยช่วยลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองเกากี้หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของโกจิเบอร์รี่ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งบำรุงสายตาและช่วยปรับระดับความดันให้ปกติ
1: การทำงานของแพทย์แผนจีนโดยหลักการรักษาผู้ป่วยนะคะ เริ่มต้นจากคนไข้ก็ walk in เข้ามานะคะก็จะมีการตรวจเบื้องต้นตรวจวัดสัญญาณชีพชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความดันหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการซักประวัติการเจ็บป่วยในอดีตแล้วก็การเจ็บป่วยในปัจจุบันเราก็จะทำการวินิจฉัยว่าอาการหรือว่าโรคที่คนไข้เป็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรปัจจัยอะไรแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าพื้นฐานร่างกายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นไปในลักษณะไหนเพราะว่าการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาโดยการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลในการรักษาในทางแพทย์แผนจีนเบื้องต้นนะคะก็จะแก่การฝังเข็มการครอบแก้วการกวาซาการรมยาแล้วก็มีสมุนไพรจีนรักษาด้วยอะค่ะในลำดับแรกนะคะการฝังเข็มโรคที่เหมาะสมก็เยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโรคที่แบบเห็นชัดได้ผลชัดเจนก็อย่างเช่นโรคปวดอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอัมพาตใบหน้าปวดกล้ามเนื้อต่างๆเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบนี้ค่ะก็จะได้ผลดีการครอบแก้วก็จะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็อาจจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อปรับให้เลือดไหลเวียนดีอะค่ะสำหรับการกวาซาก็จะเป็นการลดความร้อนระบายขับพิษไข้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นการใช้ยาจีนยาจีนก็รักษาได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะยาจีนก็มีทั้งเป็นตัวบำรุงตัวระบายตัวปรับสมดุลเยอะแยะเลยค่ะได้ทุกแทบทุกโรคเลยโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมีอ่านผลตรวจเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำการโคด้วยก็อาจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนักกายภาพบำบัดแล้วก็นักจิตวิทยาเป็นต้นค่ะเคสที่ประทับใจก็มีอยู่หลายรายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เขาเป็นมาเยอะแล้วหรือผู้ป่วยที่เขาเป็นมาหนักอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะทานอาหารได้เลยพอทานยาจีนไปผู้ป่วยสามารถที่จะทานอาหารได้บ้างยาจีนเนี่ยค่ะก็จะไปลดผลข้างเคียงจากการฉายแสงการให้คีโมทำให้ผู้ป่วยไม่อ่อนแอจนเกินไปอะค่ะตอนนั้นที่เจอก็รู้สึกว่าเคสนี้ค่อนข้างแบบซีเวียร์นิดนึงนะคะว่าค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพราะฉะนั้นการรักษาเราอาจจะมีการปรึกษาการร่วมกับแพทย์แผนจีนท่านอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีการปรึกษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะถึงเกี่ยวกับการรักษาว่าในคนไข้ระยะไหนถึงจะเหมาะการทำรักษาแบบไหนให้ได้ผลดีที่สุดอะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการเป็นแพทย์แผนจีนที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยที่แต่ว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยเวลาที่เรียนอาจจะยากลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากซะทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเรียนให้ดีคือเราต้องเรียนรู้เป็นภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเบสิกแรกเลยที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเมื่อภาษาจีนดีแล้วเราก็สามารถที่จะอ่านพัฒนาตนเองทีนี้ก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจมุ่งมานะของตัวเราเองแล้วค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในการทำงานว่าเราจริงจังมากแค่ไหนแล้วเราก็ใช้ใจในการรักษาผู้ป่วยเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงเฉพาะรักษาให้เขาสุขภาพดีแต่ต้องรักษาสุขภาพใจเขาด้วยในตอนแรกๆนะคะที่ตัวเองเพิ่งจบใหม่ๆแล้วก็มาเป็นแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คนไข้ก็เอ๊ะนี่ใช่หมอหรือเปล่าทำไมหน้าเด็กจังคนไข้ก็อาจจะแบบรู้สึกอาจจะยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนิดนึงแต่เราก็รักษาเต็มที่สุดความสามารถของเราคนไข้เขาหายดีขึ้นเขาก็โอเคค่ะเขาก็ดูเชื่อถือเรา เรื่องของรายได้นะคะก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือในด้านสาขาอื่นๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าคือลำบากก็คือเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินความสุขมาได้จากหลายสิ่งหลายอย่างรอบกายเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอะค่ะในด้านการแพทย์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แขนงไหนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนได้สั่งสมมาเนี่ยค่ะนำมาใช้แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เราใช้รักษาผู้ป่วยอยู่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากในเคสที่เราเจอนั่นคือเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาพัฒนาความรู้เราต่อยอดไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นการอ่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ความประสบการณ์ก็จะสั่งสมไปมากเท่านั้นสำหรับอาชีพนี้นะคะที่ว่าจะต้องดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยเยอะแยะมากมายมาด้วยอาการโรคหลากหลายนะคะถามว่าเหนื่อยไหมในตอนที่ทำงานเหนื่อยค่ะพอเลิกงานเสร็จก็หมดแรงแต่ว่ามันมีความสุขอะค่ะยิ่งสุขมากยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งสุขมากเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเหนื่อยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็หายแล้วแต่ว่าความสุขนั้นยังอยู่ในใจเราค่ะ

0: สวัสดีค่ะเชอร์รี่ณัฐนิชาเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนคณะแพทย์แผนจีนนี้นะคะก็คือตัวเองเนี่ยก็เป็นคนชอบรักษาอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเวลาเป็นสิวก็ใช้ขมิ้นไม่ได้แบบใช้เคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเจอรุ่นพี่ที่เป็นแพทย์แผนจีนก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงคะคณะนี้ที่เขาก็ได้ทำการแนะนำตั้งแต่เริ่มยันเขาไปจีนนะเขาทำอย่างนี้นะเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใช่เลยคณะที่แบบต้องการเรามาเรียนคณะแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเมื่อจบไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหมอค่ะรักษาคนให้หายเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งอะค่ะว่าเอ้ยต้องช่วยเราให้หายจากโรคนี้แน่เลยแล้วก็ได้อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดให้เขาได้กลับไปมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขนะ
1: ผมเอิ่มนายกสิทธิ์พงษ์เกษมศิริครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะการแพทย์แผนจีนชั้นปีที่4ครับแรงบันดาลใจที่ให้เรียนคณะนี้นะครับคือผมมีพี่ชายอยู่

0: คนนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่คณะแพทย์แผนปัจจุบันครับผมคิดว่าแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมองว่าแตกต่างกันแต่ว่าพอมันมาอยู่รวมกันมันสามารถรักษาคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นครับเรียกได้ว่าผมมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจก็ว่าได้ครับถ้าเรียนจบแล้วนะครับผมคิดว่าก็ต้องเป็นแพทย์แผนจีนแล้วครับแต่ว่าสาขาที่ผมต้องการเรียนครับผมคิดว่าผมอยากเรียนฝังเข็มครับผมคิดว่าการฝังเข็มเนี่ยซึ่งในแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าสามารถรักษายังไงแต่ว่าในทางการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งสามารถรักษาโรคอัมพาตเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยสามารถได้ผลดีทีเดียวครับแต่ยังมีโรคอื่นนะครับที่ฝังเข็มก็รักษาได้เช่นกันครับ
1: อาจารย์แพทย์จีนวีระชัยสุทธิทานทวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะของเราสอนหลักสูตรปริญญาตรีนะครับหลักสูตรที่ได้ก็คือการแพทย์แผนจีนบัณฑิตพจบครับนักศึกษาที่จะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับควรจะมีความสนใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าคนที่ชอบภาษาจีนโดยตรงแล้วเนี่ยก็จะมีความสนุกกับมันก็จะทำให้เรียนจบไปได้ดีนะครับนักศึกษาของเราที่เรียนจบบัณฑิตเนี่ยก็จะไปต้องผ่านการประกอบสอบใบประกอบโรคศิลป์นะของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับสาขาการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งหากได้รับใบประกอบโรคศิลป์มาแล้วก็สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีนได้ซึ่งในปัจจุบันนี้แพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นะครับสามารถเป็นแพทย์แผนจีนอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐได้ต่างตลาดการทำงานผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การยอมรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับการรับประทานยาจีนนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยอมรับมากขึ้นแล้วก็การฝังเข็มนี่ก็จะเป็นการฝังรักษาเพื่อแก้อาการปวดต่างๆนะมันจะเป็นการดีถ้าได้ใช้การแพทย์แผนจีนในลักษณะของศาสตร์การแพทย์ผสมผสานนะครับ
0: คณะการแพทย์แผนจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเป็นที่แรกนะครับซึ่งในปัจจุบันก่อตั้งได้มา13ปีแล้วนะครับในคณะการแพทย์แผนจีนเรานี้นะครับจะเรียนทั้งหมด 5+1 ปีนะครับซึ่งใน 5+1 ปีนี้นะครับปีแรกนะครับเราจะเรียนภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนยังไม่เคยสอบ KSK ระดับ5ผ่านมานะครับก็ต้องลงเรียนปี1นี้ให้ได้ก่อนครับแล้วก็ในปี1นะครับเราจะมีเรียนไปต่างประเทศนะครับซึ่งไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถทําให้เราเข้าใจในภาษาจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับ
2: ค่ะสำหรับปี2นะคะก็จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนจีชูพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีนค่ะแล้วก็ปี3นะคะก็จะเริ่มเรียนการเจิ่นต้วนคือการตรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีการเรียนจงเย่าค่ะก็คือยาจีนนั่นเองก็จะเรียนรู้ว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อมาศึกษาต่อในชั้นปีที่4ค่ะก็คือฟางจี้ค่ะก็จะเป็นตำรับยานำยาแต่ละตัวมารวมกันค่ะแล้วก็รักษาโรคค่ะ
0: และส่วนของปีผมนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไปประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะการแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็รวมถึงไปฝึกงานที่นั่นด้วยครับและเราจะกลับมาที่ประเทศไทยหรือว่าเราจะเรียนต่อที่จีนนะครับอยู่ที่ปี6นะครับซึ่งถ้าเลือกที่จะเรียนต่อที่นู่นก็คือจะอยู่ต่ออีกถึง6เดือนนะครับฝึกงานที่นู่นเพิ่มเติมแล้วเราจะได้ใบปริญญาบัตรจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่นู่นแต่ถ้าเราเลือกกลับมาไทยแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทยครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนเรียนไม่เก่งครับเรียกว่าหัวช้าเลยก็ว่าได้แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมจะพยายามหาเพื่อนที่เขาเก่งๆแล้วก็พอเขาแนะจุดเรามาปุ๊บที่เหลือก็คือเราก็ต้องไปขวนขวายต่อเองไปฝึกฝนแล้วก็กระตือรือร้นต่อด้วยตัวเองนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจที่เราต้องทำให้ได้นะครับเพื่อคนไข้ของเราครับนักเรียนที่จะสอบเข้านะครับคุณสมบัติก็คือจบม.6นะครับสายวิทย์คณิตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสามารถมาเรียนต่อที่นี่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะสามารถต่อยอดไปได้ง่ายกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าใครผ่านข้อสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน KSK ผ่านมาแล้วก็สามารถมายื่นที่คณะวิชาได้นะครับแล้วก็จะเข้าปี2ได้เลยนะครับวิธีการสอบเข้านะครับตอนนี้4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือลอกโควต้าตอนนั้นที่ผมสอบนะครับก็คือสอบทั้งหมดเลย7วิชานะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสอบแพทย์แผนปัจจุบันหรือก็สอบปทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คือ เรียกได้ว่าสอบ7วิชาเหมือนกันแต่ว่าความยากง่ายก็มีแตกต่างกันไปนะครับ
1: รอบต่อไปคือเป็นการรับตรงนะฮะซึ่งก็ต้องมีการสอบสมัครแล้วก็สอบเข้ามานะฮะซึ่งการสอบเนี่ยก็จะเป็นสายวิทย์ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะฮะสอบพร้อมกันนะครับวิชาที่สอบเนี่ยก็จะมีทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะทำการสอบ1วันเต็มนะครับ
2: หนูก็เข้ามาจากการรับตรงค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็คงเริ่มตั้งแต่ม.4 เลยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเลือกที่จะเรียนสายวิทย์คณิตใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นหมออยู่แล้วค่ะแพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องเรียนด้วยภาษาจีนทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมมาค่ะ
0: รอบที่3ก็คือรอบแอดมิชชั่นนะครับสามารถนำคะแนนเนี่ยมายื่นที่คณะวิชาได้นะแล้วก็อันดับที่4เลยคือหลังแอดมิชชั่นเราเลือก4คณะแรกแล้วเราไม่ติดรอบหลังแอดมิชชั่นก็คือเราเอาคะแนนตรงนั้นมายื่นให้คณะพิจารณาดูอีกครั้งได้เช่นกันนะครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแพทย์แผนจีนสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่อยากจะเรียนต่อในคณะแพทย์แผนจีนนะคะก็ควรจะมีใจรักค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมองไปที่เป้าหมายค่ะ
0: น้องคนไหนนะครับมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแล้วเรียนสายวิทย์คณิตผมรู้สึกว่าคณะการแพทย์แผนจีนสามารถตอบโจทย์ได้นะครับคณะเราคณะการแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจบมาแล้วเป็นหมอจบมารักษาคนไข้ไม่มีอะไรง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเราย่อมสามารถเอาชนะมันได้ครับ
1: ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยได้หลายอย่างนะครับซึ่งก็ต้องรอน้องๆเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนรู้และเอาไปใช้การจะเรียนอะไรก็ตามเนี่ยหรือการจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีความรักชอบมีความใส่ใจกับมันก่อนนะครับ
2: รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคนค่ะที่มีใจรักแล้วก็ความอยากจะรักษาให้คนอื่นหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเราทำได้
0: ในเมื่อเรามีอาชีพเป็นหมอเรามีหน้าที่รักษาคนไข้การที่คนไข้ป่วยก็คือไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจเขาย่อมมีความทุกข์ย่อมไม่มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงเราสามารถรักษาคนไข้หายถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางกายแต่พอคนไข้หายทางกายคนไข้ก็จะเกิดความรู้สึกสุขทางใจครับ
4: ความสุขนะคะก็คือหลังจากที่ผู้ป่วยเรารักษาเขามาด้วยอาการแบบสีหน้าไม่ดีเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสพอเราฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากคลินิกยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเราก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนรักษาแล้วก็เริ่มรักษาพอคนไข้สุขภาพดีขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัวในตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาได้ต่อเนื่องไปอีกเขาประสบความสำเร็จออกไปนะคะเราก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในเบื้องหลังความสำเร็จของเขาอะค่ะ
5: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

ฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

็นคนเฮฮาเล่นน้ำไปกับปลาลมพัดมาพาให้ชื่น

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนักการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยนะคะมาพบกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงเรื่องราวของศักยภาพของสมองเด็กๆที่สามารถกระตุ้นแล้วก็ต่อยอดการเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลาด้วยละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญถึง2ท่านด้วยกันหนึ่งในนั้นค่ะเป็นคุณแม่ที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเราเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนรายการแล้วก็รวมเป็นถึงแฟนคลับแฟนเพจของ BBL ด้วยนะคะรวมถึงสมองดีช่างได้แถมคุณแม่ยังได้ส่งคลิปสั้นเข้ามาประกวดค่ะในโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะในช่วงวัย0ถึง3ปีกับหัวข้อเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้น

0: ต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านในวันนี้เลยนะคะท่านแรกค่ะเราอยู่กับคุณแม่จีรพัฒน์สุกางโฮงนะคะแล้วก็น้องถูกใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะถูกใจ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ถูกใจแลบลิ้นทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็นำหลักการ BBL สู่ทุกๆครอบครัวนะคะเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะท่านเป็นนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องถูกใจก่อนนะคะ
2: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะคุณแม่
2: ครูนกเล็กค่ะ
0: ครูนกเล็กอ๋อเป็นคุณครูด้วยนะคะเห็นว่าคุณแม่ติดตามสมองดีสร้างได้มาตลอดเลยเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปสั้นของสมองดีสร้างได้ได้ยังไงคะ
2: ก็ทราบผ่านจากทางรายการนี่แหละค่ะแล้วก็ดูจาก YouTube แล้วก็ดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเทปนึงเราก็ไม่ได้ดูรอบเดียวนะคะก็ดูรีเทปดู
0: ดีจังเลยและได้นำหลักการ BBL ต่างๆที่วิทยากรได้บอกกับเราไปใช้กับน้องถูกใจยังไงบ้างไหมคะ
2: มีค่ะเพราะว่า อย่างคลิปเรื่องที่บอกว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจของอาจารย์ที่แนะนำมาเนี่ยเราก็หลักการนั้นมาใช้ด้วยคือบางทีเราก็เลี้ยงเขาด้วยการผ่านกิจกรรมบางทีกิจกรรมที่เราทำกับเขานี่แหละมันก็คือการส่งเสริมให้เขาเรียนรู
0: ้
2: ไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันก็ส่งเสริมกัน
0: ค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสนุกอยู่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อยอดได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเป็นยังไงคะคุณหนูวันนี้มีเคล็ดลับอะไรอยากจะแบ่งปันหรือว่าบอกในช่วงต้นนี้กับครูนกเล็กของเราบ้างคุณครูสอนชั้นไหนคะ
2: สอนในระดับชั้นประถมนะคะ
0: ป.1
2: ถึงป.6ค่ะ
1: ก็ในส่วนของคลิปที่คุณครูนกเล็กส่งมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยส่งมาให้เราสองคลิปซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองของเด็กวัย0ถึง3ปีทั้ง2คลิปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารกายอาหารใจแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจด้วยนะคะเพราะงั้นจริงๆแต่เราสามารถตัดสินเลือกได้1อันแล้วก็เลยเลือกอันนี้มาเพราะว่ามันจะเห็นกระบวนการชัดเจนนะคะจริงๆแล้วตัวที่เป็นเรื่องอาหารกายอาหารใจเนี่ยก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวเราคงจะได้คุยต่อไปว่าคุณแม่มีหลักการยังไงบ้างที่จะให้อาหารกายอาหารใจกับลูกนะคะกับน้องถูกใจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกไปเล่นสัมผัสกับทรายทำไมคุณแม่ถึงอยากจะให้ลูกไปเล่นกับน้ำทำไมคุณแม่ถึงอยากให้ลูกปีนตรงนี้หรือว่าเดินไปตรงนี้อาจจะต้องมีความตั้งใจบางอย่างแต่น้องถูกใจเนี่ยไม่ทราบหรอกน้องถูกใจเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะ
0: ค่ะอะไรคะฟังดูแล้วก็มีหัวใจซึ่งเป็นหลักการของ BBL ที่คุณเล็กเองคุณนกเล็กเองได้นำไปใช้กับน้องถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปดีกว่าว่าคลิปนี้จะมีการเรียนรู้อย่างไม่ตั้งใจอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: เที่ยวทะเลนะคะวันนั้นก็น้องเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเหยียบทรายนะคะ
0: กอดแม่แน่นเลยนะคะ
2: คุณยายอุ้มอยู่
3: คุณยาย
2: เขาร้องตั้งแต่ลงจากรถอะค่ะพอเห็นทะเลแล้วไม่เอาอย่างเงี้ยพอไป
0: นี่คือครั้งแรกเลยที่ไปเจอทะเลไหมคะ
2: ไม่ใช่ค่ะเขาเคยไปตอนเล็กๆแต่เขายังไม่รู
0: ้ค่ะ
2: ความอะไรถึงดูเหยียบบนเท้าคุณยายคุณยายเอาเท้า
3: แบบรีบ
2: ลง
0: ใช่
2: เอาจริ งๆนะ
0: คะเนี่ยขอดอกใจสะใจมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุก
4: ยายได้ทำ
2: หรอแล้วแม่ก็เอาเสื่อมาปูพอเสื่อมาปูเขาก็ยอมที่จะเดินแต่เดินบนเสื่อนะคะเขาก็มีการเรียนรู้อีกว่าเขาอยากจะเล่นทรายแต่ก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาเล่นก็เอามือเอื้อมออกมาเล่นอยู่ข้างๆแต่ไม่เดินออกมาอ่ะยอมเดินบนเสือแต่ไม่ออกเอามือเอื้อมออกไปเล่นก็ยังไม่ยอมออกทำไงก็ยังไม่ยอมออก
4: เก็บหอยมาให
2: ้
4: แม่หน่อย
2: หลอกล่อไปเก็บหลอกล่อเอาหอยโยนมาเก็บหอยให้แม่ซิเก็บหอยให้ยายซิเขาก็ค่อยๆหยิบแล้วก็หลอกล่อด้วยการโยนหอยไปให้ไกลขึ้นเขาก็ค่อยเอื้อมไปหยิบนะคะหยิบมาให้อ่ะก็ยังหยิบถึงอยู่รอบต่อไปก็โยนไปให้ไกลขึ้นเขาก็เอื้อมไม่ถึงแต่เขาต้องทำไงดีเขาก็จะสังเกตเห็นเราใส่รองเท้าเขาก็ใส่บ้างเอารองเท้ามาใส่บ้างมันก็เกิดการพัฒนาการทำให้เขาเกิดการเรียนรู
3: ้แม่เก็บรองเท้าให้เราหอยได้ยังแม่เก่งแม
2: ่อย่างการเล่นเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสได้มีสังคมกับเพื่อนๆได้หยิบนู่นหยิบนี่จากการสังเกตการมองเห็นรสชาติหรือว่าการได้ยินนะคะมันเป็นการส่งสร้างพัฒนาการเขาได้ทั้งหมดเลย
0: คุณแม่คะดูแล้วเป็นเด็กที่ระวังตัวสูงนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเด็กเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเนี่ยถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสเลยเท่าที่จำความได
2: ้
0: ก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะคุณหนู
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างยังใหม่สำหรับเขาหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหรือว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าที่จะไปสัมผัสนะคะแต่คราวนี้เราอยากให้เขาเรียนรู้ใช่ไหมคะเราต้องให้เขาสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการที่จะหลอกล่อใช่ไหมคะอย่างที่คุณนกเล็กทำเนี่ยหลอกล่อว่าอ่ะลองดูซิทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำยังไงก็ได้ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยมันไม่ได้ทำอันตรายมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแย่ขนาดนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการคือเด็กเนี่ยจะค่อยๆรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอันนี้จะเห็นได้ชัดจากเรื่องสัมผัสคือทรายเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสที
2: ่เจอแบบใหญ่ๆที
1: ่ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ให้เขาเดินก่อนแต่ว่าถ้าคุณค่าแต่คุณแม่ให้เขาเล่นด้วยมือก่อนเด็กก็จะเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเริ่มเดินบนทรายได้ตอนนี้เดินได้ยังคะ
2: เดินได้แล้วค่ะนี่เพิ่งพาไปทริปเมื่อวันพ่อมาย
1: อมเดินบนทรายแล้ว
2: เดินบนทรายโอ้เล่นน้
0: ำสนุกเลยค่ะ
2: สนุกเลยไม่ยอมขึ้น
0: โอ้ดีจังเลยค่ะเล่นทรายมีลูกถูกใจเล่นทรายไหมค่ะ
2: ค่ะ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักให้ถูกใจเล่นกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆจากหลักการ BBL นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตจริงแล้วก็จากเรื่องราวของคลิปที่ได้ชมกันเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับลูกรักของเราให้เกิดการเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณหนูวิทยากรของเรานะคะรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านครูนกเล็กคุณแม่ของน้องถูกใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราได้ชมคลิปที่ส่งมาประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับช่วง0ถึง3ปีเป็นการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจทีนี้อยากเรียนถามคุณหนูค่ะว่าจากคลิปที่ดูเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรของเด็กๆในช่วงวัยนี้บ้างคะ
1: ค่ะจากคลิปที่ดูนะคะคุณแม่ส่งมาในเรื่องของเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจนะคะคำว่าเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจหมายถึงอะไรคือเมื่อสักครู่คุณแม่อธิบายไปว่าคุณแม่ก็ไม่ตั้งใจแต่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ลูกก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแม่กำลังสอนอยู่ถูกไหมคะแต่ว่าได้ทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยคำว่าเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเรียนสิ่งนี้นะนะคะแต่ว่าเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเด็กแล้วเด็กเกิดความสนใจนะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่คลิปที่ดูไปเนี่ยในเรื่องของการที่เขาสนใจอยากจะเล่นทรายแต่เขาเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาไม่แน่ใจกับสิ่งใช่กับสิ่งที่เขากำลังจะไปเล่นอยู่เนี่ยแต่เขาสนใจอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกิดขึ้นตรงไหนพัฒนาการด้านการคิดของเขาเกิดขึ้นทันทีฉันจะทำยังไงถึงจะได้เล่นโดยที่ฉันไม่ต้องไปสัมผัสกับความกลัวตรงนั้นมันเกิดความคิดขัดแย้งขึ้นมาตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะทำให้เกิดการเรียนรู้คราวนี้สิ่งที่น้องถูกใจทำคืออะไร เขาเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบและลองผิดลองถูกนะคะถ้าคุณแม่เห็นเนี่ยเอ๊ะก็คือ

0: ว่าเอ๊ะแล้วเขาทำยังไงกันถึงจะแบบออกไปได้ถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนแบบคุณแม่จะเห็นชัดมากเลยแล้วก็ลองผิดลองถูกคือขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงมันยังถึงอยู
1: ่ใช่มันยังทรายทีละเล็กทีละน้อย
0: มันยังถึงอยู่ยังได้อยู่ขยับไปจนถึงแบบขอบเสื่อแล้วก็เอื้อมไปเอาหอยค่อยๆค่อยๆตักทรายขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นการลองผิดลองถูกคือทำยังไงได้ฉันไม่ต้องสัมผัสตรงนี้แต่ฉันจะเล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้องเริ่มมีการแก้ปัญหาแบบเด็กๆขึ้นมาละเนี่ยพัฒนาการเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจ
2: ดูเหมือนน้องถูกใจพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่เหยียบไม่เอาเท้าเนี่ยไปโดนทรายเลยนะคะแต่ก็ยังเล่นสนุกได้อยู่จนกระทั่งเรียนรู้มองจากคุณแม่เห็นคุณแม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ้างแล้วก็ลงไปใกล้ชิดสัมผัสกับตัวทรายมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็เล่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลย
0: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ถ้าจะดูกันอีกทีเนี่ยจะเห็นว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาหลายสเต็ปมากเลยนะคะตั้งแต่บอกว่าขยับไปใกล้ใกล้ใกล้กับการเรียนแบบโดยการใส่รองเท้า
2: ค่ะ
0: เพราะอันนี้แต่ละขั้นเนี่ยมันเป็นพัฒนาการทั้งนั้นเลยนะคะเราจะเห็นว่าโอ้ตั้งแต่เด็กที่เล่นไม่ได้จนไปถึงเล่นได้เล่นอ่
2: ะ
0: ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำเนี่ยมันเห็นชัดมากนะคะว่าเด็กเรียนรู้จริงๆ
2: ค่ะอย่างนี้ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่น้องเองยังไม่อยากจะเล่นไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้เราสามารถสอนอะไรระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกเราได้บ้างไหมคะ
0: ได้หลายอย่างนะคะ
2: ต
0: ัวอย่างเช่นว่าโดยการให้เขาสัมผัสเองนะคะให้รู้เองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็จะไม่ทำให้เขาจะต้องกลัวกับความกลัวที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นนิทานก็ได้เล่าผ่านนิทานก็ได้ในเรื่องของทรายในเรื่องของหาดทรายทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจอยากจะไปสัมผัสมันมากขึ้นหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมบางอย่างที่มันมีทรายเข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ได้สัมผัสจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเขารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เห็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะกล้าที่จะลงไปได้แต่สำหรับเด็กเล็กในวัยนี้เนี่ยนิทานจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองคือตัวละครในนิทานนั้นถ้าตัวละครในนิทานนั้นหรือว่าเป็นเพื่อนตัวละครในนิทานนั้นเป็นลูกหนูหรือลูกปูอะไรเงี้ยที่เดินตามแม่ปูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่เขาไม่รู้จักหรือยังไม่เคยสัมผัสได้
2: หรือว่าอย่างถ้าลูกมีตัวการ์ตูนตัวโปรดในนิทานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอย่างเช่นตุ๊กติ๊กไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้เขาดูแล้วก็โอ้โหเที่ยวทะเลสนุกแบบนี้อยากไปบ้างเรื่องราวในนิทานก็สามารถนำลูกสู่อีกโลกหนึ่งเปิดโลกกว้างให
0: ้
2: ในด้านที่เขาอาจจะยังไม่เคยหรือว่าไม่กล้าได้
0: ใช่
2: ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะอย่างโน้ตเองลูกอยู่ในวัยนี้เหมือนกันค่ะ2ขวบก็เริ่มจะแบบความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยฟังแม่บ้างสอนอย่างทำอย่างเวลาอยากให้ทำอะไรเล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยค่ะพอเล่าไปเขาก็ทำตามได้อย่างง่ายดายเชื่อนิทานมากกว่าเชื่อแม่นะคะ
0: ถูกต้องค่ะตัวละครในนิทานคือคนที่ใกล้กับเขามากที่สุดเป็นเพื่อนของเขาหรือเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเด็กจะยินดีจะทำตามตัวละครในนิทานมากกว่าทำตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกเพราะงั้นเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ตรงนี้ในการที่โน้มน้าวให้เขาทำกิจกรรมบางอย่าง
2: ค่ะจากคลิปที่คุณแม่ครูนกเล็กเนี่ยนะคะได้ส่งเข้ามาเราได้เรียนรู้แล้วก็มีหลักการ BBL อะไรที่อยู่ในคลิปที่ได้ใช้กับลูกใช้กับเด็กๆบ้างคะ
0: ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีการจัดการถึงแม้คุณแม่จะบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่มีวิธีการที่จะจัดการให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะหาตรงนี้ได้นะคะโดยการเป็นตัวอย่างนะคะโดยการที่เรียกว่าอะไรนะคะโน้มน้าวใจ
3: ใ
0: คือหาวิธียังไงก็ได้
3: ไม่บังคับเขาว่าจะต้องขยันขยอทำสี่
0: ใช่ะนะคะ
3: คือเราก็ทำเหมือนเป็นกุศโลบายหลอกล่
0: อ
3: ไปเขาก็เพลินไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะถ้าเราสังเกตดูตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าตอนที่คุณยายอุ้มมาแล้วก็จะให้เขาลงไปเขากลัวมาก
2: เกาะเหมือนแบบว่า
0: ใช่แน่นเลย
2: ไม่
0: ผ่อนเลยนะคะบอกว่าไม่กล้าเลยแล้วก็ร้องตรงนั้นเนี่ยพอถ้าคุณแม่บังคับต่อไปเนี่ยเด็กจะกลัวไปเลยจะไม่ชอบตรงนี้เราบอกว่าลิมบิกเด็กปิดลิมบิกคือหมายถึงว่าสมองส่วนอารมณ์เขาเนี่ยปิดทันทีเลยไม่เล่นไม่เอาแล้วกลัวร้องไห้เลิกแล้วอาจจะกลัวทรายไปอีกนานแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ทำแบบนั้นก็ปูเสือ

0: เอาก็ไม่เอาเราไม่อยู่พื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนของลูกนะ
1: ใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยับออกไปในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยให้กระตุ้นเราบอกว่ากระตุ้นหรือเปิดสมองส่วนที่เป็นส่วนอารมณ์ของเขาให้เบิกบานขึ้นอยากรู้อยากทำมากขึ้นเพราะนั้นเด็กในวัยนี้เนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันโอเคนะอยากทำและอยากเล่นเขาก็จะค่อยๆที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องมีใครบังคับ
0: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่พี่หูหนูบอกว่าสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆในเรื่องของอาหารกายอาหารใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ประสิทธิภาพตามพัฒนาการของลูกรักของเราอันนี้เป็นยังไงคะคุณแม่ที่ได้ทำคลิปอีกตัวนึงตัวนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะในเรื่องของอาหารกายอาหารใจเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
0: คะ
2: แล้วก็ใส่ใจในเรื่องอาหารการกิน
0: สำคัญมาก
2: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองถึงเน้นแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเราก็พูดถึง อยากให้เขาพัฒนาการตั้งดีตั้งแต่ในครรภ
0: ์สามารถกระตุ้นได้ตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลย
2: ก็ศึกษาดูในวิดีโอคุณหมอ
0: คุณแม่ทำอะไรบ้างที่คิดว่าโอ้ได้ผลเนี่ยลูกเราคลอดออกมาแล้วมันเกิดมาจากเรื่องที่เราทำกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องอะค่ะ
2: ร้องเพลงร้องเพลงเป็นนิทานเพลง
0: ตั้งแต่ท้องได้กี่เดือนคะ
2: โอ้ท้องได้ตั้งแต่ประมาณ5เดือนที่เขาเริ่มดิ้น
0: ค่ะ
2: ก็เริ่มร้องเพลงร้องเพลงแล้วตบท้องเบาๆอะไรเงี้ยเป็นจังหวะไปก็พอดีว่าได้นิทานเพลงมาก็ร้องเพลงนั้นนะคะซ้ำ
0: เพลงเดิมเลยคุณแม่ร้องอะไรแฮปปี้ก็ร้องไปเรื่อยๆ
2: ใช่ค่ะก็จนกระทั่งใกล้ข้อแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่เรามีการร้องแล้วก็ข้อท้องเขาจะมีการตอบสนองค่ะเขาจะดิ้นตลอด
0: ค่ะโหดีจังเลยเรื่องจริงอย่างเด็กตอนที่อยู่ในครรภ์ของเราประมาณ5เดือนประสาทสัมผัสทางด้านการได้ยินก็สร้างหูนี่สร้างครบสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นก็ได้ยินคุณแม่พูดคุยอะไรถึงแม้จะผ่านน้ำคร่ำก็ตามทำนองการพูดคุยของคุณแม่ก็เด็กก็จำได้ดีแม้กระทั่งวันคลอดออกมาถ้าได้ยินเสียงที่เคยได้ยินในท้องก็อุ่นใจนะคะและอย่างเรื่องของอาหารกายได้ดูแลยังไงต่อเนื่องหลังจากคลอดออกมาบ้างคะ
2: ก็ให้ดื่มนมแม่ทานนมแม่จนกระทั่งขวบ2เดือน
0: ดีจังเลยค่ะ
2: น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่ป่วยเลยค่ะอันนี้ดีจริงๆแล้วก็พัฒนาการเขาดีมากเขาคว่ำตั้งแต่ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆก็คว่ำแล้วแต่ปกติเด็กประมาณ3เดือน
0: ค่ะ3 4 5เดือน
2: ใช่
0: กว่าจะคว่ำ
2: คอเขาก็ตั้งเลย
0: พัฒนาการวัยสุขภาพแข็งแรงจริงๆนมแม่ก็เปรียบเสมือนทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจด้วยเพราะว่านอกจากได้โภชนาการที่ดีครบถ้วนได้ภูมิต้านทานจากคุณแม่ยังมีเรื่องของเวลาเราอุ้มเขาทานนมสัมผัสซบตาอกกอดลูกจะอบอุ่นมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ก็เวลาทานนมก่อนจะนอนก็เปิดเพลงนิทานแล้วก็เพลงกล่อมเด็กคุณพ่อเขาก็ไลฟ์เพลงกล่อมเด็กใส่อินสามแล้วก็เสียบให้ฟังก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งแต่เล็กๆเลยอย่างเงี
0: ้ยดีจังเลยถูกใจเลยดูเป็นเด็กอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาด้วย
1: ตามที่คุณแม่ได้บอกมานะคะนกเล็กบอกมาว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่ในน้องถูกใจอยู่ในท้องเลยเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงให้ฟังในขณะเดียวกันเคาะไปด้ว
3: ย
1: นะคะเด็กจะได้ในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วแล้วพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเพลงเดิมๆของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในวังวนของการคิดหรือสมองของเขาอยู่คุณแม่ก็สามารถที่จะร้องพอเขาร้องเพลงพอแม่ร้องเพลงนี้เนี่ยถ้าเกิดเด็กร้องไห้เนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะรับรู้ได้ทันทีเลยเขาจะรู้สึกปลอดภัยได้ทันทีเลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่เคยสังเกตตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
0: เคยไหมคะเคย
2: พิสูจน์เวลาเขางอแงมากๆก่อนเพราะว่าเขาจะชอบงอแงมากๆตอนง่วงนอนจะนอนเด็กง่วงนอนจะงอแงมากก็ร้องเพลง
1: ค่ะ
2: ตะก้นร้องเพลง
1: แล้วเขาก็จะสงบลงถูกไหมคะเพราะว่าเขาเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
0: โอ้ดีจังเลยของรถเองก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าร้องก็ร้องตั้งแต่5เดือนพอรู้มาว่าดีกับลูกก็ร้องมาเลยเพลงหนึ่งร้องไปเรื่อยๆพอวันคลอดน้องคลอดธรรมชาติก็เลยขอว่าคุณหมออยากให้ลูกกินนมแม่เร็วๆอะไรเงี้ยเอามากระตุ้นนมแม่เลยระหว่างที่ลูกแบบยังทานนมแม่ไม่ได้ก็เริ่มงอแงเริ่มร้องไห้แล้วร้องเพลงที่เคยร้องให้เขาฟังตอนอยู่ในท้องตั้งแต่5เดือน
1: หยุด
0: ร้องแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยตั้งแต่แรกคลอดเขาก็รับรู้ได้จริงแล้วเกิดพัฒนาการดีด้วย
1: ใช่ค่ะอันนั้นพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยนะคะอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงอาหารกายอาหารใจเนี่ยนอกเหนือจากที่คุณแม่เป็นคนให้แล้วเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็มีส่วนที่จะให้อาหารใจกับเด็กเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นคุณตาคุณยายที่เราเห็นอยู่ในคลิปนะคะคุณพ่อนะคะทุกคนเนี่ยคือส่วนประกอบของการให้อาหารใจนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแล

0: นะคะน้องถูกใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะ
1: คุณยายมาดูแลตั้งแต่คลอดเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลย
2: ค่ะ
1: ก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
0: เพราะฉะนั้นน้องก็จะรู้สึกว่าเขามีสังคมที่ปลอดภัยจะเราจะเห็นว่าน้องถูกใจเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ห่วงตัวคือไปกับคนนี้ก็ได้คนนั้นก็ได
2: ้ค่ะนี่ก็ไปกับทีมงานแล้วนะคะ
0: คือหมายถึงว่าเป็นมิตรแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะมีหลายๆคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรู้จักเปิดตัวเข้าสู่สังคมได้ง่ายขึ้นนะคะอันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าหาผู้คนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราถามว่าแล้วการที่เด็กได้รับอาหารกายอาหารใจเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานอกเหนือจากเรื่องร่างกายยังไงบ้างนอกเหนือจากเรื่องอารมณ์อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารกายอาหารใจเนี่ยเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เนี่ยจะต้องมีอาหารส่งเสริมมาจากทางรากนะคะเด็กที่มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการคิดเขาจะไม่กลัวที่จะคิดเขาจะไม่กลัวที่จะลงมือทำเพราะเขารู้สึกว่ารากฐานเขามั่นคงปลอดภัยอย่างที่น้องถูกใจแสดงให้เราเห็นว่าเออทำอย่างนี้ถึงแม้ฉันจะกลัวทรายแต่ฉันกล้าที่จะแบบทำตามที่แม่ทำขยับเข้าไปได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ได้รับอาหารใจจากคนรอบข้างจะมีความได้เปรียบมากกว่าในการเรียนรู้
2: สุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเริ่มจากคุณแม่ของเราก่อนเลยนะคะคุณครูนกเล็กถึงเรื่องของหลักการ BBL ที่สามารถนำไปใช้กับลูกแล้วก็ดูแลลูกของเราให้เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและใจค่ะ
1: ค่ะก็ต้องฝากไว้ถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราอย่าไปมุ่งเน้นแต่อาหารภายนอกคือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
2: ค
1: ่ะก็จะทำให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได
2: ้ค่ะสุดท้ายขอทำแนะนำจากพี่หูหนูวิทยากรของเราด้วยค่ะ
0: จริงๆคุณแพะคุณแม่คุณนกเล็กพูดไปเนี่ยชัดเจนมากเลยเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากๆคือเราไม่ได้หวังพึ่งแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าอาหารที่เราให้เข้าไปจากภายนอกแต่ว่าความใส่ใจเวลาที่มีคุณภาพที่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองให้กับเด็กอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเราบอกว่าเราอยากให้ลูกเราฉลาดเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ด้วยการให้เวลาด้วยการให้ความรักนะคะด้วยการใส่ใจเขาให้มากที่สุดตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องของเราจนเขาเติบโตขึ้นมานะคะเขาจะเรียนรู้ได้อย่างสมวัยขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และปกครองและคนที่อยู่รอบข้างค่ะสมองดีสร้างได้จริงๆนะคะ
2: ค่ะสมองดีสร้างได้นะคะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกที่สุดเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้เขาเติบใหญ่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงสามารถจัดเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดให้กับลูกของเราได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่ของเรานะคะคุณครูนกเล็กค่ะคุณจิรพัฒน์สุการทงคุณแม่ของน้องถูกใจขอบคุณน้องถูกใจด้วยนะคะตอนนี้ไปเที่ยวเล่นพัฒนาการอยู่แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้านะคะมาพบกับผู้ชนะการประกวดค่ะโครงการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย3ถึง7ปีจะเป็นใครและเป็นเรื่องราวของคลิปอะไรนั้นน่าสนใจมากๆห้ามพลาด นะคะครั้งหน้านั่นเองวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสมองดีสร้างได้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมี

0: ีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

0: ขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เป็นเชฟทำอาหารทั้งวัน
0: ต้อง

0: อาหารทั้งวัน
1: ต้องขยัน

0: ป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคย
1: ร้อย
0: เยอะด้วย
1: 60กว่า
0: เส้น
1: ใช่
2: แต่การของร้อยไม้เนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญาแพทย์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดพังผืดเนี่ย
0: ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
1: ผู้สาวขาเลาะ
0: เราเป็นผู้สาว
1: เป
0: ๊ะเคส
1: โอเคได้ไ
0: ปสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงจะดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะได้รับไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยไปด้วยกันค่ะและเรื่องราว

ะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเฟซลิฟต์ยกกระชับหน้าดึงหน้ามีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะ1เฟซลิฟต์เหมาะกับใครช่วย

0: เริ่มสูญเสียความกระชับตึงๆและหย่อนคล้อยไปแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้เราจะมาไขคดีในหัวข้อface lift ยกกระชับหน้าดึงหน้าและวันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ maxillofacial คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและผู้ที่จะมาช่วยซาร่าไขข้อสงสัยนะคะและมาเป็นโจทย์ในวันนี้ด้วยนะคะก็คือแขกรับเชิญของเราค่ะน้องเพชรชนะภูมิเทว่องค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีคุณหมอด้วยนะคะเอาละค่ะหลายๆคนนะที่สนใจตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายแล้วมีประเด็นหลายคนมากเลยที่สนใจในเรื่องของการยกกระชับหน้าดึงหน้าก่อนอื่นถามประเด็นนี้เลยค่ะว่าเฟซลิฟต์เหมาะกับใครและช่วยเรื่องอะไรบ้างค่ะ
1: ก็เฟซลิฟต์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการยกกระชับดึงหน้าก็เหมาะกับคนที่หน้าหย่อนคล้อยแล้วมันจะมีรอยหิวย่นตามธรรมชาติที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกมันดึงลงมาพวกนี้ก็จะสังเกตว่าถ้าพออายุมากขึ้นแก้มมันจะเริ่มแบบมันค่อยๆลง
0: มา
1: คอก็มีเหนียงๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมาะที่จะใช้วิธีการยกกระชับใบหน้าเพราะว่าใช้วิธีอื่นมันก็ไม่ได้ผลนะเหมือนผ้ามันหย่อนมากแล้วต้องเย็บดึงขึงมันขึ้นไปใหม่ใช่ขึงมันขึ้นไปใหม่
0: นี่สำหรับน้องเพชรมาทำไมคะหน้าเราตึงอยู่แล้ว
2: ก็หาหมอง่ายปกติอะก็หาหมอเหมือนกัน
0: ประสบการณ์เรายังไงบ้างคะ
2: ประสบการณ์ของเพชรส่วนใหญ่ก็เพชรจะเป็นคนมีแก้มอยู่แล้วแล้วแก้มมันจะย้อยลงปกติอะไรเงี้ยก็ใช้บอดลิฟบ้างร้อยใหม่บ้างแล้วก็แบบเป็นพวกฉีดแฟตอะไรพวกนี้ให้หน้ามันกระชับยกขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างจากเฟซลิฟต์อันนี้ใช่ไหมครับ
1: ก็คืออันนั้นมันได้นิดหน่อยถ้าพวกร้อยไหมหรือว่าเลเซอร์หรือฉีดโบท็อกซ์อะไรนี่มันจะไปแค่ทำให้กล้ามเนื้อที่เกิดรอยตีนกาอะไรเงี้ยมันขยับน้อยลงรอยตีนกามันก็น้อยลงแต่ที่บอกว่ามันจะยกขึ้นไหมอะไรเงี้ยมันบางคนเขาก็ว่ายกแต่มันน้อยมากเท่าที่ถามมา
0: ค่ะก็แสดงว่าในกรณีที่น้องเพชรเคยทำเนี่ยอย่างพี่ก็เคยทำเหมือนกันพวกโบท็อกซ์พวกทำเลเซอร์ไฮฟูหรือไม่ก็ร้อยไหมโอ้โหเจ็บมากที่สุดของที่สุดเอาพูดตรงร้อยไหมผ่าตัดเถอะผ่าตัดเจ็บขนาดนั้นอะแต่ก็ถามว่าการที่แผลมันจะหายมันจะค่อนข้างเร็วกว่าผ่าตัดนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการยกกระชับหน้าแบบที่เราได้กล่าวไปเนี่ยก็คือจะไม่ถาวรเหมือนกับการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกว่าคนที่ควรจะทำก็คืออายุเยอะแล้วหรือมีปัญหาว่าผิวหน้าหย่อนคล้อยจริง
1: ๆ
0: หรือมีกรณีที่แบบเป็นเหมือนแบบหน้าผิดรูปอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณหมอ
1: ก็ส่วนใหญ่ถ้าหน้าผิดรูปมันจะต้องไปวิเคราะห์อีกทีว่าผิดจากอะไรผิดจากกระดูกหรือเปล่
0: า
1: หรือผิดจากกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งมันจะคนละประเด็นกันครับคือโดยหลักๆอันนี้มันจะช่วยยกกระชับการหย่อนคล้อยในใบหน้าปกติมากกว่าคือบางคนแบบผิวเขาอาจจะเหมือนฝรั่งเนี้ยผิวเขาแก่เร็ว
0: จริง
1: นะ
0: หนูแหละ เป็นคนแบบผิวแบบดูถึงแม้ว่าน่าจะดูเด็กแต่ผิวแก่มาก
1: หรือคนเคยอ้วนแล้วผอมเนี้ยหน้ามันก็จะดูเหี่ยวลงมาเพราะหนังมันเคยยืดแล้วไงพอผอมแล้วมันหดลงมาอย่างเงี้ย
0: การผ่าตัดลิฟต์หน้าก็สามารถช่วยทำให้ผิวกลับมาตึงได
1: ้ครับใช
0: ่แล้วการที่สมมติว่าคนที่เข้ามาปรึกษากับคุณหมอค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผิวหรือว่าคนที่แบบคนแล้วอยากทำหน้าเล็กขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างกรณีนี้ช่วยไหมคะ
1: ก็คือถ้าอ้วนแล้วหน้าเล็กแล้วมันยังไม่เหี่ยวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะให้ไปอย่างอื่นก่อนเพราะว่าพออายุน้อยๆมันเริ่มทำมันมีแผลเป็นถึงแม้เราจะพยายามซ่อนแล้วเนี่ยบางคนก็ยังมีอะไรเงี้ยนะคือมันอาจจะไม่คุ้มกันอาจจะไปลองเลเซอร์ดูก่อนไหมหรืออาจจะอย่างที่ว่าไปทำร้อยไหมอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ร้อยไหมนะแต่ว่าเคยเจอไหมที่ร้อยแล้วมันอักเสบก็เลยรู้สึกว่ามันจะคุ้มไหมกับความเสี่ยงอะไรเงี้ย
0: อย่างกรณีน้องเพชรเนี่ยเคย
2: ร้อยเยอะ
0: ร้อยร้อยช่วงไหนคะที่เราเป็นกังวล
2: ของเพชรตอนนั้นช็อตหมอเขาร้อยเป็นเขาเรียกไหม TO มันจะมี2แบบถูกไหมฮะที่มันเป็นแบบว่าร้อยเยอะๆกลางปลากับแบบที่ดึงเลยขึ้นไป
0: แล้วก็มัดขึ้นตรงไป
2: แต่นั้นผมไม่เคยผมเคยแต่แบบเป็นที่แต่ผมก็โดนไปหลาย
0: เข็ม
2: 60กว
0: ่
2: าใช่แต่ว่ามันก็ช่วยในเรื่องรูปหน้าเพราะว่าผมเป็นคนรูปหน้ากลม
0: ของพี่เป็นรูปหน้าลูกค้า
1: คือหลักการหลักการของร้อยไมล์เนี่ยแบบในความรู้สึกของสัญญ

0: าติเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดท้องผืดไงมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันช่วยจริงเปล่าเพราะว่ามันเกิดท้องผืดเพราะตอนมาล้อดึงหน้าเนี่ยมันล้อยากขึ้นด้วยแล้วไหมบางทีร้อยไปตั้ง60เส้นเนี่ยโอ้ผังผืดเยอะมาก
1: ตายแล้ว
2: แล้วอย่างที่เขาบอกประเด็นที่ว่าการยกกระชับหน้าเนี่ยเหมาะสำหรับผิวที่เหี่ยวถ้าไม่เหี่ยวอย่าดึงอันนี้
0: ก็ถ้าไม่เหี่ยวเดี๋ยวนี้เขาก็จะพยายามไปใช้วิธีอื่นยกเว้นว่าไม่เหี่ยวแต่ว่ามันตกลงมามันก็ดึงชั้นกล้ามเนื้อขึ้นไปได้บางทีหน้าเขาตกมาเหมือนผ้านวมมันตกลงมา
2: หมอพูดซะเห็นภาพหน้าผ้านวมเจ็บนะ
0: คือฝรั่งหน้าเป็นเหมือนผ้าแพรงบางๆมันจะย่นแบบจิบจิบจิบจิบพอดึงแล้วมันเห็นว่ามันตึงขึ้นชัดแต่คนไทยเนี่ยหน้ามันแบบ
2: หน้าผ้านวม
0: ผ้านวมมันห้อยแบบเหมือนผ้านวมห้อยลงมาการยกมันเลยแบบเหมือนต้องยกผ้านวมยกที่กล้ามเนื้อเข้าไปให้ตึงเดี๋ยวบางทีก็ต้องมีดูดไขมันแถวใต้คางเพื่อให้มันเห็นแบบแนวคางอะไรเงี้ยใช่
2: เห็นเขาเร
1: ีย
2: กว่า
0: จอลาย
2: ช้าครับ
1: แล้วอย่างนี้แบบว่าถ้าแบบเราไม่ได้หน้าเหี่ยวแต่แบบว่าเราสามารถดึงได้ทุกส่วนของหน้าไหมครับบางคนแบบว่าอุ้ยตาข้างนี้มันตกมาข้างเดียวเงี้ยดึงขึ้นไปหรือแบบอุ้ยมุมปากด้านนี้มันแบบยกไม่เท่ากัน
2: มันง่ายๆว่าดึงทีเดียวได้ทั้งหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มันคือเราซ่อนแผลอยู่ตามไรผมยิ่งไกลๆแรงมันจะยิ่งน้อยเพราะว่าเราไม่สามารถมาเย็บดึงมุมปากจากตรงแก้มได้เลยไงแผลมันชัดไงก็เลยแบบว่าอะไรที่มันแบบยิ่งไกลๆแรงดึงมันจะน้อย
2: ค่ะ
0: งั้นถ้าเอาโดยหลักการแล้วเนี่ยมันสำหรับการคลี่อะไรที่มันห้อยๆยับยับมากกว่าคือถ้าต้องการแบบจะเปลี่ยนรูปแบบมุมปากเลยอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ตามตั้งใจอย่างนั้น
1: ส่วนใหญ่ก็จะดึงแค
2: ่ส่วน
1: กรอบหน้าขึ้นไป
0: เลยใช่ใช่แต่ว่าบางคนเขาก็ไปตัดตรงมุมปากให้เป็นรอยยกเงี้ยซึ่งถ้าศัลยแพทย์ตกแต่งบางทีก็กลัวแผลเป็นเพราะว่าการมีแผลเป็นขึ้นมาแล้วมันแก้ยาก
2: ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าคนที่เหมาะในการจะดึงยกกระชับหน้าคือคนที่มีอายุมีผิวที่เหี่ยวเพราะฉะนั้นจะทำให้สามารถเห็นชัดเจนเห็นผลชัดเจนว่ามีการยกกระชับผิวหน้าขึ้นแต่ถ้าในกรณีเด็กๆแบบนี้เด็กๆแบบนี้ก็แค่แบบใช้พวกชั่วคราวก็ได้เลเซอร์ก็ได้เพื่อให้ไม่ต้องมีแผลเป็นมากหรือพักฟื้นนานเพราะว่าอย่างของซาร่าค่ะมีปัญหาเรื่องหนังตาตกค่ะหนังตาคือแน่นอนผ้านวมมันตกมาปิดตาแล้วหนูก็เลยแบบกลัวการผ่าตัดช่วงแรกก็คือกลัวเพราะว่าหนึ่งมันต้องพักฟื้นแล้วหนูก็ต้องทำงานไม่ได้อย่างน้อยก็เลยปรึกษาว่าเอ้ยถ้าจะทำแบบสามารถแบบตาดูเฉียวขึ้นหนูก็เลยไปร้อยใหม่2เข็มก็คือบริเวณตรงนี้จุกนึงกับจุกนึงแล้วก็เขาก็จะมามัดปมตรงนี้หนูก็คือ2จุกนั้นจนมาถึงตอนนี้ก็ยังตกเหมือนเดิม
0: ก็อย่างที่ว่ามันร้อยไหมเนี่ยมันโดยหลักการแล้วมันไม่น่ามีแรงดึงมากเพราะมันเป็นแค่ไหมแล้วก็ช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันตึงๆเพราะว่ามันมีปฏิกิริยาของร่างกายทำให้มันเกิดผังผืดขึ้นมานะแต่พอความตึงนั้นมันหายไปมันก็หย่อนมาที่เก่าก
2: ลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นแล้วการยกแบบกระชับแบบผ่าตัดจะเห็นผลมากที่สุด
0: ใช่ใช
2: ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่ายกกระชับหน้าเสร็จแล้วตาหูจมูกปากรูปหน้าจะเปลี่ยนไปไหม
0: จริงๆแล้วโดยหลักการมันไม่เปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้เป็นโครงสร้างที่มันโดนขึงอยู่กับกระดูก
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าตรงมุมปากเนี่ยถ้าเย็บดึงแรงๆเนี่ยบางทีบางคนก็ปากก็กว้างขึ้นด้วยเพราะว่ามันสามารถดึงก็ต้องคุยกับหมอว่าจะดึงขนาดนั้นหรือเปล่า
2: คุณหมอสมมติว่าอย่างรูปเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะคะของซาร่าเนี่ยแน่นอนผิวผ้าแพรผิวแบบว่าดูเหี่ยวแบบเหี่ยวเป็นผิวไม่ละเอียดนั่นเองแล้วก็เวลาเรายิ้มเยอะๆเนี่ยจะเริ่มมีรอยสมมติว่าหนูจะยกกระชับของหน้าเนี่ยการผ่าตัดเนี่ย
0: คุณมันก็ดึง
2: มันจะมีส่วนไหนบ้างคะที่สามารถทำได้บ้าง
0: ก็ส่วนใหญ่แก้มที่มันตกเนี่ยมันยกขึ้นได้
2: ก็มีส่วนแก้ม
0: แล้วก็พวกขมับหางคิ้วอะไรเงี้ยมันก็ยกขึ้นได้
2: ขมับอุ้ยแค่ยกคือไปทางหน้าได้เลยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ถ้าดึงหน้าผากบางทีหน้าผากที่ห้อยมันก็ยกขึ้นได
2: ้
0: บางคนแบบมีรอยย่นหน้าผากเยอะๆอย่างเงี้ยก็เหมือนคลี่มันออกหรือใต้คางมีเหนียงเงี้ยมันสามารถไปตัดไอ้เส้นที่มันเป็นแบบให้มันตึงขึ้นเย็บกระชับแต่ถ้าทำแบบเยอะกว่านั้นบางคนก็ไปตัดต่อมน้ำลายตัดอะไรให้มันแบบคอยิ่งดูเล็กลงบางคนต่อมน้ำลายมันใหญ่แล้วมันตุ่ยออกมาเงี้ยเขาก็ไปตัดต่อมน้ำลายออกบางต่อมมันตัดได
2: ้
0: เย็บกระชับให้คอมันเรียบขึ้นอะไรเงี้ยแม้บางคนเหมือนมีลูกกระเดือก3ลูก
2: อ่ะ
0: เพราะมันมีต่อมน้ำลายอะไรเงี้ย
2: มีคนตัดลูกกระเดือกไปด้วยไหม
1: ไม่น่ามีนะ
2: เพื่อบอกว่าอยากแบบว่าไม่อยากให้เห็น
0: ไ
2: ง
0: เ
2: หลาออก
0: ครับก็ทำได้
2: ทำได้แล้วก็ยกกระชับขึ้นไปอีก
0: ครับครับ
2: พอได้ฟังแบบนี้แล้วตามจินตนาการของคนทั่วไปเลยสมมติว่าเราดึงยกกระชับหน้าตัดออกให้ตึงทุกอย่างละการแสดงอาการแสดงสีหน้ามันมีผลไหมคะคุณหมอ
0: ก็โดยหลักการแล้วถ้าเราไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้าเนี้ยมันก็จะไม่มีผลแต่ผ่าตัดพวกนี้มันมีความเสี่ยงเพราะว่ามันใกล้เส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็ต้องคุยกับคนไข้ว่าแบบมีความเสี่ยงแต่ว่าเท่าที่ทำมาหมอยังไม่เคยตัดแต่ว่าถ้าซวยไปตัดก็ถือว่าสุด
1: กรณีพิเศษ
2: คุณหมอใช้คำง่ายๆเลยถ้าซวยไปตัด
0: คือแบบเอาถ้าไปเจอหมอที่แบบว่าประสบการณ์น้อยหรือไม่ชำนาญอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใครชำนาญแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยไม่ควรไปตัดเพราะว่ามันต้องเรียนรู้มาพอสมควรว่ามันตำแหน่งนี้มันมีเส้นประสาทต้องอย่าไปตัดแต่บางทีมันอาจจะไปโดนชั่วคราวก็คืนกลับมาได้ยกไปตัดขาดถาวรเนี่ยมันก็ไม่คืน
2: ใช่เพราะช่วงนี้ก็น่ากลัวมากคลินิกเสริมความงามเกิดขึ้นเยอะมากมายแล้วคนก็เลยคิดว่าแบบทำวิธีนี้อาจจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ชำนาญจริงๆแล้วว่าเขาอาจจะมีวิธีแนะนำแบบอื่นหรือว่ามีกรณีอื่นที่แบบอย่าทำเลยดีกว่านะอะไรค่ะคุณหมอเคยเจอเคสอะไรแบบยากๆไหมคะในการยกกระชับหน้า
0: ก็บางคนฉีดซิลิโคนมาแล้วมันห้อยมันย้อยอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
0: พวกนี้บางทีการเข้าไปล้อก็ยากแล้วแถมมันเป็นก้อนซิลิโคนมันอะไรอย่างเงี้ย
2: ต้องเอาออกก่อนไหมคะ
0: ก็ควรจะออกแต่บางทีมันอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดว่าล้อไปเนี่ยต้องโดนเส้นประสาทแน่ๆเราก็ไม่กล้าล้อนะก็เอาออกได้บางส่วนก็ต้องคุยกับเขาว่ามันอาจจะไม่ได้หมดเลยน
2: ะ
0: แล้วมันอาจจะกลายเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะว่าพวกนี้ฉีดไว้ตื้นเนี่ยการล้อหนังก็บางเพราะหนังบางมันก็ไม่เรียบเหมือนคนที่หนังปกติมันก็จะยาก
2: ค
0: ือมันอยู่ที่ความกล้าของหมอด้วยคือถ้ากล้ามากก็เสี่ยงมากก็เหมือนคนขับรถเร็วเงี้ยกล้าล้อกล้าอะไรบางทีก็ไปโดนเส้นประสาทโดนเส้นเลือดอะไรเงี้ย
2: แต่อย่างนี้ก็คือต้องได้มีการคุยกับทางคนไข้เรียบร้อยแล้วว่าเธอยินยอมหรือเปล่าใช่ไหม
0: แต่ว่าถึงยอมถ้าเป็นผมก็ไม่ทำให้
2: ไม่แนะนำ
0: เพราะว่าตอนคุยยอมพอเกิดเรื่องแล้วไม่ยอม
2: ทำเป็นเรื่องอีกนะคะน
0: ี
2: ่ขนาดคุณหมอบางเคสยังไม่กล้าเลาะเลยแต่ผู้สาวเลาะนะ
1: ผู้สาวขาเลาะ
2: เราเป็นผู้สาว
1: เฮ
2: ้ยแค่พอ
1: โอเคได้ไปแล้วปกติคุณหมอเนี่ยครับผมปกติคุณหมอทำเคสไหนตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
0: ก็ถ้าที่หน้าก็ส่วนใหญ่ก็ดึงหน้ากับดึงคอเป็นส่วนเป็นหลักเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่หน้าผากเขาบอกดึงแล้วมีแผลอย่างนี้กว้างเขาก็ไม่เอาส่วนสองกล้องเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยแก้ปัญหาให้เขาตรงคิ้วเนี่ยถ้าคิ้วตกว่าบางทีเราก็แนะนำเป็นแบบตัดเหนือคิ้วเลยก็เย็บซึ่งอาจจะแผลเป็นมีบ้างแต่ว่าพอนานๆไปแผลมันจางลงแต่ว่าบางคนเขาปัญหาเขาเรื่องคิ้วมันตกจริงๆก็ถ้าดึงด้วยวิธีอื่นคิ้วมันไม่หายตกครับ
2: และแน่นอนที่สุดค่ะเมื่อกี้เราก็ได้คุยไปเรื่องบางส่วนแล้วในการลิฟต์หน้านะคะยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้าให้ตึงนั่นเองแต่ว่ายังมีอีกหลายประเด็นเลยค่ะที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสวยหล่อขอสืบแล้วนะคะเรายังค้างกันที่ประเด็นในเรื่องของ face lift นั่นเองยกกระชับหน้าดึงหน้านะคะและแน่นอนประเด็นหลายๆคนนะคะก็น่าจะมีคำถามว่าหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองไงบ้างเดี๋ยวถามประสบการณ์จากน้องเพชรก่อนละกัน
1: ก็แน่นอนว่าหลายๆคนคงจะเห็นอยู่แล้วว่าเวลาเราแบบไปผ่าตัดอะไรมาไม่ว่าจะแบบทั้งร่างกายเนาะแล้วก็ทุกคนจะชอบพูดว่าห้ามกินไข่นะห้ามกินทุเรียนนะเดี๋ยวมันจะแผลหายช้านะอันนี้มันเกี่ยวไหมครับ
0: คือโดยหลักการแล้วอาหารมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรคือแต่ว่าถ้าผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันเลาะกล้ามเนื้อเลาะไอ้พังผืดเลาะอะไรหนังผิวหนังเยอะเนี่ยเรากลัวเรื่องเลือดออกนั้นผมก็จะแนะนำคนแค่ว่าอย่ากินอาหารรสจัดจ้านมากรสเผ็ดหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าสูบบุหรี่หรือกินเหล้าแอลกอฮอล์เพราะว่ามันไปกระตุ้นความดันเลือดให้มันสูงขึ้นแล้วก็มันมีความเสี่ยงที่เลือดมันจะออกมาคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหลังผ่าตัดของดึงหน้าคือเลือดออกแล้วมันเกิดเป็นเลือดข้าง แล้วก็จะตามมาด้วยแผลไม่ติดหนังตายอะไรเงี้ย

0: ับที่สูบบุหรี่เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการดึงหน้าเลยเพราะว่ามันจะทำให้หนังที่ดึงตึงๆเนี่ยมันตายได้สูบบุหรี่บางทีเราก็อยากให้งดก่อนดึงหน้าดูทำสองอาทิตย์อย่างเงี้ย
1: จริงๆคนงดเลยนะเพราะจริงๆแล้วสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าเขียวแล้วก็หน้าแก่แล้วก็ไม่ได้แก่แค่หน้าเลยและผิวนะคะก็คือสมรรถภาพด้วยทางร่างกายแบบช้าลงปอดแบบทำงานช้าลงนี่ถ้าจะต้องดึงจริงๆก็ต้องดึงผิวปอด
2: นี่ก็แปลว่าระยะเวลาในการพักฟื้นของแต่ละที่ที่เราจะทำเฟซลิฟต์มันก็ต่างกัน
0: ก็อย่างน้อยต้องมี7วันถ้ายิ่งดึงเยอะก็ความเสี่ยงก็หนักขึ้นก็ในช่วงแรกคือ7วันที่เรากลัวเรื่องเลือดออกคือบางคนไปออกกำลังกายไปอะไรเงี้ยจริงๆอยากให้นอนพักเยอะคือลดกิจกรรมให้อยู่แบบนิ่งๆอะไรเงี้ย
1: ก็เซฟตัวเองให้ร่างกายได้ฟื้นฟูจุดให้หายก่อนแล้วค่อยไปทำกิจกรรม
0: เพราะว่าถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ
1: ่
0: คือแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บคือดึงหน้าเนี่ยไม่ค่อยเจ็บคนไข้จะมาบอกเลยไม่ค่อยเจ็บ
1: หลังทำใช่ไหมคะ
0: ใช่หลังทำช่วงทำก็ไม่เจ็บเพราะดมยาสลบเลย
1: ไม่เจ็บแล้วไม่รู้สึกตัวด้วย
0: ไม่รู้สึกตัวสลบไปเลย
1: แต่ก็คือการผ่าตัดดึงหน้าก็อย่างที่บอกว่ามีส่วนที่1ทำให้ผิวหน้าดูแต่งกระชับย้อนวัยได้และยังสามารถปรับรูปหน้าได้บางส่วนนะคะคุณหมอ
0: ก็ได้นิดหน่อยคือบางคนเขาฉีดไขมันเติมเข้าไปด้วยพวกที่แบบมีขมับตอบหรือแก้มตอบเงี้ยก็ระหว่างดึงหน้าก็ฉีดเติมเข้าไปคนอายุมากคือไขมันมันหายไปกระดูกหายไปกระดูกมันละลายครับมันก็จะเป็นการแบบเต็มขึ้น
1: เ
0: ขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้หลักการใหม่คือดึงหน้าแบบเพิ่มวอลลุ่มด้วยคือวอลลุ่มมันหายไป
1: สมมติว่าซาร่าเป็นคนที่หน้าผากเป็นคนคิ้วต่ำละกันก็คือหน้าผากอ่ะสูงละกันประมาณนี้ถ้าหนูอยากจะแบบลดหน้าผากให้มันเล็กลงเนี้ยช่วยละกันใช่ไหมพี่ต
0: ีนี้ต้องยอมมีแผลที่ไตอะไรผมเพื่อดึงให้ผมมันต่ำลงมาหา
1: อยากมีผมต่ำ
0: ใช่ใช่คือดึงก็เป็นการย้อนทางแทนที่จะดึงหน้าผากขึ้นก็ดึงผมลงมาหามีฝรั่งเคย
1: มี
0: มาให้ทำแบบมาจากต่างประเทศแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีแผลตรงไหล่ผมนิดนึงเพราะว่าเป็นการขยับให้ผมมันมาข้างหน้าเพราะหนังหัวเรามันขยับได้นิดหน่อยอาจจะมาสักเซนหนึ่งหน้าก็เปลี่ยนไปเยอะ
1: โอ้ยน่าสนใจแล้วเอาแล้ว
2: แต่พอแผลหายมันก็คือมันก็เนียน
0: ก
2: ับ
0: แ
2: ผลผมไปเลย
0: ก็มันก็เป็นแผลซิกแซกมันก็จะดูเพลินๆมันไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยชัดครับ
1: แล้วอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีในช่วงนี้ค่ะที่มีวิธีไหนให้แผลเห็นน้อยไหมคะ
0: ไม่ค่อยมันแล้วแต่ผิวฮะถึงแม้จะพยายามแบบเย็บอย่างดีมีเลเซอร์มีซิลิโคนเจลมีอะไรก็บางทีบางคนก็ไม่ดีก็มี
1: แล้วการดึงหน้าผ่านกล้องล่ะคะคุณหมอ
0: ก็มันจะซ่อนสามารถซ่อนแผลอยู่ในไหล่ผมแล้วก็แผลจะเล็กๆนะครับแต่จริงถึงแต่ก่อนโอเพ่นเนี่ยแผลก็อยู่ในผมนะมันก็ไม่ค่อยเห็นเพียงแต่ว่ามันดูน่ากลัวเพราะมันเหมือนถลกหนังใช่ไหม
1: คุณหมอเคยเห็นหน้าข้างในของคนไข้
0: เห็นหมดนะ
1: เฮ้ยคุณหมอว้าวอ่ะ
0: เห็นในสมองก็มี
1: โอ้โ
0: หบางทีก็ต้องกะโหลกแตกก็ต้องผ่าเข้าไปซ่อมกะโหลกอะไรนี้ก็มีในเคสอุบัติเหตุอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าต้องโกนผมไหมครับ
0: ก็ถ้าส่วนใหญ่ดึงหน้าผากเราก็จะโกนเฉพาะตรงที่เราจะเย็บอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วกล้องนะฮะถ้ากล้อง
0: กล้องก็อาจจะไม่ต้องโกนอาจจะโกนนิดเดียวตรงที่จะเจาะกล้องลงไป
1: แล้วตอนเจาะกล้องลงไปสามารถถ่ายรูปข้างในได้ไหม
0: มีนะต่อ
1: ถ่ายได้
0: ทีวีต่อทีวีดูได
1: ้
0: ต้องมองผ่านกล้องหรือว่ามองผ่านจอทีวี
1: ค่ะแล้วเครื่องมือที่จะเข้าไปทำการแบบเย็บหรือผ่าตัดก็คืออยู่ในกับตัวกล้องเลยหรือเปล่า
0: ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีเย็บมีแต่ตัดเลาะไอ้ตรงแบบถังผืดที่มันดึงคิ้วลงล่างให้มันยกขึ้นหรือไปตัดกล้ามเนื้อบางส่วนออกเพื่อลดรอยย่นเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าไปผ่าในช่องท้องกล้องที่หน้าผากเนี่ยมันจะแค่เลาะกล้ามเนื้อรออะไรเงี้ย
1: ผ่าในช่องท้องขึ้นมา
0: คือพวกแม่บางคนผ่าพวก
2: ไส้ติ่ง
0: อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องมีตัดมีเย็บมีอะไรใช้เครื่องมือเยอะกว่า
2: อ๋อ
0: ครับ
1: อาจารย์อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคของคุณหมอ
0: ใช่ใช่
1: เราก็อาจจะรู้แบบผิวเผินนะเพราะเราไม่ได้ไปเป็นหม
2: อตอนแรกก็เพิ่งคิดก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วมันจะไปทำยังไงแบบว่ามันเป็นรูๆเล็กๆแล้วเข้าไปแบบ
1: ยังไง
0: ก็คือมันจะมีเครื่องมือข้างนึงเป็นกล้องแล้วก็ข้างนึงเอาไว้แยกเครื่องมือเพื่อไปตัดไปอะไรอย่างเงี้ยเครื่องมือก็จะเล็กๆแต่ว่าตรงนี้ระยะมันสั้นๆเองมันไม่ไกลมากครับมันก็ไม่ยากมากมันสามารถลงมาถึงจากหน้าผากมาถึงคิ้วมันนิดเดียวทีนี้เขาไม่อยากมีแผลใหญ่ก็ใช้กล้องเข้าไปเพื่อดู

0: ดูพื้นที่จะได้ไม่ไปตัดโดนเส้นประสาทไม่ไปตัดโดนเส้นเลือด
1: อยากเข้าไปดูพื้นที่เหมือนกันแบบว่าตรงนี้ปล่อยเช่าตรงนี้ตรงนี้ปล่อยปลูกบ้านนะ
0: ทำรีสอร์ทท
1: ำรีสอร์ทปลูกบ้านนะคะโอเคได้ฟังขนาดนี้แล้วก็รู้สึกกระจ่างมากพอสมควรในทุกๆประเด็นที่พูดไปนะเรื่องของการยกกระชับหน้าหรือว่าดึงหน้า face lift นั่นเองนะคะโอ้โหทำให้รู้สึกว่าอ่ะช่วงเวลาก็สำคัญผิวก็สำคัญแล้วก็การดูแลตัวเองก็สำคัญเหมือนกันน้องเพชรมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: จริงๆวันนี้ก็รู้เยอะแล้วนะครับผมทั้งอาหารการกินทั้งการดูแลตัวเองแล้วก็เหมาะกับอะไรบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่ามาครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเพศเยอะมากเลยเตรียมตัวแล้ว40เดี๋ยวต้องมาหาหมอแล้ว
1: อายุ40ในมีเป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันเรื่องช่วงวัยของเรานะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำละกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะยกกระชับหรือดึงหน้าเนี่ยคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
0: ก็คือถ้าจะทำก็ต้องศึกษานิดนึงว่ามีหมอที่ทำมีความเชี่ยวชาญไหมสถานที่ทำเนี่ยปลอดภัยไหมเพราะว่ามันเป็นผ่าตัดใหญ่ก็คือเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ช่วยชีวิตเราทันไหมแต่ว่าก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีพอรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายดึงหน้ามันสูงบางคนเขาก็ไม่ไปทำโรงพยาบาลที่มาตรฐานเงี้ยเกิดพอมีปัญหาขึ้นมาคราวนี้ก็บางทีมันก็น่าเสียดายคือทำศัลยกรรมมันต้องปลอดภัยด้วย
1: ค่ะสำคัญ
0: ครับ
1: จริงๆเข้มด้วยมากๆเลยค่ะแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้ใครที่มีความสนใจและการที่อยากจะยกกระชับหน้าหรือดึงหน้าหรือว่าดูเทปนี้อยู่น่าจะได้ข้อมูลไปเยอะมากพอสมควรนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าเรื่องของการผ่าตัดมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเรื่องใหญ่มันคือสามารถถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจริงๆค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์คชินวัฒนวงศ์ค่ะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยน้องเพชรชนะภูมิเทวงค่ะ
2: ขอบคุณ
1: หมอด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยเอาละค่ะสำหรับ EP หน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบจะพาไปไขข้อสงสัยประเด็นความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรห้ามพลาดนะคะแต่วันนี้รายการสวยหล่อขอสืบขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจ

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อประกันโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนดหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับแล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกระดับเขาว่าไอ้โรคจิตทีนี้อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์อะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตไปไหมไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวชอะก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวชไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเนี่ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ดีแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะค่ะเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทร้อนมีหลงผิดน
0: ะ
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งเขาเป็นกันที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสำเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทร้อน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณหมอ
1: ประเภทที่3ก็คือการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือ
0: ค่ะ
1: ผมก็จะถามเขานะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญเลยนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดงไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาว
1: ๆคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับ
0: เ
1: ราครับจะมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคนสองคนหรือสามคนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กำลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงหนึ่งบอกว่าดูสิทำเป็นขยันทำกับข้าว
0: อ
1: ีกเสียงหนึ่งบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค
1: นไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ดีเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนอะคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวนไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจะ

0: มาไกลๆก็มีบางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวเขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
1: คะ
0: แต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับเขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
1: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อาบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
0: ้อันเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัวน
1: ะ
0: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
1: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอนแล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยเปล่าคะ
0: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างง้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
1: ค่ะ
0: หรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนเออใช่แล้วใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
1: ค่ะ
0: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
1: ค่ะ
0: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหว
1: อยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
0: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
1: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
0: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาเองหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์ก็
1: จบ
0: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
1: ก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
0: การแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
1: คือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงนี้สมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
0: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตรัสรู
1: ้
0: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีก็อืมเดี๋ยวไป
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วคือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
1: ค่ะนี่ทำไมเขา
0: แล้วก็ถามว่าทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
1: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
0: มี
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรเยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่าเรสเป
1: คอ่ะ
0: คือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะยินดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาจะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะแบบอ๋อถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ย จน24-25นะว่าจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเก
0: ิดอาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
0: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกแต่แล้วก็บางคนเป็นตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทำงานกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก
0: ็เริ่มแยกแยะได้
1: ค่ะ
0: แล้วรู้ว่าตัวเองที่เกิดขึ้นเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก
0: ็หายไปหลายๆปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวาน
1: อ
0: ่
1: ะอ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเนี่ยโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนบางยาเนี่ย
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับคิดว่าผู้ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภท2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได้บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาเนี่ยเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ค่อยได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะแต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่อันนี้เขามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เขาไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยอย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับใช่เราเรียกว่าพารานอย
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอย่างเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทำงานนะฮะ
1: ที่ทำงานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อกับข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกติ
1: ค่ะ
0: นะฮะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นบางครั้งก็จะบอกว่าวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผม เขาไปตลาด

0: กลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: ก็เกี่ยวด้วย
0: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านอ่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ทาง
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: พอเค้าจับหลักฐานพวกนี้มาเค้าก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยนะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเค้าก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเค้าก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
1: ค
0: ือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยัง
0: ไม่เป็นแล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาก็พอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเอง
1: มัน
0: ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้นะ
1: ค
0: ือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนไปเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนคนนั้นกลายเป็นโรคจ
0: ิ
1: ต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทำให้ลูกเป็นเบาหวานไห
1: ม
0: ก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันหนึ่งก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตนะมากำเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้นเช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไง
1: ฮะ
0: แล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทานไม่ติดไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิลๆเอ็นทานไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทำเขาให้เขาเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทำให้เข้าใจว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสำคัญมาก
1: ๆยังไม่ต้องไปติดบำบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบำบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันปะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำให้เขามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะ
1: ถ้า
0: ใช้มีดใช่ไหมรู้สึกมีคน

0: ไปตามตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ย
1: ค
0: ่ะอันนั้นน่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลย
1: ค่ะ
0: แต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดก็จบอ่
0: า
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำงานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลไหมคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮ
1: ะ
0: อย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลอย่างนั้นทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
0: ะ
1: กังวลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า1มันเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบโอ้เอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: โอ้ยมันคนละชั้น
1: อะไร
2: ซบหน่อยดีมากนะ
3: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ช่องดราม่าชาแนลนั่นแหละไม่เปลี่ยนช่องอื่นบ้างหรือจ๊ะ
5: ไม่เปลี่ยนหรอกช่องโปรดอยาก
4: โอ้โห
6: คุณป้าคะ
0: นี่คุณอิงนี่คุณเหยียบเท้าผมเนี่ยคุณไม่คิดจะขอโทษอะไรสักคำเลยเหรอ
6: ช่วยอิงด้วยนะคะ
0: ช่วยผมต่างหากเมื่อกี้คุณเหยียบเท้าผมเต็มปุ้มหนึ่งเนี่ยโอ้โหต้องช่วยผมครับ
6: โอ้ยปองอย่าพูดแซ่บแม่จะฟังหนูอิงพูด
0: แม
6: ่อิงคือเป็นอะไรลูกหน้าตาตื่นมาเชียฮะอิงโดนโรคจิตสะกดรอยตามนะคะ
0: ฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วจำลักษณะเขาได้ไหมครับว่าแต่งตัวยังไงหน้าตาแบบไหนเลยจะได้แจ้งตำรวจถูก
6: ฉันไม่ได้หันไปมองตรงๆอะแต่ว่าคือฉันรู้สึกได้เหมือนมีคนเดินตามข้างหลังอะ
0: ตามข้างหลังโอ้ชัวเงาตัวคุณเอง
6: นี่แกกวนประสาทฉันได้ไหมกำลังตื่นเต้นอยู่เนี่ย
0: ไม่ใช่คุณเครีย

0: นี่แม่ว่าหน้าหนูอิงอ่ะอยู่บ้านคนเดียวอันตรายมากเลยลูกวันนี้มานอนที่นี่นะแล้วพวกเราอ่ะคอยดูกันใครมาด้อมด้อมมองมองนะบ้านหนูอิงแล้วเรียกตำรวจจัดการมันเลย
1: ถูก
2: ใช่นี่น้องอิงนอนห้องพี่เลยนอนด้วยกันปลอดภัยที่สุดนะนี่ส่วนแก
1: ครับ
2: โป้งไปนอนเฝ้าหน้าบ้านถ้าเกิดไวโรคจิตมานะแกหอนเรียกได้เลย
1: ได้เลย

0: ที่นี่นะลูกนะ
1: จะดีเหรอคะ
2: ดี
1: ก็คงต้องนอนแล้วมั้งขอบคุณนะคะทุกคน
3: ไม่ต้องขอบคุณแล้วครับผมเองยังไงผมก็คิดคุณ500อยู่แล้วคือ500โอเค
4: โมไปคิดน้องแบบนั้นได้ไง

0: ผมเอง
1: คุณนี่มาไม่ให้ซุ้มมีเสียงเลย
2: เฮ้ย
0: นี่มันบ้านผมอะแม่ผมก็ทำอย่างนี้ประจำอะจะให้ต้องจ้างแตรวงมาเป่าแป้งแป้งแป้งมาแล้วเหรอเอากำลังจะเปิดขวดเอาแค่นี้ก็เปิดไม่ออก
1: โอ้ยเปิดไม่ออก
0: ผมเปิดเองนี่แค่นี้ก็เปิดไม่ออกโถเอ้ยแรงไปไหนหมด
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันทำปากเก่ง
0: ช่วยหน่อย
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉ
0: ัน
1: จับข้างล่างเธอจับข้างบนไป
0: คุณ
1: กลับมา
0: อึ๊บค่อยๆนะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: อึ๊บใกล้แล้วโอ้ย
1: เหนียวมาก
0: อึ๊บ

0: ึบไปต่อดีกว่า
1: โอ้ย
0: โอ้โหลูกนี้
2: อะไรกัน
0: โอ้ย
1: พี่ๆๆต้องใจ
0: คุณหมอ
1: โอ้ย
0: หม
1: อนี่ไงพอดีเดินไปที่ตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปหยิบมาแล้วก็เปิดแล้วเปิดมันเปิดไม่ได้เขาก็เลยมาช่วย
0: ใช่ครับ
3: เข้ากันปีเป็นคุยเลยเนาะ
1: ค่ะ
3: ทำไมต้องหน้าแดงด้วย
1: ฮะหน้าแดงเหรอไม่นี่อ๋อเฮ้ยมันร้อนเนาะ
0: ใช่ครับร้อนครับ
3: โอเคผมเชื่อน้องผม
0: ครับ
1: พี่วินมาได้ไงคะเนี่ย
3: มาได้ไงก็มาหาเรานี่แหละไปที่บ้านเธอไฟก็เปิดอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ฉันโทรมาเธอก็ไม่ยอมรับสายก็เลยคิดว่าต้องอยู่ที่เนี่ย
1: ก็โรคจิตมันชอบตามอิงแล้วก็คุณป้าเขาเป็นห่วงก็เลยให้อิงมานอนที่นี่ค่ะ
3: ก็
1: ใ
3: ช่ครับผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมป้ง
0: ฮะใช่ครับอ๋อไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ครับหมอครับ
4: โอ้ยโอ้ย
3: เสียงแล้วทำไมฟังดูแปลกๆครับ
1: ต้องเป็นโรคจิตที่ตามอิงมาแน่เลยค่ะ
0: เฮ้ยไม่ใช่มั้งผมว่าคุณอิงคิดมากไปหรือเปล่าไม่ใช่หรอก
4: โอ้ย
1: นั่นไง
4: โอ้ย
0: คุณอิงจะทำอะไรครับ
1: โทรแจ้งตำรวจไง
0: โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่าเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอกับคุณอิงไปหลบอยู่ด้านนู้นดีกว่าครับ
3: ไม่เป็นไรผมช่วยคุณไปดูดีกว่า
0: เอ้ยไม่เป็นไรครับผมว่าผมจัดการคนเดียวได้ครับผมว่าคุณหมอกับคุณอิงนะครับไปหลบอยู่นั้นปลอดภัยกว่าครับถ้าเผื่อผมเหลือปากกว่าแรงผมแล้วเดี๋ยวผมตามคุณหมอเองไปหลบ
3: นั้นเหรอ
0: ตรงนู้นดีกว่าครับครับผม
1: เหรอคะ
3: ครับ
0: ไปดีกว่าครับหมอนู่นครับด้านนู้นเลยครับนี่ห้องนู้นครับ
3: ครับครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเรียกครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับ
3: อุ้ยเฮ้ย
0: กลับมาดิเร็วกลับมาได้แล้ว
1: โอ้ย
0: เฮ้ยเป็นไงบ้างต้องสลับถุงผ่อนเรียบร้อยป่ะ
5: เรียบร้อยแต่พี่ไม่คิดจะถามถึงอาการป้องหน่อยเหรอ
0: เป็นไรมากวะล่ะ
5: ก็ตอนที่ป้องเอาตัว

0: ของขวัญไปสลับให้พี่อิงอ่ะแล้วป้องปีนกำแพงกลับมาบ้านเราเนี่ยป้องดันตกจากกำแพงอ่ะดิ
1: เฮ้ย
0: เจ็บไหล่หมดแล้วเนี่ย
1: โหแต่อย่างนี้กำแพงบ้านจะร้าวป่ะเนี่ยแม่บ่นตายเลย
0: โอ้โหห่วงป้องก่อนมั้ยอ่ะ
1: น้องอ่ะเฮ้ยนิดเดียวเองงั้นเดี๋ยวพี่มาเหนื่อยๆเดี๋ยวพี่เอานั่งยืนให้กินดีกว่านะ
2: โอ้รักๆๆ
0: คนปวดไหล่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ช่วยลูกจิตเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่โรคจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับ
3: ฮ
1: ะ
0: จะใช่ครับป้องครับ
4: ป้องป้องป
1: ้
4: อง
1: โถเกือบไปแล้วเชียว
5: ครับโดนแล้ว
6: นี่หมายความว่าแกจะเซอร์ไพรส์งานวันเกิดน้องอิงเลยให้ป้องเนี่ยเอาถุงของขวัญเนี่ยเอาไปแอบไว้ในรั้วบ้านของน้องอิง
5: ครับ
6: แต่ดันหยิบถุงผิดเป็นถุงชุดชั้นในของฉันเลยให้ป้องเนี่ยรีบปีนกลับไปเอาถุงชุดชั้นในฉันคืนมาเพราะแกคิดว่าน้องเขาอะจะหาว่าแกเป็นโรคจิตใช่ไหม
5: ครับอุ้ย
0: สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่อิง
4: อ๋อขอบคุณครับ
0: วันนี้เป็นวันเกิดพี่อิงอะแต่เกิดเป็นวันตายผมซะแล้ว
6: นี่โอ้ทีหลังนะจะใช้ใครอะดูซะก่อนไปใช้ป้องอะอุ้ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นโรคจิตอะสิดูหน้ามันสิ
5: โอ้ยโหเนี่ยหน้าไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เสียงอะเหมือนมาก
0: ก็ผมปวดไหล่จริงๆครับนี่ปกติเนี่ยทำงานส่งอาจารย์ก็เมื่อยไหล่จะตายอยู่แล้วมาตกกำแพงอีกอะปวดมาก
5: มาเดี๋ยวหมอดูให้ครับ
4: เฮ้ยเสียงอะไรคะ
6: เฮ้ยเสียงอะไรอะ
1: เฮ้ย
4: เฮ้ย
1: เฮ้ยเอ้าสวัสดีครับ
5: สวัสดีโจ
4: โจมาได้ยังไงเนี่ย
0: ก็วันนี้มันเกิดอิงไม่ใช่หรอเอาของขวัญมาให้ยังไง
4: ขอบคุณอ๋อทุกคนคะนี่เพื่อนอิงเองค่ะชื่อโจนะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
0: มาพอดีเลยครับพี่ผมกำลังปวดไหล่อยู่พอดีเลยอะ
1: ไปทำอะไรมาแล้วยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเนี่ย
0: พอดีตกกำแพงบ้านครับยังปวดอยู่เลยครับเนี่ย
1: อ๋ออาการปวดไหล่เนี่ยนะเราจะทำให้เป็นไหล่ติดได้นอกจากว่าการอักเสบของข้อไหล่แล้วเรารักษาโดยไม่เต็มที
0: ่แล้วอย่างนี้ผมจะเป็นไหล่ติดไหมครับ
1: อาการไหล่ติดนะครับเป็นได้3ระดับก็คือ1การปวดนะครับจะอยู่ในชั้นเราจะปวดมากการเคลื่อนไหวเราจะได้น้อยมากและอย่างที่2ไหล่เริ่มติดแล้วอาการปวดจะลดลงนิดนึงแต่ยังเคลื่อนไหวได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนและการที่3เริ่มฟื้นฟู
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีรักษายังไงครับ
1: มีครับก่อนแรกเลยต้องพักให้มันหายเจ็บก่อนอาจจะทานยาก็ได้นะครับตามที่แพทย์สั่งหรือว่าอาจจะประคบเย็นในเวลาที่ปวดลดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกปวดนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะครับ
5: แต่ว่าผมเคยได้ยินว่ามีการบริหารควบคู่ไปกับการรักษาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมลองทำท่าเลยไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวหันหน้าเข้ากำแพงนะครับยืนอย่างนี้ค่อยๆเขี่ยนิ้วขึ้นไปให้ได้ถึงสุดถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดก่อนนะ
0: ได้ครับ
1: แล้วค้างไว้สัก5สัก10ถึง15วิทำซ้ำลงมาช้าๆค่อยๆขึ้นไปไหล่ข้างนึงเป็นด้านข้างเหมือนกันเขี่ยนิ้วขึ้นไปถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดเลยนะครับทำซ้ำค้างไว้10ถึง15วิลองแค่2ท่าก่อนไหม
0: ได้เดี๋ยวลองท่าแรกก่อนนะ
1: ท่าแรกหันหน้าเข้า
0: หันหน้าเข้าย
1: ื่นนิ้วไปค่อยๆเขี่ยนิ้วขึ้นไป
0: เฮ้ย
4: เฮ้ย
0: ดีขึ้นเลยครับหายเจ็บแล้ว
5: คนละข้างกัน
0: อ้าว
5: ลืม
4: ท
5: ำน้อง
4: โอ้ยอยากทำด้วยเลยอะค่ะอุ้ย
5: โอ้โห
4: อุ้ย
1: โอเคครับถ้า1ท่า2ไปแล้วนะครับมีท่าที่3แค่ยกขึ้นมาปุบเข้าแล้วก็เปิดออกเหยียดออกไปเข้าแล้วก็เหยียดออกทำสัก10ถึง15ครั้งเช้าเย็นก็ได้ท่าสุดท้ายท่าที่4
0: ครับผม
1: ครับพยายามวางมือไว้ที่หัวไหล่นะครับยกศอกขึ้นดันศอกจนรู้สึกตึงบริเวณนี้นิดนึงแต่ถ้าเจ็บให้หยุดนะ และค้างไว้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมถ้าทำแล้วรู้สึกเจ็บให้หยุดให้ประคบเย็นหรือทานยาต้องทำหลังจากรู้สึกเจ็บน้อยลงแล้วนะหลังจากที่เราเจ็บมานะครับ
6: ลองทำดูสินั่งพยักหน้าอยู่นั่นแหละ
0: ลองแล้วปวดแขนสิไม
4: ่
0: ไหวแล้ว
4: ไม่แม่ลองทำสิ
0: ไม่ไหวแล้วโอ้ย
1: ครับสวัสดีครับโซนี้นะครับจะเป็นการบรรเทาอาการไหล่ติดนะครับหรือว่าเป็นการท่าบริหารเพื่อทำให้ไหล่สามารถมีพิสัยในการที่จะหมุนหรือจะกางออกหรือจะขยับในทิศทางต่างๆได้มากขึ้นนะครับทีนี้มีประมาณ4ท่าง่ายๆครับพี่หนุ่มง่ายๆเลยพี่เควินพร้อมไหมพี
2: ่พร้อมครับผมในการวอร์ม
1: โอเคง่ายๆเลยครับ4ท่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะครับเรามีกำแพงนะครับเราสามารถใช้กำแพงเป็นตัวช่วยได
2: ้ของพี่ไม่มีกำแพงเลยพี่อยู่ใต้ทางด่วนกำแพงเอาต่อมอก็ได้พี่
1: เ
2: ราเลือ
1: กนี่ครับจะเป็นท่าง่ายก็คือคนที่ไหล่ติดนะครับพิสัยหรือว่าการที่เราจะแกว่งแขนกางแขนหุบแขนนี่ครับมันจะได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมาหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไม่ได้รักษาหรือไม่ได้เคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการไหล่ติดได้
2: นะครับจะเป็นพังผืดหรือ
1: ใช่ใช่แล้วครับมันจะเป็นพังผืดการที่กล้ามเนื้อมันซ่อมแซมหรือเอ็นซ่อมแซมเองจะทำเป็นพังผืดจะทำให้มันติดหรือมันล็อกอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เคลื่อนไหว
2: อ๋อถ้ามันล็อกเนี่ยคือมันมีพังพรอยู่ข้างใน
1: พังผืดพังพอนี่เป็นตัว
2: เราจะแก้ไขยังไงอ่ะคุณ
1: ได้เลยครับงั้นเราก็ต้องมีการบริหารนะครับของหัวไหล่นะครับหัวไหล่เราสามารถเคลื่อนที่ได้360องศาเลยใช่ไหมนี่อย่างนี้เลย
2: อ๋อไปอย่างนี้ได้
1: ใช่ครับไปอย่างนี้ได้เลยคนปกติ
2: แต่ถ้าคนนี้ถ้ามันติดนะฮะ
1: คนนี้ถ้าเขาอาจจะยกได้แค่นี้ก็ติดแล้วหรือว่ากางออกไม่ได้อย่างนี้ทีนี้เรามีท่าบริหารสมมติแพงนะครับสมมติมีกำแพงที่บ้านสมมติพี่เคยไม่เป็นกำแพงผมอาจจะค่อยๆยก
2: คนลุกอะคนลุกอะ
1: ผมยังไม่ได้สะกิดเลยพี่ทีนี้ผมค่อยๆไต่ขึ้นไปนะอย่างนี้จนถึงว่าสุดแค่ไหนเรารู้สึกว่าตึงแล้วไปไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ากำแพงเนี่ยมันจะช่วยตรงนี
2: ้
1: แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีกำแพงหรือว่าเราอยากจะทำทุกที่เลยเราก็แค่ค่อยๆยกมือมา
2: อันนี้คือไม่มีกำแพง
1: ใช่ครับจะมีท่าแรกก็คือ
5: ต้องขยับนิ้วไหม
1: ไม่ต้องก็ได้ครับพี่ขยับนิ้วเหมือนเป็นการจินตนาการว่าเรากำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะเราคนละติดเนี่ยเขาจะได้แค่ประมาณเนี้ยเนี่ยแล้วก็ค้างไว้ถ้ามีกำแพงจะเป็นตัวช่วยในการที่เขาจะมีที่จับในการค้างไว้ใช่แล้วก็เขาจะตึงมากแล้วเขาก
5: ็ตึงมากก็จะได้มีที่พึ่ง
1: ใช่แล้วครับ
5: ที่อาศัย
1: ใช่ก็ตึงมากก็ค้างไว้เฉยๆประมาณ10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆโทษทีครับค่อยๆสไลด์ลงมาอย่าง
5: งี
1: ้สไลด์ลงมาปล่อยลงมา
2: ก็ปูไต่ลงมาเรื่อยๆ
1: ใช่แล้วครับไต่กำแพงแล้วพี่อย่าไปไต่อย่างอื่นนะ
2: ครับ
1: โอเค
2: แล้วทำขึ้นทำลงเงี้ยเหรอ
1: ใช่ๆครับก็ค่อยๆขึ้นไปใหม่เพราะว่าครั้งที่2ครั้งที่3นะครับจะได้พิสัยหรือจะได้ระยะมากกว่าครั้งแรกแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเหมือนตอนแรก
5: กล้ามเนื้อมันได้คลายไป
1: ใช่แล้วครับพี่หนุ่มเก่งมากเลยนั่นแหละครับนี่ก็ค้างไว้ถือก็เราทำได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะคนในคนปกติก็สามารถบริหารได้อย่างนี้โดยการที่ขึ้นไปเรื่อยๆจะรู้สึกตึงไหม
2: โอ้ครับตึง
1: ใช่ครับถ้ารู้สึกตึงแล้วก็ค้างไว้เลยหรือไปดิก็ไปได้เลยนะครับใช่แต่เน้นให้แขนเหยียดตรงไว้นะ
5: สามารถไปข้างหลังได้ไหม
1: ได้เลยครับได้เลย
5: มาใหม่
1: ใช่แล้วครับอาจจะดูสังเกตว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมตัวเราเบี่ยงแสดงว่ามันไม่ได้มันหมุนไปข้างหลังอย่างแท้จริงใช่เรายังรู้สึกตึงๆมีอะไรรั้งๆอยู่ใช่ไหมครับ
2: อันนี้ตัวเราไปเอง
1: ใช่ครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันจะเนี่ยแขนตรงเห็นไหมผมยังได้แค่นี้เองเห็นไหมอ
2: ันนี้คุณโจ้ติดหรือไม่ติด
1: นะติดแต่ยังทุกคนมันถ้าติดมันจะติดมากจนเท่าไหร่แบบขยับไม่ได้จน
2: อันนี้ติดกี่เดือนนะ3เดือนยัง
1: อุ้ยเออ
2: 3เดือนได้ไปจ่ายเลยเขาตามยึดนะฮะ
1: ได้ประกันแล้วครับพี
2: ่ก็คนละติดจบแขนติด
1: โอเคถ้าเกิดเราทำทั้งสองข้าง
5: เราเข้าใจนะครับว่าคนมีปม
1: ผมประสบการณ์ยังน้อยครับพี่ครับ
2: ช่วงนี้ตลกไม่มีเวทีเลยนะหาพูดเปี้ยนอยู่แถวนี
1: ้เราสามารถทำได้2ข้างเลยนะครับสมมติเรามีกำแพงใช่ไหมครับขึ้นไปกำแพงหรือไม่มีกำแพงก็ยกได้2ข้างเลยจนรู้สึกว่าตึงแล้วค้างไว้นิดนึงจะตึงรู้สึกตึงบริเวณ แขนด้านหลังหรือว่าตรงหลังตรงนี
2: ้ช่วงนี้นะ
1: อันนี้ถูกแล้วไม่ได้ผิดอะไรว่ามันจะตึงหรือมันจะอะไรแต่คนไหล่ติดเขาจะได้แค่นี้แหละประมาณนี้ใช่สมมติว่าทำทั้งสองข้างยกขึ้นไปถ้ามีกำแพงก็ค่อยๆไต่ระยะขึ้นไป
2: แต่ถ้าขึ้นยังไม่ได้ก็คือเราก็ชะลออยู่ไว้ก่อน
1: ใช่แล้วครับ
2: เพราะว่าแล้วก็ค่อยลงมา
1: ใช่แล้วครับสมมติว่าอย่างที่คนไหล่ติดนะครับเขาจะครั้งแรกได้เท่านี้ครั้งที่สองได้เท่านี้อาทิตย์ที่สามได้เท่านี้อย่างนี้เขาจะเป็นการก้าวหน้าของเขาใช่ทีนี้ไหล่มันสามารถเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางอันนี้มีด้านหน้าแล้วเราไปด้านข้างด้านข้างก็ง่ายๆเลยขอข้างขวาก่อนนะพี่ขวาค่อยๆยกขึ้นมา
2: ต้องไต่ไหม
1: ไต่ก็ได้ครับพี
2: ่เหมือนเรามีกำแพง
1: ใช่แล้วนี่เห็นไหมอัน
2: นี้เหมือนแปลงร่างเป็นไอ้มดแดง
1: ต้องอย่าง
2: น
1: ี้พี
2: ่ไอ้เนี่ย
1: ค่อยไต่ขึ้นมาเน้น
2: แกโอ้บอกกันรู้แล้วแก
1: ผมทัน
2: ก็ต
1: ันค่อยไต่ขึ้นไปทีนี้ถ้าชิดหูได้ชิดหูเลยแต่คนไหล่ติดเขาจะได้ประมาณอย่างนี้ประมาณแค่นี้ยกขึ้นมามันจะตัวจะยกขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันเจ็บมันตึงแล้วมันรั้งนะครับ
2: ผมรั้งหน่อย
1: ใช่แล้วถ้าเกิดยกได้จริงตัวจะไม่เอียงนี่ตัวจะไม่เอียง
2: ต้องค่อยๆขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับจนถึงจุดที่เท่าตึงแล้วเราค้างไว้10วิเหมือนกันแล้วก็ลงมาค่อยไต่ลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกสัก3ทีนะครับแล้วค้างไว้สำหรับคนธรรมดาก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไหล่ติด
2: คือว่าตึงตรงไหนก็หยุดค้างตรงนั้นเลย
1: ใช่ใช่แล้วครับเพื่อเป็นการยืดถึงว่าเรามีกำแพงเนี่ยเราจะมีสามารถที่เราจะเกาะหรือเราจะอะไรอย่างนี้ได้มันจะรู้สึกตึงกว่านี
2: ้มันจะมีสร้างความเชื่อมั่นว่าเราสามารถค่อยๆไต่ขึ้นไปได้
1: ใช่ใช่
2: แล้วครับบ่อยๆรู้สึกนะปฏิบัติบ่อยๆพังผืดมันจะหายไปเอง
1: ใช่ใช่แล้วครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้มันยืดยืดยืดจนมันหายไปเอง
2: อยากให้เมียหายไหมทำแบบนี้เมียจะหายไปพังผืดจะหายเมียจะเหลือเดี๋ยวรีบตื่นเช้ามาทำเลย
1: โอเคครับสองท่านะวันนี้เราก็สุดท้ายที่สองก็คือยืดหัวไหล่ด้านหน้าอันนี้จะคล้ายๆกับที่มีใน EP เลยนะครับก็คือ
2: ประสานมือใช่ไหม
1: มือค่อยไปด้านหลังประสานมือนะครับยืดตบขึ้นแล้วค่อยๆดันออกมาถ้ายกได้ยกเลยยกแขนนะครับอันนี้อย่ากั้นหายใจนะอย่าลืมอย่ากั้นหายใจอ๋ออ
2: ย่ากั้นหายใจปกติใช่ไหม
1: ใช่ครับหายใจปกติไว้แต่รู้สึกตึงบริเวณไหล่ด้านหน้าและหน้าอก
2: นานไหมพี่โจ๊ก
1: ค้างไว้สักประมาณ10วิหรือถ้ามือใหม่ยังทำไม่ไหว5วิก็ได
2: ้โอเค
1: พยายามค้างไว้ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะทำได
2: ้งั้นเรารีบนับเถอะ
1: โอเควิ่งหนึ่งสองสามค่อยๆคลายค่อยๆคลาย
2: เราคลายแล้วก็คลายลงช้าๆ
1: ค่อยๆคลายลงช้าๆแล้วก็ปล่อย
2: โอเคสิบหนึ่งสิบแล้ว
1: สักสิบที
2: สิบแล้ว
1: สิบวินาทีไม่สิบที
2: เหมือนลมมันเดิน
1: ใช่
2: มันบึ้มเลยมัน
1: ใช่ใช่แล้วท่าที่4นะครับ
2: แสดงว่าเอามาพึกผมหายแล้วเนี่ย
1: ยังไม่เป็น
2: มันวูบไปแล้วดี
1: โอเคเดี๋ยวมาท่าที่4นะครับมือขวาจับไหล่ซ้ายถูกไหม
2: ขวาจับไหล่ซ้าย
1: ตั้งขึ้นมาใช้มือนี้มือซ้ายใช่ครับค่อยๆดันเข้าหาตัวนะครับแขนยังตั้งอยู่นะไม่ชี้ปิดหน้าหรือว่าไม่กดต่ำนี้เกินไปตั้งขนานกับพื้น
2: เสมอหัวไหล่
1: ใช่แล้วครับค่อยๆดันเข้าหาตัว
2: ดันเข้ามาใช่ไหม
1: ใช่ครับดันหาตัวให้แขนเลยไหลไปเลยฟีได้เลยไม่ต้องเกร็ง
2: จนว่าจะสุดใช่ไหม
1: ใช่ครับจะรู้สึกตึงบริเวณนี้จะตึงบริเวณนี้ใช่แล้ว
2: ตัวนี้นับหนึ่งถึง
1: นับหนึ่งถึงสิบได้เลยอันนี้มือพี่วางได้เลยนะครับวางรีแลกได้เลยเราดันแค่
2: ต
1: ั
2: วไปแค่ตัวการเก็บนะ
1: โดนตัวไหนมาเดี๋ยว
2: มันเหมือนจับตัวประกัน
1: เลยเล่นนี่เหมือนแบบสมมติน ี่ค้างไว้10วิเหมือนกันนะครับแล้วต้องรีบไปแล้วเปลี่ยนข้างรออีกข้างนึงเพื่อจะรับสนปล่อยตัวประกันก่อน
2: รอบแล้วเราม
1: ือซ้ายจับไหล่ขวาตั้งแขนขึ้นนะครับค่อยๆดัน
2: ดันแบบดันเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
2: ดันยังไม่ออกไปอีก
1: เอามาใหม่แล้วทีนี้ที่สำคัญคือเวลาเราดันนะครับพยายามทำให้ตัวตรงครับเราไม่บิดตัวตามไปอย่างนี้นะกำหรือแบก็ได้ครับเราจะไม่บิดตัวตามนี้นะเราจะดันเข้าหาตรงๆนะครับแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคไงครับ4ท่า
2: เริ่มวูบวาบนะ
1: ใช่ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วทำให้เลือดลมมันไหลดีขึ้นอ
2: ย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกยาโดปยาอะไรไล่เลือดไล่ลมเลยใช่ไหม
1: แล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่ศรัทธาอันนี้ครับก็จะมี4ท่านะครับก็จะเป็นท่าไต่กำแพงด้านหน้าไต่กำแพงด้านข้าง
3: ครับ
1: ท่านี้ค้างไว้10วินะครับย่างแล้วก็ทำซ้ำสัก 3-4 รอบก็ได้นะแล้วก็จะมีท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าอกใช่แล้วแอนอกดันมือขึ้นนะครับเราค้างไว
3: ้แอนอกพกอะไรคุณเควินพกเงินไปด้วย
1: โอเคครับโอเคครับแล้วท่าที่4สุดท้ายก็เป็นท่
3: าที่4
1: ยืดหัวไหล่ด้านหลังอย่าลืมมือขวาจับหัวไหล่ซ้ายนั่นแหละโอเค
2: หรือเรื่องง่ายๆคือจับตัวประกัน
1: ใช่ครับจับตัวประกันอย่าทะเลาะกันเองพอ
2: ดี
1: โอเคครับ4ท่าง่ายๆครับพี่ก็ค้างไว้ประมาณ10วิถึงจุดที่ตึงควรทำให้ตึงไม่ควรทำให้เจ็บเนาะถ้ารู้สึกเจ็บให้ผ่อนลงมานิดนึงโอเคครับสามารถทำได้เช้าเย็นเลยครับ 3-4 เซตต่อท่าก็ได้
2: แล้วผมกระชับขึ้นเลยฮะแปลกเนาะใช่เออทำยังไงที่ให้มันหน้ากระชับขึ้นมั่ง
1: ต้องฉีดแล้วพี
2: ่คนแต่งหน้าบนนะเฮ้ยพี่เควินมาทีไรแป้งหมดทุกทีเข้าอยู่ในหลุมหมดเดี๋ยวใหญ่เจอนะมีคน
1: โอเคครับนี่ก็เป็น4ท่าง่ายๆนะพี่อย่าลืมทำกันที่บ้านได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
2: เราไม่ทำบ้านเราได้ไหมแต่ทำบ้านคนอื่น
1: ได้เลยพี่ทำบ้านพี่หนุ่มได้ครับก็เป็นท่าบริหารง่ายๆ4ท่านะครับสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับ
0: โหนี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปลองทำทุกวันเลยแต่ละท่าเนี่ยทำง่ายมากเลย
1: อย่าลืมทำให้ถูกข้างนะครับ
0: แซวนะเนี่ย
6: ขอบคุณนะสำหรับของมันเกิด
5: ยังไม่ต้องคุยแล้วครับลองเปิดดูก่อนดีกว่าครับว่าชอบไหม
6: ชอบผมฟันเหร
5: อหมายถึงว่าชอบกระเป๋าเค้กพี่ซื้อให้ดีกว่ามั้ง
6: ค่ะไปกระเป๋าเค้กกันกระเป๋าเค้กกันนะคะ
5: ไปก่อนไปเชิญครับ
6: ก่อนที่ไหน
7: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
8: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตุ๊ก
7: ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
8: ฝากหัวใจไว้ไง
7: โอ้ยไม่เคยรับฝากใคร
8: โอ้รับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
7: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
8: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
7: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกันฮะนี่เลย
8: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดนั่นแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋มิตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยมิตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน yeah. อื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะ เพื่อนๆช่วยไมตรี

0: รียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: ช้างวาดรูปดอกไม
0: ้ยอดเยี่ยมมิตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
2: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
0: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
1: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
0: แต่เอ๊ะไม่ตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไม่ตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: ช้างพ่นน้ำในลำธาร
0: สุดยอดมากไม่ตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
2: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
0: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไม่ตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไม่ตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
2: แทนไทยกับไม่โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
2: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
2: สวัสดีนะทุกคน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้ได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จับยาได้ได้ยาได้ก็ไม่จับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ไม่ก็ไม่จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได้

0: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการจะหนีไปไหน
1: ทำไงดี
2: เฮ้ยเข็มทอง
0: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
1: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ปัญหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
3: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
2: ยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
1: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
2: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
4: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
5: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
0: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
2: ฮ่า
5: ฮ่า
2: ฮ่า
1: ฮ่า
5: ตอนนี้ละรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
4: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
1: ไปเร็วไปเร็วไปเ
0: ร็วโอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
1: เร
0: ็
1: วเร็วเร็วเร็ว
4: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
5: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
2: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
4: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
2: ฮะ
4: ท่านอาจารย์
2: จะมาค่ะ
4: ท่านอาจารย์
5: เหมยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
5: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
2: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
5: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วสิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นะ

0: อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
1: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
2: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
3: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
0: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
1: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
0: เจ้า
2: ค่ะท่านอาจารย
1: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
3: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
1: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
2: คำถาม
6: คำไทย
3: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
2: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
3: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
2: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
3: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
2: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
3: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
2: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ

0: ทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัตว์ทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่ง ิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกลัวกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
3: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
3: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
3: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
3: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
3: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ6,000กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2,500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่ากิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเมื่อเรามาพบเจอกันเราจะทำอย่างไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถูกต้องเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะเพื่อเป็นการทักทายกันนั่นเองเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องแล้วก็ทำท่าทางด้วยนะคะคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะเมื่อเรานะคะพบเจอกันแล้วเด็กๆนะคะมีการกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆสามารถทำได้ทุกคนเลยนะคะเพราะว่าคุณครูพัชสังเกตเห็นค่ะว่าเมื่อเด็กๆนะคะมาถึงที่โรงเรียนเวลาเด็กๆพบเจอคุณครูนะคะเด็กๆก็จะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูนั่นเองค่ะแต่ว่านอกจากที่คุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ฝึกการทักทายกันนะคะด้วยการไหว้แล้วก็การกล่าวสวัสดีแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัชนะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆอยากรู้หรือยังเอ่ย

0: ชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมค่ะที่เด็กๆชอบทำเวลาที่เด็กอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ในโรงเรียนก็มีกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยนะคะที่เราค่ะได้ทำร่วมกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือการเล่นการฟังนิทานหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆนะคะเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรเวลาที่อยู่ในโรงเรียนเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นะคะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์ต่างๆนะคะหรือว่าหัวข้อที่คุณครูปลายทางกำหนดขึ้นมานั่นเองค่ะหรือว่าเรานะคะจะมาพูดคุยสนทนาในหัวข้อเดียวกันก็ได้ค่ะนั่นคือกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำในโรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีหน้าที่จะออกมาน้องหมุยหมุยค่ะเชิญเลยค่ะน้องหมุยหมุยหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องหมุยหมุยชอบทำกิจกรรมอะไรคะ
1: เล่นสนามเด็กเล่นค่ะ
0: ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเอ๊สนามเด็กเล่นของเราอยู่ตรงไหนนะลองชี้สิคะอยู่ตรงโน้นถูกต้องเลยแล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยเล่นเล่นชอบเล่นอะไรคะ
1: เล่นสไลเดอร์ค่ะ
0: ชอบเล่นสไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นนั่นเองแล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยจะเดินขึ้นสไลเดอร์หรือขึ้นกระดานลื่นต้องเดินขึ้นทางไหนคะ
1: บันไดค่ะ
0: ทางบันไดยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเวลาลงมาล่ะคะ
1: สไลเดอร์ค่ะ
0: ก็สไลเดอร์ลงมาหรือว่าลื่นตรงกระดานลื่นลงมาใช่ไหมคะสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: น้องหมุยหมุยเล่นตอนไหนบ้างคะลูก
1: เล่นตอนกินข้าวค่ะ
0: อ๋อหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อน้องหมุยหมุยบอกว่าน้องหมุยหมุยเคยเล่นหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนั่นเองปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะบอกว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องหมุยหมุยชอบเล่นอะไรนะคะชอบเล่นสนามเด็กเล่นแล้วน้องหมุยหมุยนะคะก็เล่นได้ถูกวิธีเลยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะเล่นกระดานลื่นหรือว่าสไลเดอร์ที่เด็กๆเรียกนะคะเด็กๆก็จะต้องเดินขึ้นทางบันไดนั่นเองถ้าเด็กๆเดินขึ้นตรงกระดานลื่นได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าจะเป็นยังไงลูกเดี๋ยวเด็กๆก็จะลื่นลงมาแล้วก็อาจจะเจ็บได้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆจะเล่นกระดานลื่นหรือว่าสไลเดอร์เด็กๆก็ต้องเดินขึ้นบันไดให้ถูกวิธีด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่หันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: เดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่น้องเดมี่ค่ะเวลาที่น้องเดมี่อยู่ที่โรงเรียนน้องเดมี่ชอบทำกิจกรรมอะไรคะชอบทำอะไรคะ
1: เล่นสไลเดอร
0: ์ชอบเล่นสไลเดอร์เหมือนกันเลยแล้วเวลาที่น้องเดมี่ไปเล่นสไลเดอร์น้องเดมี่เล่นกับใครคะ
1: เล่นกับเพื่อน
0: เล่นกับเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะแล้วนอกจากชอบเล่นสไลเดอร์แล้วชอบเล่นอะไรอีกคะเวลาอยู่ที่โรงเรียนลูก
1: ชิงช้า
0: ชอบเล่นชิงช้ายอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าที่สนามเด็กเล่นของเราก็มีชิงช้าด้วยแล้วเราแข่งแรงๆได้ไหมคะไม่ได้ต้องแข่งแบบไหนลูก
1: ต้องเบาๆ
0: ต้องแข่งเบาๆถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะเหมือนกับที่น้องเดมี่บอกเลยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆค่ะเล่นชิงช้าเราก็จะต้องแกว่งเบาๆนั่นเองพอถ้าแกว่งแรงๆจะเป็นยังไงคะใช่บางครั้งชิงช้าของเด็กๆอาจจะไปโดนเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็อาจจะบาดเจ็บก็ได้หรือว่าถ้าเด็กๆแกว่งแรงมากๆเด็กๆก็อาจจะตกชิงช้าได้ดังนั้นเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเวลาเล่นก็ต้องแกว่งช้าๆนั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆของเรานะคะก็สามารถเล่นเครื่องเล่นสนามได้ถูกวิธีด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะเอว่านอกจากที่เด็ก

0: มาที่โรงเรียนเด็กๆจะได้เล่นสนามเด็กเล่นแล้วยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยค่ะที่เราได้ทำร่วมกันนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆนะคะเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูฟังได้นะคะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์หันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะหันหน้าหาเพื่อนๆ เลยลูกยืนตัวตรงยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
0: น้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ค่ะเวลาที่น้องกีตาร์อยู่ที่โรงเรียนน้องกีตาร์ชอบทำอะไรคะ
1: ชอบปั้นดินน้ำมัน
0: ชอบปั้นดินน้ำมันยอดเยี่ยมเลยค่ะเวลาที่เราจะปั้นดินน้ำมันเราต้องหยิบอะไรมาบ้างคะ
1: แผ่นลมปั้นกระป๋องดินน้ำมัน
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะถูกต้องเลยเวลาที่เราจะทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันเด็กๆก็จะต้องหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันใช่ไหมคะแล้วไปนั่งทำที่โต๊ะไหนคะอ๋อโต๊ะตรงนู้นก็คือโต๊ะสำหรับปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะแล้วเวลาที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วต้องเอาผลงานมาให้ใครดูลูก
1: เอาไปเพื่อ
0: เอาไปให้ใครดูก่อนนะคะ
1: เอาให้เพื่อนก่อนเอาคนครูให้ดู
0: อ๋อเอาให้เพื่อนๆแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเราเอาดินน้ำมันมาปั้นที่บนโต๊ะได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้หรอถ้าเอามาปั้นบนโต๊ะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าโต๊ะเราจะเป็นยังไงลูก
1: เป็นสี
0: ถูกต้องเลยก็จะติดสีดินน้ำมันใช่ไหมคะก็จะเป็นสีเลยเวลาที่เล่นต้องเอาไปเล่นบนไหนลูกบนแผ่นอะไรนะที่หนูบอก
1: แผ่นรองปั้น
0: ที่แผ่นรองปั้นยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะคุณครูพัชจะให้กล่องนมกล่องเล็กค่ะกล่องนมกล่องเล็กนะเด็กๆมีกล่องนมของตัวเองหรือยังคะถือกล่องนมของตัวเองเลยนะกล่องนมกล่องใหญ่คุณครูพัชขอมอบให้น้องสแตมมีกล่องนมกล่องใหญ่หรือยังครับถือกล่องใหญ่ๆไว้เลยคุณครูพัชขอมอบให้น้องบาสิตครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ยืนตัวตรงเลยครับน้องบาสิตชื่อน้องอะไรครับ
1: บาสิตครับ
0: น้องบาสิตครับน้องบาสิตเวลาที่ทำกิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนน้องบาสิตชอบทำกิจกรรมอะไรลูก
2: สไลเดอร
0: ์ชอบอะไรนะครับ
1: สไลเดอร
0: ์ชอบเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่สนามเด็กเล่นเปียกน้องบาสิตไปเล่นได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าทำไมลูก
1: ต้องเล่นบันได
0: เพราะว่าถ้าไปเล่นตอนที่สนามเด็กเล่นเปียกจะเป็นยังไงลูก
1: จะล้มบาดเจ็บ
0: จะล้มบาดเจ็บยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสิตหน่อยค่ะถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากสนามเด็กเล่นของเราค่ะเปียกนะคะของเล่นของเราก็อาจจะลื่นได้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วถ้าสนามเด็กเล่นเปียกไปเล่นได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆก็ต้องมีผ้ามาเช็ดหรือว่ารอให้สนามเด็กเล่นแห้งก่อนเด็กๆถึงจะเล่นได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูหูอยู่ตรงไหนนะแตะกันถูกหรือเปล่าเอ่ยเอามือแตะแก้มต่ำต่ำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางบนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมป์ครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
3: น้องพี่เทียมครับ
0: ชื่อน้องสแตมครับน้องสแตมครับเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องสแตมชอบทำ

0: กับทำอะไรลูกชอบทำอะไรครับ
1: ชอบเล่นรถ
0: ชอบเล่นรถเอ๊รถอยู่ที่มุมไหนนะมุมที่มีรถของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนู้นคือมุมอะไรลูก
1: ม
0: ุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะมุมที่มีรถวางอยู่ก็คือมุมบล็อกนั่นเองน้องสแตมชอบเข้าไปเล่นใช่ไหมครับแล้วเวลาที่ได้ยินสัญญาณหมดเวลาต้องทำยังไงลูก
1: เก็บของเล่น
0: ต้องเก็บของเล่นน้องสแตมช่วยคุณครูเก็บได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องสแตมหน่อยค่ะน้องสแตมนะคะบอกว่าเวลาที่น้องสแตมอยู่ที่โรงเรียนน้องสแตมชอบเล่นรถใช่ไหมคะอยู่ที่มุมไหนนะคะมุมบล็อกถูกต้องเลยแล้วเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาก็ต้องช่วยกันทำไมนะคะช่วยกันเก็บของเล่นด้วยเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนค่ะคนสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วใครดีนะไหนใครยกมือบ้างนะน้องบาสครับน้องบาสหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสครับน้องบาสครับเวลาที่น้องบาสอยู่ที่โรงเรียนน้องบาสชอบทำกิจกรรมอะไรลูก
3: เล่นมุม
0: เล่นมุมมุมไหนที่น้องบาสชอบเล่นครับมุมบล็อกใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: น้องบาสชอบต่อบล็อกเป็นอะไรลูก
3: ต่อบล็อกเป็นงู
0: ต่อบล็อกเป็นงูเอ๊งูตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นะ
3: ตัวใหญ่
0: อ๋อต่อบล็อกเป็นงูตัวใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับแล้วนอกจากต่อบล็อกเป็นงูแล้วน้องบาสเคยต่อบล็อกเป็นอะไรอีกลูก
3: เป็นบ้าน
0: เป็นบ้านด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าน้องบาสชอบเข้าไปเล่นที่มุมบล็อกแล้วก็ต่อบล็อกหรือว่าไม้บล็อกของเรานะคะเป็นสิ่งต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าบ้านนั่นเองแต่ว่าได้ยินสัญญาณหมดเวลาจะต้องทำยังไงครับ
3: เก็บ
0: เก็บอะไรลูก
3: เก็บของเล่น
0: จะต้องเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะที่คุณครูเปิดให้เด็กๆค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นได้ค่ะแต่ว่าเด็กๆจะต้องสังเกตอะไรลูกสังเกตที่ป้ายเปิดปิดของคุณครูถ้าป้ายของคุณครูเป็นสีเขียวแสดงว่าเปิดหรือปิดคะ
4: เ
0: ปิดเข้าเล่นได้ไหมคะ
4: ได
0: ้แต่ว่าถ้าป้ายของคุณครูเป็นสีแดงล่ะคะเล่นได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าคุณครูปิดใช่ไหมเอ่ยเวลาที่เด็กๆนะคะจะเข้าเล่นตามมุมเด็กๆก็อย่าลืมสังเกตป้ายเปิดปิดของคุณครูด้วยนะคะเด็กๆนะคะก็ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะที่สามารถออกมาพูดคุยนะคะหรือว่าสนทนาค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะที่เด็กๆชอบทำเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะเอ๋เด็กๆอยากจะไปทำกิจกรรมต่อไปของเราแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆของคุณครูพัดรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะมาให้เด็กๆค่ะได้รู้จักนะคะกับเครื่องให้จังหวะของดอในวันนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่มือของคุณครูพัฒน์มีอะไรอยู่เอ่ย
1: กล
0: ับ
1: มือ
0: กลับมือถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะจดจำเครื่องให้จังหวะของเราได้แล้วนะคะเพราะว่านี้ก็คือกลับมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวก่อนเลยค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะเด็กๆคะจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องทำยังไงลูกเคลื่อนไหวแบบช้าๆเดี๋ยวฟังจังหวะต่อไปนะคะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเด็กๆก็ต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินเด็กๆก็จะต้องหยุดนิ่งเลยเด็กๆอยู่ในท่าไหนก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆหาพื้นที่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าจะต้องระมัดระวังอะไรลูกระมัดระวังโต๊ะระวังอะไรอีกคะเก้าอี้แล้วก็ระวังใครด้วยเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองถ้าคุณครูพัดนับ1ถึง5เด็กๆจะต้องมีพื้นที่ของตนเองแล้วโอเคไหมคะได้ไหมคะได้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะครูพัดจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 34 5อุ๊ยหยุดหาพื้นที่เลยค่ะเอ๊ะใครยังตัวชิดติดกับเพื่อนนะคุณครูพัดขออนุญาตนะคะขยับออกมาลูกมาจะได้ไม่ชิดติดกับเพื่อนนะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนพร้อมไหมเอ่ยฟังจังหวะด้วยนะคะอยู่กับที่ก่อนนะคะลูกอยู่กับที่ก่อนค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะอุ๊ยมีใครหยุดนิ่งแล้วบ้างเอ่ยใครหยุดนิ่งนะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ทำท่าอะไรคะทำท่าเป็นรูปหัวใจยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะเด็กๆค่ะเรายังเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะพร้อมไหมเอ่ยตั้งใจฟังจังหวะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครหยุดนิ่งแล้วบ้างน้องการน้องการทำท่าอะไรคะทำท่าสไปเดอร์แมนยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันพร้อมไหมคะถ้าเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้แล้วนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะคานก็ได้พร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะ

0: ุ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งแล้วบ้างนะน้องขนมหวานทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรคะท่าอะไรนะลูก
1: ท่านก
0: ท่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครหยุดแล้วบ้างเอ่ยน้องขนุนน้องขนุนทำท่าอะไรครับท่าอะไรครับแมงมุมโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องขนุนบอกว่าทำท่าแมงมุมเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมไหมเอ่ยบางจังหวะนะคะระวังค่ะลูกอุ๊ยจังหวะหยุดแล้วนะยอดเยี่ยมเลยค่ะหยุดนิ่งแล้วนะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆมานั่งที่ของตนเองก่อนค่ะเด็กๆมานั่งที่ก่อนนะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนั่งที่หรือยังเอ่ยนั่งที่กันแล้วน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชจะมีเพลงมาร้องให้เด็กๆฟังให้เด็กๆทำยังไงนะตั้งใจฟังแล้วเด็กๆลองคิดนะคะว่าเอ๊ะเด็กๆจะทำท่าทางประกอบเพลงแบบไหนดีพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะเพลงอาหารดีมีประโยชน์อาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเราเดี๋ยวคุณครูพัชจะร้องให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเด็กๆลองคิดหรือว่าลองจินตนาการดูนะว่าเด็กๆจะทำท่าทางอะไรพร้อมไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเราพร้อมไหมคะเดี๋ยวต่อไปจะให้เด็กๆทำท่าทางประกอบเพลงพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเลยอยู่กับที่ของตนเองได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันเลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางประกอบเพลงกันเลยค่ะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเราอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเด็กๆสามารถทำท่าทางตามความคิดของเด็กๆได้เลยพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำท่าทางกันต่อเลยค่ะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเรายอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยเอ๊หรือว่าเราจะมาทำท่าทางประกอบเพลงอีกหนึ่งรอบดีไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งรอบนะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำท่าทางประกอบเพลงกันเลยค่ะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลา เป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานารุ่นมีคุณค่ากับร่างกายของเรายอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางประกอบเพลงนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของตนเองได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆนั่งลงที่พื้นค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยถ้าเด็กๆนะคะได้ท่านั่งที่รู้สึกสบายแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันเด็กๆผู้หญิงระวังด้วยนะคะเวลานั่งนะเอากระโปรงปิดขาให้เรียบร้อยเลยพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะน้องกีตาร์ลูกนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางแล้วก็นั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆไปนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งที่กันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะหลังจากที่เรานะคะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเสร็จแล้วค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะไปไหนเอ่ยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นภาพอะไรนะ
1: แข็งแรง
0: เป็นภาพเด็กที่กำลังทำท่าแข็งแรงใช่ไหมคะเป็นหน่วยอะไรลูกอ๋อเด็กๆบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นหน่วยกินข้าวนะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาชี้ให้เด็กๆได้ดูกันค่ะแล้วให้เด็กๆสังเกตคำที่คุณครูพัฒน์ชี้ด้วยนะเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูพัฒน์ก่อนนะคะหน่
1: วย
0: อาหารดีมีประโยชน
1: ์
0: ต่อไปให้เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะหน่
1: วย
0: อาหารดีมีประโยชน
1: ์
0: อีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วย
0: อาหารดีมีประโยชน
1: ์
0: ถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะคุณครูพัดนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วเดี๋ยวเราค่ะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเพลงที่คุณครูพัดนำมาฝากพร้อมไหมเอ่ยเพลงอาหารดีมีประโยชน์ค่ะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเราเด็กๆคะเพลงนี้นะคะคุณครูพัดคิดว่าเด็กๆนะคะจะต้องเคยฟังแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเรานะคะก็ได้ทำท่าทางประกอบเพลงนี้ไปแล้วหรือว่าเพลงอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองเด็กๆคะเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
1: อาหารที่มีประโยชน์หรือว่าก็จะแข็งแรง
0: เป็นเพลงเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะที่กินเข้าไปหรือว่ารับประทานเข้าไปแล้วร่างกายจะเป็นไงลูกร่างกายก็จะแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานนั่นเองค่ะเพราะว่าเรานะคะก็มีอาหารที่หลากหลายเลยเด็กๆนะคะก็จะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหรือว่าอาหารที่ควรรับประทานนั่นเองเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีตัวอย่างของอาหารค่ะที่เด็กๆนะคะควรทานมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะดูกันแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูที่อย่างแรกเลยค่ะว่าอาหารที่คุณครูพัดนำมาให้เด็กๆนะคะคืออะไรพร้อมไหมเอ่ยนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ขนมปัง
0: คืออะไรคะเดี๋ยวเรามาดูที่อย่างแรกของเราเลยค่ะอย่างแรกของเราเลยนะคะคืออะไรคะคือนมถูกต้องเลยวันนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆก็ไปดื่มนมกันมาแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือนมนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ควรที่จะดื่มนมก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยนะคะถ้าหากเด็กๆนะคะดื่มนมค่ะร่างกายของเด็กๆก็จะได้แข็งแรงแล้วก็มีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองนี่คืออะไรนะคะ
1: นม
0: นมก็เป็นอาหารนะคะที่เด็กๆควรที่จะดื่มนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยคือขนมปังถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือขนมปังนั่นเองไหนมีใครเคยกินขนมปังบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่เคยกินหรือว่าเคยรับประทานขนมปังนั่นเองค่ะขนมปังนะคะก็เป็นอาหารอีกหนึ่งอย่างเลยที่เด็กๆนะคะควรรับประทานค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆรับประทานขนมปังนะคะร่างกายของเด็กๆค่ะก็จะได้รับพลังงานนั่นเองเด็กๆก็จะมีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะนี่คืออะไรนะคะ
1: ขนมป
0: ังถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูอาหารอย่างต่อไปที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะซึ่งเป็นอาหารนะคะที่เด็กๆควรรับประทานนั่นเองค่ะคืออะไรนะต่อมาคืออะไรคะ
1: ค
0: ือแอปเปิ้ลใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะ เอ๊เด็กๆคะแล้วแอปเปิ้ลที่คุณครูถืออยู่มีสีอะไรคะสีแดงถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือแอปเปิ้ลสีแดงนั่นเองแต่ว่าแอปเปิ้ลนะคะก็จะมีสีเขียวด้วยมีใครเคยเห็นบ้างคะมีเด็กๆหลายคนที่เคยเห็นใช่ไหมคะนี่ก็คือแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งแอปเปิ้ลนะคะก็คือผลไม้นั่นเองเด็กๆคิดว่าผลไม้มีประโยชน์กับร่างกายของเด็กๆไหมคะมีประโยชน์แสดงว่าแอปเปิ้ลนะคะก็เป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารอย่างต่อไปกันเลยค่ะว่าคุณครูพัฒนะคะนำอะไรมาฝากเด็กๆค่ะพร้อมไหมเอ่ยนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ผ
0: ักถูกต้องเลยที่คุณครูถืออยู่นะคะก็คือผักนั่นเองแต่ว่าผักชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรนะโอ้โหเสียงใครตอบมาคะอ๋อได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาว่านี่นะคะก็คือกะหล่ำปีนั่นเองถูกต้องเลยค่ะผักชนิดนี้ที่คุณครูพัดถืออยู่นะคะก็คือกะหล่ำปีค่ะเด็กๆพูดตามนะกะหล่ำปีอีกหนึ่งรอบค่ะกะหล่ำปีถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกะหล่ำปีนั่นเองซึ่งกะหล่ำปีนะคะก็เป็นผักเด็กๆควรรับประทานผักไหมคะควรรับประทานถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆรับประทานผักนะคะผักก็จะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าในตะกร้าที่คุณครูเตรียมมาที่เป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานหมดแล้วหรือยังคะยังไม่หมดเหลืออะไรอยู่นะเหลือผักอีก1ชนิดใช่ไหมคะอันนี้หรือเปล่านะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่มือที่คุณครูพัดถืออยู่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: ผ
0: ักถูกต้องเลยค่ะโดยผักที่คุณครูถืออยู่นี้นะคะมีชื่อว่ากรีนโอ๊กค่ะมีใครเคยเห็นบ้างเอ่ยมีเด็กๆเคยเห็นหลายคนเลยแล้วมีใครเคยรับประทานบ้างคะแสดงว่าเด็กๆนะคะเคยเห็นแล้วก็เคยรับประทานผักชนิดนี้กันใช่ไหมคะนั่นก็คือกรีนโอ๊กนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าผักเป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานไหมคะควรรับประทานไหมลูกควรรับประทานมีเด็กๆคนไหนที่รับประทานผักเก่งบ้างคะยกมือค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัดสังเกตนะคะว่าเด็กๆห้องคุณครูพัดค่ะสามารถรับประทานผักกันได้หลายคนเลยโดยเฉพาะน้องสแตมค่ะน้องสแตมรับประทานผักเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าคุณครูพัดสังเกตเห็นว่าเวลาที่น้องสแตมรับประทานอาหารกลางวันนะคะน้องสแตมก็รับประทานผักแล้วก็รับประทานข้าวได้หมดจานเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารชนิดต่อไปที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือไข่นั่นเองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือไข่ไก่ค่ะที่คุณครูพัดนำมาให้เด็กๆนะคะได้ดูกันค่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าไข่ไก่ที่คุณครูนำมานำไปทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างคะ
1: ไข่ต้ม
0: ไข่ต้มเอาไปทำอะไรอีกได้คะ
1: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวอะไรอีกลูก
1: ไข
0: ่เจียวยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าไข่ไก่ของเราค่ะสามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยเด็กๆนะคะก็ควรที่จะรับประทานไข่ด้วยเพราะว่าไข่นะคะก็จะให้โปรตีนกับร่างกายของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของอาหารค่ะที่เด็กๆนะคะควรรับประทานนั่นเองเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ค่ะถ้าเด็กๆรับประทานร่างกายของเด็กจะเป็นยังไงคะแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะแต่ว่านอกจากอาหารที่เด็กๆควรรับประทานแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีตัวอย่างของอาหารที่ไม่ควรรับประทานมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็ก
1: ๆ
0: คืออะไรคะนี่นะคะก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ
1: บะหมี่
0: กึ่งสำเร็จรูปอีกรอบนึงค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองถ้าเด็กๆรับประทานบ่อยๆดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีถ้าเด็กๆรับประทานบ่อยๆก็จะไม่ดีนั่นเองเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆท้องอืดได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารชนิดต่อไปเลยค่ะว่าคุณครูนะคะมีอาหารอะไร

0: มาให้เด็กๆได้รู้จักกันอีกค่ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆ
1: ขนมเขียว
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือขนมขบเขียวนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะขนมขบเขียวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือขนมขบเคี้ยวนั่นเองเด็กๆรับประทานบ่อยดีไหมคะไม่ดีถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อย่างต่อไปกันเลยค่ะคืออะไรนะคืออะไรคะลูกอมหรือว่าอมที่เด็กๆบอกเลยใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือลูกอมนั่นเองค่ะมีใครเคยรับประทานบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่อาจจะเคยรับประทานหรือว่าเคยอมยิ้มหรือว่าลูกอมใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆรับประทานไปแล้วเด็กๆต้องอย่าลืมแปรงอะไรลูกแปรงฟันเพราะว่าถ้าเด็กๆรับประทานแล้วเด็กๆไม่แปรงฟันฟันของเด็กๆจะเป็นยังไงคะ
2: ก็จะปวดฟันแล้วก็ไม่ห้ามเล่าท่อนฟัน
0: โอ้
2: ก็
0: ร้
2: องเจ็บ
0: ถูกต้องเลยเด็กๆบอกว่าถ้าเด็กๆรับประทานลูกอมแล้วเด็กๆไม่แปรงฟันเด็กๆก็จะเจ็บอะไรคะ
2: เจ
0: ็บฟันฟันผุต้องไปหาใครลูกไปหาคุณหมอถูกต้องเลยเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆรับประทานเด็กๆก็สามารถรับประทานได้แต่ว่าต้องอะไรลูกต้องแปรงฟันถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารอย่างต่อไปเลยที่เรานะคะไม่ควรรับประทานนะคะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะลูกถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือน้ำอัดลมนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆดื่มบ่อยๆเด็กๆก็จะ
2: ปวดท
0: ้องเด็กๆควรดื่มไหมคะควรดื่มไหมลูกไม่ควรดื่มเพราะว่าน้ำอัดลมนะคะถ้าเด็กๆดื่มไปเหมือนที่เด็กๆบอกเลยเด็กๆก็จะปวดท้องหรือว่าแสบท้องนั่นเองเด็กๆก็ไม่ควรที่จะรับประทานหรือว่าดื่มน้ำอัดลมนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างค่ะของอาหารที่เด็กๆนะคะไม่ควรรับประทานนั่นเองเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าอาหารค่ะมีหลากหลายอย่างเลยให้เด็กๆนะคะได้เลือกรับประทานเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์คะ
2: ม
0: ีประโยชน์เพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเด็กๆจะเป็นยังไงลูกแข็งแรงแต่ว่าถ้าเด็กๆนะคะทานอาหารหรือว่ารับประทานอาหารที่ไม่ควรรับประทานเด็กๆอาจจะฟันผุหรือว่าปวดท้องได้เด็กๆสามารถรับประทานได้นะคะแต่ว่ารับประทานน้อยๆเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมลูกทำได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนาการเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆควรรับประทานและไม่ควรรับประทานค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำด้วยเด็กๆลองสังเกตที่บอร์ดของคุณครูพัดเลยค่ะคุณครูพัดนะคะมีบอร์ดมาให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆสังเกตก่อนเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะที่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะคุณครูนะคะจะมีคำเขียนว่าอาหารที่ควรรับประทานเด็กๆลองสังเกตดูค่ะหน้าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเป็นหน้าทำอะไรอยู่คะทำหน้ายิ้มมีความสุขใช่ไหมคะแล้วอีกฝั่งนึงค่ะคุณครูมีคำนะคะเขียนว่าอาหารที่ไม่ควรรับประทานเด็กๆลองสังเกตดูค่ะหน้าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเขาทำยังไงคะ
2: เขา
0: ร้องไห้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสังเกตค่ะจากรูปภาพนะคะหรือว่าคำที่คุณครูติดอยู่ค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะมาเลือกรูปภาพอาหารต่างๆค่ะถ้าเด็กๆหยิบภาพไหนแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานต้องไปอยู่ที่ฝั่งไหนคะฝั่งหน้าไหนฝั่งหน้ายิ้มใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่ไม่ควรรับประทานเด็กๆนำมาติดที่ไหนลูกที่หน้าอะไรคะที่หน้าร้องไห้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องออโต้ครับน้องออโต้หยิบอาหารขึ้นมา1ภาพเลยภาพไหนก็ได้ครับ หันหน้าไปให้เพื่อนๆดูด้วยลูกภาพที่น้องออโต้เลือกมาคือภาพอะไรครับ
3: น
0: ้
3: ำอ
0: ั
3: ดลม
0: น้ำอัดลมถูกต้องเลยค่ะไหนถือให้เพื่อนๆดูสิคะภาพนี้ก็คือภาพน้ำอัดลมนั่นเองเด็กๆคิดว่าควรรับประทานหรือว่าไม่ควรรับประทานคะเอ๋ไหนลองออโต้ลองเอาไปติดสิครับว่าจะต้องติดที่ฝั่งไหนน้องออโต้ติดถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือน้องไมค์ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆก่อนค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องไมค์ค่ะ
0: น้องไมค์ค่ะเลือกรูปภาพ1รูปค่ะเอารูปไหนก็ได้ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยเอาให้เพื่อนๆดูก่อนลูกไหนลองให้เพื่อนๆดูก่อนสิคะภาพที่น้องไมค์ถือเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพผักนั่นก็คือบล็อกโคลี่นั่นเองเด็กๆคิดว่าควรรับประทานไหมคะควรรับประทานไหมคะควรรับประทานไหนเอาไปติดที่ฝั่งไหนคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องไมค์หน่อยค่ะคุณครูพัชจะขอต้อนแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักค่ะใครจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะหยิบภาพไหนให้เพื่อนดูได้นะคะเอาภาพไหนดีคะ
6: น้องแมวค่ะ
0: หันหน้าไปให้เพื่อนๆดูได้ค่ะว่าน้องเลือกภาพอะไรเด็กๆค่ะลองดูสิคะที่น้องอองฟองถือคือภาพอะไรคะคือภาพนมใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพนมนั่นเองเด็กๆคิดว่าเด็กๆควรดื่มนมไหมคะควรดื่มเอ๊แล้วนมต้องไปติดตรงไหนนะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูใครจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินครับน้องมาตินเลือกภาพมา1ภาพครับหันไปให้เพื่อนๆดูด้วยครับน้องมาตินเด็กๆลองดูสิคะน้องมาตินเลือกเป็นภาพอะไรมาคะภาพอะไรลูกภาพส้มถูกต้องเลยซึ่งส้มนะคะก็เป็นผลไม้ใช่ไหมคะน้องมาตินคิดว่าเราควรรับประทานส้มไหมคะควรแล้วเราต้องติดที่ตรงไหนนะลองดูสิครับอุ๊ยควรรับประทานต้องอยู่ที่หน้าอะไรคะหน้ายิ้มไหนหน้ายิ้มอยู่ตรงไหนนะน้องมาตินหยิบส้มใหม่ครับส้มควรรับประทานต้องอยู่ที่ถูกต้องเลยปรบมือให้น้องมาตินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนมหวานค่ะมาเลยค่ะเลือกมา1ภาพค่ะเอาภาพไหนดีคะหยิบมาได้เลยค่ะหันไปให้เพื่อนๆดูเลยน้องขนมหวานถือให้เพื่อนๆดูได้ค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะ
7: ภาพปลาค่ะ
0: ภาพปลาถูกต้องเลยค่ะภาพนี้ก็คือภาพปลานั่นเองเด็กๆคิดว่าเด็กๆควรรับประทานปลาไหมคะควรเอ๊ต้องติดที่ตรงไหนคะน้องขนมหวานติดได้เลยค่ะน้องขนมหวานติดถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะ ได้แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วค่ะใครดีนะคุณครูพัชให้น้องกวินครับมาครับน้องกวินหยิบหนึ่งภาพเลยหันไปให้เพื่อนๆดูก่อนครับเด็กๆลองดูภาพที่น้องกวินเลือกค่ะเป็นภาพอะไรคะภาพเฟรนช์ฟรายถูกต้องเลยเด็กๆคิดว่าเด็กๆควรรับประทานเฟรนช์ฟรายไหมคะ
3: ไม่
0: ควรต้องอยู่ที่ภาพไหนคะต้องอยู่ที่อันไหนลูกชี้ถูกต้องเลยค่ะน้องกวินชี้แล้วก็ติดได้ถูกต้องเลยปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะคุณครูพัชคะตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะ
4: ค่ะ
0: เอามือไว้ที่ตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือ
4: ค
5: ่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยเลือกมาหนึ่งภาพเลยหันไปให้เพื่อนๆดูเลยค่ะภาพที่น้องหมุยหมุยถือคือภาพอะไรคะ
7: ล
0: ู
7: กอม
0: ลูกอมหรือว่าอมยิ้มเหมือนที่เด็กๆบอกใช่ไหมคะแล้วเราควรรับประทานไหมคะ
7: ไม่ค่ะ
0: ถ้าไม่ควรรับประทานต้องเอาไว้ตรงไหนคะวางได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องหมุยหมุยเลยค่ะตัวแทนคนต่อไปค่ะเอามือไว้ที่ตาก่อนน้องบาสครับน้องบาสเอาภาพไหนดีครับหันหน้าไปหาเพื่อนเลยหันรูปภาพไปให้เพื่อนๆดูด้วยเป็นภาพอะไรคะขนมขบเขียวนั่นเองภาพนี้นะคะก็คือภาพขนมขบเขียวเราควรรับประทานไหมคะต้องเอาไว้ตรงไหนคะถ้าไม่ควรรับประทานต้องไว้ตรงไหนลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะคนต่อไปค่ะน้องกันค่ะเชิญค่ะน้องกันเลือกภาพไหนคะหันไปให้เพื่อนๆดูได้ค่ะภาพที่น้องกันถือคือภาพอะไรคะภาพไข่นั่นเองซึ่งก็คือไข่ไก่นะคะเราควรรับประทานไข่ไหมคะควรรับประทานต้องเอาไว้ตรงไหนคะถ้าควรรับประทานต้องอยู่ตรงไหนหน้ายิ้มอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวคุณครูพัชช่วยน้องกันคะไข่เราควรรับประทานหน้ายิ้มอยู่ตรงไหนปรบมือให้น้องกันหน่อยค่ะอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะ
8: ค่ะ
0: น้องมีอาค่ะหยิบเลยค่ะหันไปให้เพื่อนๆดูเลยภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะนี่นะคะคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือภาพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้องไปติดตรงไหนคะควรรับประทานหรือว่าไม่ควรรับประทานลูกไม่ควรใช่ไหมคะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆนะคะก็สามารถบอกคุณครูได้ใช่ไหมเอ่ยว่าภาพที่เด็กๆเลือกเป็นภาพอาหารอะไรและเด็กๆนะคะก็สามารถบอกได้นะคะว่าเป็นอาหารที่ควรรับประทานหรือว่าไม่ควรรับประทานนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยว่าเด็กๆนะคะควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทานและอาหารที่ไม่ควรรับประทานค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูพัชก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่ตั้งใจทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

นะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็มีกิจกรรมนะคะมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเราจะต้องทำอะไรกันก่อนคะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาทำท่าแมงมุมลายกันเลยค่ะเอาแมงมุมเกาะไว้ที่หลังมือของเด็กๆเลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวอีกรอบหนึ่งนะคะ

0: พระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆนะคะตั้งใจเตรียมความพร้อมในการขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูพัชบอกไปเลยว่ามีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องคะหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันถูกต้องเลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องหยิบกระดาษแล้วก็ทำอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ถูกต้องเลยเด็กๆอย่าลืมหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรนะคืออะไรคะใช่หรือเปล่าเอ่ยกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือนั่นเองค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือกันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราจะใช้สีน้ำด้วยนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็ควรใช้เป็นกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษ100ปอนด์ก็ได้นะคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันนะคะว่าคืออะไรค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: กระดาษเป็น
0: คืออะไรลูกนี่นะคะก็คือแผ่นรองนุ่มนั่นเองเด็กพูดตามคุณครูค่ะแผ่นรองนุ่มอีกหนึ่งครั้งค่ะแผ่นรองนุ่มถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือแผ่นรองนุ่มนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มาทำนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระดาษนิตยสารหรือว่ากระดาษเหลือใช้ต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะสีน้ำถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าสีน้ำของคุณครูนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูนะคะใส่ลงไปที่ฟองน้ำนั่นเองนี่นะคะก็คือสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงถูกต้องเลยค่ะนอกจากจะมีฟองน้ำแล้วก็มีสีน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะมีสีน้ำใช่ไหมคะสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเหลืองแล้วก็มีฟองน้ำอยู่ด้วยนะคะเด็กๆ เพราะว่าเรานะคะจะให้เด็กๆใช้ในการพิมพ์ภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: ผ้า
0: เช็ดมือผ้าเช็ดมือถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็นำผ้าไปชุบน้ำไว้ให้เด็กๆได้ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ค่ะที่เรานะคะจะใช้ในการทำกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการทำให้กับเด็กๆได้ดูเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวคุณ